0: คุณ user นะ user user roy 2 go นะครับที่บอกว่าคนไทยเราจะไปยังไงกันเนาะนะครับแล้วคุณมงคลสายปัญญาครับที่บอกว่า I'm on the time to following news every morning แล้วก็ระหว่างบท breakfast นะครับแล้วก็คุณโกก้อนคุณปราโมทคนน้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าทาง TikTok มีเสียงเป็นยังไงนะครับก็ขอฟีดแบคด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณธรรมยุทธเล่าว่าบุรีรัมย์ฝนตกเมื่อเช้าพูดถึงหน้าฝนนะคะดิฉันมีการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของยุงค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราก็เป็นประเทศอากาศร้อนฝนก็ตกยุงก็เยอะไข้เลือดออกก็ระบาดอยู่บ่อยๆนะคะการวิจัยในครั้งนี้ทำโดยบริษัทคาโอค่ะซึ่งเป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยุงเนี่ยเขาบอกว่ายุงเนี่ยชอบอุณหภูมิประมาณ 23-30 องศานะคะแล้วยุงก็จะชอบอากาศแถวๆฤดูฝนเนี่ยแหละที่มีความชื้นสูงดังนั้นเวลาที่อากาศเป็นแบบนี้ยุงก็จะยิ่งออกหากินตระเวนหาเหยื่อมากขึ้นนะคะดังนั้นในช่วงหน้าฝนอากาศแบบนี้ต้องระมัดระวังยุงกันด้วยนะคะแล้วรายงานของคาโอเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้นะเป็นปีที่ยุงเริ่มออกมาคึกคักเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อยนะอันนี้ตัวเลขสำรวจในญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเขาพบว่ามีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการฟักตัวของยุงมากขึ้นค่ะโดยยุงเนี่ยจะรับรู้ถึงสิ่งมีชีวิตได้จากคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจนะคะอย่างคนเนี่ยเขาจับได้ประมาณ10เมตรดังนั้นเวลาเราหายใจอยู่เนี่ยยุง10เมตรเนี่ยรู้ว่ามีมนุษย์อยู่แถวๆนี้นะคะหลังจากนั้นยุงก็จะเริ่มสัมผัสกลิ่นนะก็จะดมๆแล้วก็รับรู้ได้ว่า มนุษย์ที่น่ากินอยู่แถวๆนี้นะคะ ผู้ที่ถูกยุงกัดง่ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตัวอุ่นค่ะพวกคนที่อุณหภูมิร่างกายสูงคนที่เหงื่อออกง่ายนะคะอย่างเช่นเด็กเนี่ยระบบเผาผลาญดีนะคะหรือบุคคลทั่วไปยุงจะชอบมากดังนั้นท่านใดที่มีลูกมีหลานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องยุงเป็นพิเศษเพราะว่าเด็กเขาจะตัวอุ่นนะคะแล้วก็คนไหนที่ร่างกายระบายความร้อนได้ดียุงก็จะชอบเธอคือสิ่งน่ากินนะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบใส่รองเท้าแตะเขาบอกว่าอันนี้ตลกนิดนึงยุงเนี่ยสามารถรับรู้กลิ่นเท้ามนุษย์ได้ดังนั้นท่านใดที่ใส่รองเท้าแบบเปิดโล่งก็จะเหมือนเชิญชวนยุงมาเลยจ้ะมาทานมากินเลยเวลคัมนะคะหรือท่านใดที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ระบบเผาผลาญทำงานมากขึ้นเหงื่อออกเยอะขึ้นปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นก็จะเชิญชวนยุงให้มาเหมือนกันค่ะคราวนี้เวลาที่เราอยู่ที่แจ้งเนี่ยอยู่ตรงไหนจะปลอดภัยกว่ากันนะเขาบอกว่าไปสำรวจดูในลักษณะของพื้นที่3แบบก็คือทุ่งหญ้าโล่งริมน้ำแล้วก็ใต้ร่มไม้นะคะพบว่ายุงเนี่ยชอบทุ่งหญ้าโล่งๆเป็นพิเศษไม่ชอบพื้นที่แห้งและไม่ชอบแสงแดดโดยตรงดังนั้นท่านใดที่อยู่ทุ่งหญ้าโล่งๆชื้นๆเนี่ยยุงชอบนะคะแล้วมาถึงวิธีการป้องกันกันบ้างเขาบอกว่ายุงเนี่ยไม่ชอบกลิ่นตระกูลส้มพวกซีทรัสทั้งหลายนะเกรฟฟรุตเลมอนเนี่ยเขาไม่ชอบนะคะในขณะที่คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีกลิ่นดอกไม้อย่างเช่นพวกฟลอรัลกุหลาบเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดึงดูดยุงมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ค่ะดังนั้นต้องเปลี่ยนกลิ่นกันไหมคะเพราะว่าตระกูลกลิ่นดอกไม้เนี่ยมันดึงดูดยุงนะอ่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะจากคาโอนะคะซึ่งคาโอเขาก็เป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่คนต้องใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะเรื่องนี้ฉันพบว่าน่าสนใจค่ะมาจาก Japan Salaryman

0: Salaryman
1: เอ๊ะแล้วตะไคร้นี่มันไล่ยุงได้จริงไหมเนี่ย
0: น่าจะสร้างความรำคาญให้ยุงได้พอดีเขาแบ่งๆกันเป็น
1: จะแบ่งกันไปคุณน้องน้ำหวานมีของสะสมบ้างไหมครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับมีของสะสมอะไรกันบ้างไหม
0: มี
1: เราชอบสะสมอะไรกันไหมสะสมอะไรบ้างครับ
0: ดิฉันตอนเป็นเด็กๆสะสมสแตมป์ค่ะแต่มันก็หายไปตามกาลเวลานะพอโตขึ้นก็มีย้ายบ้านสมุดสแตมป์ก็หายไปนะคะแต่ว่าพอโตมาอีกนิดนึงชอบสะสมจิวเวลรี่อันนี้สำหรับดิฉันเองนะคะแบบเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิก
1: สะสมทองคำแท่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะตอนนี้
0: ของดิฉันเป็นจิวเวลรี่ค่ะพวกสร้อยคอต่างหูทองคำพี่ต้นจะส่งมาแบ่งๆกันเก็บก็ได้นะคะยินดีนะคะ
1: คุณครับแล้วก็จะเป็นคุณผู้หญิงเขาก็จะแบบสะสมอะไรที่สวยๆงามๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชายก็จะสะสมพวกอะไรของเล่นพวกปืนพวกรถนู่นนี่นั่นโน้นนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีของสะสมที่แบบมหึมาเลยทีเดียวนะครับอย่างคุณเรื่องนี้เนี่ยเป็นรายงานที่ผมได้มาจากนิวยอร์กไทมส์คุณเวสเทนชาปลินนะครับเขาก็เป็นเพิ่งจะอายุ27ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นผู้ที่เติบโตอยู่ในฟาร์มจากเมืองแคนซัสนะครับก็ถ้าเราไปดูแผนที่ของอเมริกาเนี่ยแคนซัสก็จะเป็นเมืองและเป็นรัฐที่อยู่เรียกว่าใจกลางของประเทศอเมริกาเลยก็จะเป็นที่ที่เขาทำการเพาะปลูกเรื่องของการเกษตรคุณเวสเทนชาปลินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกิดที่นี่มันก็มีแบบท้องไร่ท้องนามีแต่เลือกสวนไร่นาตนามีแต่ความเขียวขจีแต่ว่าสิ่งที่เขาชอบนะครับเขาชอบพวกรถถังรถอะไรต่างๆอุปกรณ์สำหรับการทำการกองทัพอ่ะชอบมากตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้พอเติบโตขึ้นมานะครับเขาก็ทำงานได้อะไรได้เก็บกระตุ้งสตังค์เขาไปซื้ออะไรรู้ไหมครับคุณน้องน้ำหวานครับ
0: ซื้ออะไรคะ
1: ซื้อรถถังครับ
0: โอ้
1: ซื้อรถถังมาเป็นของสะสมนะครับซึ่งเป็นรถถังประจันบานยี่ห้อเซนทูเรียนนะครับของปี1962หรือ2505ตรวจประจำการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถถังคันนี้เนี่ยโอเคสตาร์ทเครื่องให้มันขับออกไปเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับมันไม่สามารถจะทำได้แต่ว่าตรงส่วนที่มันเป็นมีปืนใหญ่เลยนะตรงที่มีปืนของรถถังเนี่ยมันยังสามารถที่จะหมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวาได้รถถังคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ Rolls-Royce รุ่น MeteorD12 นะครับเขาบอกว่าตรงนี้มีที่นั่งถึง4ที่นั่งเลยทีเดียวในรถถังที่เขาไปซื้อมาเนี่ยโดยเขานี่เป็นcontent creator อยู่ในช่อง YouTube นะครับที่มีผู้ติดตามถึง5,300,000คนเลยทีเดียวนะครับช่องของเขาเนี่ยก็ชื่อ Miss Buster นะครับเป็นเดี๋ยวลองไปติดตามเขาดูได้นะครับเขาบอกว่าเงินที่เขาไปซื้อรถถังคันนี้มาเนี่ยใช้จ่ายไป $130,000 นะครับเพื่อจะใช้ซื้อรถถังนี้แล้วไปซื้อที่ไหนล่ะเขาบอกว่าเป็นการประมูลออนไลน์ผ่าน Bring a Trailer นะอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับ Bring a Trailer ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีย้อนยานพาหนะอะไรทางการทหารทางกองทัพอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขาปลดประจำการแล้วกองทัพเขาเรียกว่าโละแล้วเนี่ยก็นำมาขายก็จะมีการเปิดให้ประมูลอย่างพวกรถฮัมวี่รถพยาบาลรถถังแล้วก็รถจี๊ปบางครั้งมีเครื่องบินด้วยนะครับพวกเครื่องบินที่ใช้ประจำการทั้งหลายเนี่ยเอามาเปิดให้ประมูลกันทีนี้เขาบอกว่าคุณเวสเทนเนี่ยซื้อมาแล้วเอาไปทำอะไรอ่ะเขาบอกก็ตั้งไว้หน้าบ้านสิครับสวยดีใครผ่านไปผ่านมาก็จะต้องแบบหันหยุดมองบ้านเขาแล้วก็เวลาในเมืองของเขาเนี่ยเวลามีงานพาเรดพวก Labor Day Parade Memorial Day อะไรต่างๆพวกงานพาเรดของแบบ St. Patrick's Day อะไรต่างๆเขาก็จะนำรถถังของเขาเนี่ย
0: ไป
1: ย
0: ื
1: นในขบวนไม่ได้ขับครับแต่ว่าเอาใส่ขึ้นรถ
0: เทรลเลอร
1: ์ขนไปเข้าร่วมขบวนนะครับก็บอกว่าจะเป็นที่แล้วว่าได้รับความสนใจของผู้คนแล้วก็เด็กๆน้องๆหนูๆกันอย่างนี้ที่เรียกว่าตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นรถถังครับผมสะสมสักครั้งไหมครับน้องชอนอาจจะชอบนะ
0: คุณผู้ฟังคุณแอนนี่บอกว่าชอบสะสมหนังสืออันนี้ดิฉันก็สะสมเหมือนกันเต็มไปหมดเลยมีไว้อุ่นใจมีเวลาอ่านไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะ ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสำหรับทุกความ

0: คิดเห็นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาดูเรื่องที่คุณโตเลิมจะเดินทางมาเยือนที่ประเทศไทยกับเรื่องระเบียบโลกใหม่พักสักครู่ค่ะ
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpod News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ช่วงนี้เราจะคุยกันเรื่องคุณโตเลิมนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการอธิบายโดยสื่อต่างชาติว่าเป็นผู้นำเวียดนามที่ทรงอำนาจที่สุดในรอบหลายทศวรรษเลยทีเดียวนะคะเช้านี้เราจะคุยกับคุณธรบดีซึ่งอธิชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาเวียดนามเรื่องโตเลิมเยือนไทยโอกาสความท้าทายบนระเบียบโลกใหม่พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับ
4: จินจ่าวสวัสดีครับ
0: สดใสแต่เช้านะคะคุณธรบดีมารออยู่ในสายนานแล้วนะคะเช้านี้อยากจะให้เล่าถึงมุมมองของภาคเอกชนค่ะที่อาจจะมีความหวังเกี่ยวกับการเยือนครั้งนี้ของคุณโตเลิมที่จะมาไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าไม่ได้มานี่ก็นานแล้วนะคะ
4: ครับก็ต้องบอกว่าท่านโตเลิมน่าจะมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วหลังจากที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคกับประธานาธิบดีซึ่งมีเพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์เวียดนามเนี่ยนะครับท่านก็ได้ไปเยือนจีนแล้วก็ไปอินเดียนะครับแหนที่มีญี่ปุ่นกับเกาหลีไปเยี่ยมท่านแล้วผมก็ต้องบอกว่าถ้าในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกครับก็นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นการฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามด้วยปีนี้จะมีการฉลองใหญ่ด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการเซ็น comprehensive strategic partnership นะครับซึ่งมีไม่กี่ประเทศในโลกที่เซ็นกับเวียดนามและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ครบรอบ1ปีพอดีเลยผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านมาและนอกจากนั้นนะครับถ้าดูด้านการลงทุนเนี่ยด้านการลงทุนจากประเทศไทยไปเวียดนามเนี่ยประเทศไทยก็ติดอันดับ8ของเวียดนามนะครับท็อปอยู่ในท็อป10มีเงินลงทุนทั้งหมด 15,000 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเทรดพาร์ทเนอร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับมีมูลค่าการค้าขายต่อปีที่แล้วประมาณ22บิลเลียนยูเอสดอลลาร์แล้วก็ตั้งเป้าจะเป็น25บิลเลียนอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วถ้าเกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนเวียดนามมาเที่ยวเมืองไทยOne of the top destination สำหรับคนเวียดนามนะครับมีประมาณ1ล้านคนคนไทยไปเที่ยวเวียดนามก็ประมาณ 500,000 คนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับการมาของท่านโตลัมวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามผมคิดว่ามีอีกหลายๆโปรเจกต์เลยที่ต้องการให้ท่านโตลัมซัพพอร์ตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราทราบกันแล้วคือภาค energy ของเวียดนามเนี่ยที่มีไทยไปลงทุนเยอะมากเนี่ยนะครับก็ยังมีติดขัดเรื่อง FIT ที่จะต้องขอให้ท่านโตลัมช่วยผมคิดว่าการมางวดนี้จะช่วย open deadlock ให้กับธุรกิจไทยที่จะสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้แล้วก็สามารถเดินไปต่อได้ครับแล้วอาจจะมีการลงทุนมากขึ้นในอนาคตนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าดูธุรกิจที่ไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยนะครับพวก retail เนี่ยเราก็มีความแข็งแกร่งนะครับซึ่งการ retail เนี่ยแน่นอนถ้าเกิดได้การซัพพอร์ตจากผู้นำสูงสุดเนี่ยการอนุมัติโปรเจกต์หรือการได้รับที่สำหรับการพัฒนามันก็จะเร็วขึ้นนะครับและนอกจากนั้นเวียดนามตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการลงทุนไหลมาเทมาถูกไหมครับอินดัสเทรียลพาร์คไทยหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นอมตะ WHA เนี่ย ก็มีการไปขยายในเวียดนามในหลายๆเมืองแน่นอนการที่ได้คอนเซนต์จากท่านผู้นำก็เช่นกันนะครับก็จะได้ให้ลงทุนเนี่ยสมูทมากขึ้นนะครับและนอกจากนั้นก็มีอีกหลายๆธุรกิจครับพลาสติกแพคเกจจิ้งเนี่ยก็ยังมีลงทุนอีกเยอะแยะผมคิดว่าการมาของท่านงดเนี่ยจะทำให้นักธุรกิจไทยเนี่ยครับได้มีโอกาสพบท่านแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตที่จะลงทุนต่อในอนาคตก็ดีครับ
0: ค่ะถามเรื่องการออกเสียงชื่อท่านหน่อยได้ไหมคะอ่านว่าโตเลิมหรือโตลำคะ
4: โตลำครับผมอยู่ที่เวียดนามเขาเรียกท่านโตลำครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้เป็นออกเสียงจากเวียดนาม
4: น่าจะเป็นถ้าโตเลิมเนี่ยน่าจะเป็นทางเหนือมั้งครับแต่โตลำเนี่ยน่าจะเรียกทางภาคใต้เพราะสำเนียงภาคเหนือภาคใต้ต้องเหมือนกัน
0: ค่ะ
5: ฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้ครับทีนี้ในเรื่องของการผลักดันยุทธศาสตร์เรื่อง Tree Connect เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทำได้จริงเนี่ยธุรกิจใดในอาเซียนจะได้ประโยชน์มากที่สุดก่อนครับเรื่องของโลจิสติกส์ที่กรมอุตสาหกรรมพลังงานหรือว่าดิจิทัลตัวไหนจะเป็นตัวหลักมาก่อนครับ
4: ครับผมก็มองเงี้ยเดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อน Tree Connect มันก็เกิดการเชื่อมกันระหว่างซัพพลายเชนถูกไหมครับต
5: ั
4: วแรกตัวที่สองคือการเชื่อมระหว่าง business กับ people ถูกไหมครับแล้วตัวที่สามก็คือการเชื่อมกันระหว่าง sustainable development เพราะฉะนั้นผมก็ต้องมองนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ศูนย์กลางของแผ่นดินในอาเซียนเรามีถนนหนทางมีโลจิสติกค่อนข้างดีนะครับนะฮะที่เวียดนามเนี่ยเป็นภาคการผลิตที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนถูกนะครับและนอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมจีนกับแปซิฟิกได้ถ้าเกิดเราสามารถเชื่อมกันได้ฟรีคอนเน็กต์จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องซัพพลายเชนเนี่ยจะอิมพรูฟเป็นอย่างมากนะครับซัพพลายเชนเนี่ยแน่นอนเรื่องโลจิสติกเนี่ยจะมาก่อนเลยนะครับเพราะการอย่าง East West Corridor ที่เราพูดกันมาจากไทยไปใช้ทะเลเวียดนามเนี่ยหลายๆอย่างตัวนี้ผมคิดว่ายังเท่าที่ดูเนี่ยยังมีอุปสรรคเยอะต้องมีการเปลี่ยนรถเปลี่ยนคนขับอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราสามารถเชื่อมกันได้จริงๆเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนย้ายของจากภาคอีสานเราเนี่ยไปใช้ทะเลเวียดนามในการส่งออกก็ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นโลจิสติกเนี่ยต้องมาก่อนและนอนพอโลจิสติกมาเนี่ยด้านการลงทุนก็จะตามมาเพราะนั้นเรื่องอินดัสเทรียลพาร์คเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะจะมีการมาลงทุนเพราะการโลจิสติกเนี่ยมันสะดวกสบายนะครับเพราะนั้นเนี่ยพออินดัสเทรียลพาร์คมาเนี่ยก็จะมีฐานการผลิตเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าทำได้เนี่ยจะดีมากเลยครับการเชื่อม Tree Connect เนี่ยครับ
0: ค่ะ
5: โลจิสติกส์นี่เราใช้ผ่านสปป.ลาวใช่ไหมครับเราไม่ได้ผ่านกัมพูชาใช่ไหมทางถนนเนี่ย
4: ใช่ครับจากอีสานเนี่ยเราไปเข้าสปป.ลาวแล้วก็ไปเข้าทางวินนะครับซึ่งมีชายทะเลหรือก็ไปทางดานังก็ได้ผ่านลาวครับแต่ก็ต้องบอกว่าจากที่สัมผัสมาเนี่ยการอำนวยรถยนต์เนี่ยมันจะต้องไปเปลี่ยนหัวรถกันตลอดเลยทั้งลาวทั้งเวียดนามมันไม่ค่อยสะดวกถ้าเราสามารถเชื่อมกันตรงนี้ได้สุดยอดเลยครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ถ้าเราเชื่อมเรื่องซัพพลายเชนเรื่องดิจิทัลเอคโนมีและกรีนเอคโนมีเข้าด้วยกันได้สำเร็จเนี่ยมันจะเกิดเอคโนมิกพาวเวอร์บล็อกใหม่ของอาเซียนที่ดึงดูดการลงทุนระดับโลกได้มากขึ้นหรือไม่คะ
4: โอ้ตัวนี้ถ้าทำได้สุดยอดเลยครับแต่จริงๆนะถ้าดูตามเนเจอร์เนี่ยไทยกับเวียดนามก็เป็นทั้งคู่แข่งแล้วก็เป็นทั้งพันเนอร์นะครับคู่แข่งในสินค้าการเกษตรเนี่ยแล้วก็แข่งกับเขาทั้งทุเรียนอะไรต่างๆถูกไหมแย่งกันส่งออกแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยเราก็มีหลายๆอย่างที่สามารถเชื่อมซัพพลายเชนกับเขาได้นะครับก็เพราะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเรามีความแข็งแรงเรื่องยานยนต์ถูกไหมครับมีซัพพลายเชนที่ค่อนข้างลึกแล้วนอกจากนั้นก็มีปรินท์สกิตบอร์ดที่เราทำค่อนข้างดีแล้วก็มีอินฟราสตรักเจอร์ที่ค่อนข้างดีมีถนนหนทางที่ค่อนข้างดีในขณะที่เวียดนามเนี่ยนะครับเขาก็มีซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่นะครับของ Samsung เสี่ยวมี Apple อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีแรงงานมีต้นทุนซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเราดูอย่างสิงคโปร์เนี่ยจะเก่งเรื่องการเงินอินโดเนี่ยจะมีตลาดที่ใหญ่ถูกไหมครับมาเลเซียจะมีอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดไทยกับเวียดนามรวมกันเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะ170ล้านคนแล้วก็สามารถชดเชยทั้งจุดอ่อนจุดแข็งกันได้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคอริดอร์ใหม่เลยนะไทยเวียดนามเอ็กโคโนมิกคอริดอร์ถ้าเกิดสามารถทำได้เนี่ยผมก็คิดว่าสามารถดึงดูดการผลิตอีกมหาศาลเข้ามาที่แถบนี้ได้เลยครับ
5: คุณธารบดีครับในด้านของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นว่าตอนนี้อเมริกากำลังจะออกจากตะวันออกกลางกำลังออกจากยุโรปแล้วก็ดูทิศทางว่าเขาจะมากระตุ้นญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามเนี่ย ให้มันเกิดความขัดแย้งอะไรกับจีนในเรื่องของทะเลจีนใต้ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นี้จะเป็นที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยกังวลไหมครับ
4: โอ้กังวลแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดการบล็อกอะไรขึ้นมาในทะเลจีนใต้หรือว่าช่องแคบตรงมาเลกับอินโดเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าซัพพลายเชนมันจะรีสรับถูกไหมครับการเคลื่อนย้ายพลังงานอะไรจะยิ่งลำบากต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้การผลิตต่างๆเนี่ยมันรอแมทเทียลพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยมันติดขัดไปหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาก็มีการเตรียมตัวแล้วเพราะทุกวันนี้เขาก็ไปเจอญี่ปุ่นถูกไหมญี่ปุ่นถึงกับโดเนทเรื่องไม่ใช่โดเนทโดซัพพลายตัวน้ำมันที่มาให้เวียดนามตั้งหลายล้านลิตรนะครับนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าตัวนี้มันขึ้นกับการเตรียมพร้อมครับแล้วก็ทำ business contingency plan แล้วเพราะเราก็ไม่รู้ในอนาคตจะเกิดขึ้นครับแต่น่าเป็นห่วงมากครับ
0: ค่ะถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐหน่อยได้ไหมคะอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มมีความผลักดันในเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆอย่างที่พี่ต้นได้ถามไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะเรื่องความร่วมมือหรือว่าความพยายามจะเข้ามามากขึ้นของสหรัฐในแถบน
4: ี้ก็ต้องบอกว่าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามนี่ก็ยังดีนะครับเพราะดูการค้าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเมื่อปีที่แล้วอ่ะการเติบโตของสินค้าส่งออกเวียดนามไปสหรัฐยังโตเกือบ 30% นะครับเวียดนามเนี่ยได้ดุลการค้าอเมริกาเพิ่มจากไม่กี่แสนล้านเหรียญเนี่ยเป็น300,000,000,000,000เพราะนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญกับสหรัฐมากแล้วการที่เขาได้ภาษี 20% เนี่ยทุกวันนี้เวียดนามก็ยังพยายามที่จะคุยบิลาเทอรัลกับสหรัฐอยู่นะครับเพื่อจะขอหาทางเนี่ยที่จะลดให้เหลือ 10% หรือ 9% ให้ได้ทุกวันนี้เขายังพยายามมาอยู่เลยครับ
5: แล้วท่านกับคุณธนบดีการมาของท่านโตหลำในครั้งนี้จะหมายความว่าวินแฟสเนี่ยจะมาประเทศไทยด้วยไหมฮะแล้วก็จะหมายความว่ารีเทลของเราอย่างเซ็นทรัลเดอะมอลล์อะไรเนี่ยจะไปที่เวียดนามไหมครับ
4: ผมต้องบอกว่าวินแฟสเนี่ยคงจะมาเมืองไทยลำบากครับนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นตลาดที่แข่งขันเรื่อง EV สูงมากสินค้าจีนเข้ามาเพราะนั้นวินฟ้าจริงๆเคยจะเข้ามาในเข้ามาในเมืองไทยแล้วแต่ก็ตัดสินใจไม่เข้ามาเพราะนั้นผมคิดว่าวินฟ้าคงจะยังไม่มาครับนะครับแต่ว่าในเรื่องของรีเทลเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าทั้ง BJC ทั้งเซ็นทรัลเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในเวียดนามแล้วก็มีแผนขยายเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยงวดนี้ถ้าท่านโตลำมาเนี่ยแล้วสามารถเขาเรียกอะไรนะ facilitate บอกให้หน่วยงานราชการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถ support ให้มากขึ้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะได้ขยายได้เร็วขึ้นเพราะนั้นก็มีโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป้าหมายของท่านโตลำเนี่ย GDP จะโตปีละ 10% ไปอีก5ปีชนชั้นกลางเวียดนามเนี่ยจะโตจาก22ล้านคนในปัจจุบันนะครับเป็น45ล้านคนในปี2035เราลองคิดดูสิครับว่า retail sale เขาจะโตขนาดไหนนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสมากครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะจะมาวันไหนนะคะ
4: ก็27, 28, 29ครับ
0: ก็มาขึ้นพรุ่งนี
4: ้วันศุกร์ครับ
0: ค่ะถึงวันศุกร์เนาะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณธราบดีนะคะได้มาเล่าถึงความพยายามของผู้นำเวียดนามนะที่จะมาไทยนะคะแล้วมีหลายๆเรื่องที่เราต้องติดตามกันทั้งเรื่องความร่วมมือเรื่องโอกาสและความท้าทายต่างๆนะคะโตลำสำเนียงแบบทางใต้โตเริ่มสำเนียงแบบทางเหนือ
5: ทางเหนือ
0: ค่ะ
5: จะพอมีเวลาอีกสักนิดนึงไหมครับอย่างเรื่องของสุขภาพเนี่ยครับเรื่องของการบริการสาธารณสุขเรื่องการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยเราเนี่ยคือประเทศไทยเรามีบริการอันนี้ดีมากเรามีอุตสาหกรรมที่จะไปขยายที่เวียดนามไหมครับ
4: คือผมต้องบอกว่ากฎหมายก็มีธุรกิจไทยเรื่องโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไปดูที่เวียดนามเยอะนะครับแต่ว่ามันมีติดขัดหลายอย่างครับก็คือต้องเป็นหมอที่สอบคือจะเอาหมอต่างชาติเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นหมอเวียดนามที่จบที่เวียดนามถูกไหมครับและนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะคนเวียดนามเนี่ยถ้าผมคิดว่าการไปลงทุนเนี่ยค่อนข้างยากมีอุปสรรคเยอะทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องอะไรทั้งเรื่องการหาแพทย์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการให้คนเวียดนามที่มาเที่ยวเมืองไทยปีละล้านคนเนี่ยแล้วเราสามารถให้คนที่มีรายได้สูงของเขาเนี่ยมาหาหมอไทยที่เมืองไทยเนี่ยจะดีกว่าคร
0: ับ เป็นไปได้มากกว่า นะคะเช้านี้ขอขอบพระคุณคุณธราบดีซึ้งอธิชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาเวียดนามขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณมากครับผมและเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งและรายการต่อไปนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวในประเทศไทยไม่ต้องหมุนไปไหนนะครับเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
6: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
7: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
8: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
11: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่26พฤษภาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live Mคอร์ด FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
11: ครับเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนนะครับเช้านี้พลเอกธราพงษ์มะละคำครับปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีและเตรียมความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราชลมารคในการเสด็จส่งพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ที่บริเวณพันแหนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือครับมีพาดหัวในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับบอกว่าซ้อมเข้มขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารคถวายภาพพระกฐิน69ครับ
12: ติดตามบรรยากาศนะคะการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus วันแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ มีประชาชนนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งก็ได้มีจำนวนสิทธิ์นะคะที่รองรับประชาชน30ล้านคนก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะคะซึ่งทางช่วงแรกของการลงทะเบียนระบบก็จะหน่วงเล็กน้อยนะคะแต่ว่ากดลงทะเบียนได้ช้าแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยประชาชนก็สามารถกดลงทะเบียนได้ตามปกติค่ะเนื่องจากว่ามีการขยายจำนวนรับลงทะเบียนจาก 300,000 รายเป็น 700,000 รายต่อนาทีซึ่งรัฐบาลก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันไปจนกว่าจะเต็มสิทธิ์30ล้านคนนะคะหรือถึงวันที่29พฤษภาคมนี้แล้วแต่จะกรณีใดจะถึงก่อนค่ะทางด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ไว้แล้วภาพรวมการลงทะเบียนวันแรกก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลเป็นที่น่าพอใจแม้ช่วงแรกระบบจะหน่วงแต่เป็นเพราะนาทีแรกเข้าลงทะเบียนพร้อมกัน10ล้านคนแต่หลังจากนั้นประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติไม่มีปัญหาใดๆส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ที่ระบบระบุว่าต้องรอการตรวจสอบสิทธิ์3วันก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าสิทธิ์จะเต็มก่อนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นภายใน3วันหากผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ผู้สมัครก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีแต่หากไม่ผ่านสิทธิ์ดังกล่าวจึงจะถูกนำกลับมาเปิดให้ผู้อื่นลงทะเบียนใหม่ที่มีสิทธิ์และยังไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งระบบก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะเต็ม30ล้านคนปลัดกระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าการเตรียมสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ไว้30ล้านคนนั้นถือว่าเพียงพอต่อประชาชนคนไทยเพราะมีฐานข้อมูลประชากรที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีราว53ล้านคนซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฉะนั้นจำนวน30ล้านสิทธิ์ถือว่าเพียงพอแล้วปลัดกระทรวงการคลังบอกอีกนะคะว่านอกจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus แล้วยังเปิดลงทะเบียนร้านค้าโดยร้านค้าเดิมก็ต้องมายืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเนื่องจากรัฐบาลจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาช่วยผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยทำบัญชีวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนการค้าการขายและการเข้าถึงสินเชื่อในระบบลดการกู้เงินนอกระบบลงได้ดังนั้นขอให้ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเร่งยืนยันผ่านแอปถุงเงินหากมีปัญหาสามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศเนื่องจากก็จะเริ่มมีการใช้จ่ายวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวเรื่องของไทยช่วยไทยวันนี้เป็นพาดหัวข่าวหลักเลยค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ไทยช่วยไทย plus วันแรกกดรับสิทธิ์23,830,000 คนเป๋าตังสอบผ่านไม่ล่มถึง29นี้หรือครบ30ล้านรายล้นแบงค์แห่ยืนยันตัวตนลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus วันแรกคึกคักคนระดมกดใช้สิทธิ์ล้นหลามรวมถึงแห่ให้แบงค์กรุงไทยทั่วประเทศช่วยยืนยันตัวตนลงทะเบียนรับสิทธิ์จนล้นพื้นที่โดยคนลงทะเบียนทะลุไปกว่า23,830,000 สิทธิ์ด้านปลัดคลังย้ำ30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับคนไทยค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะไทยช่วยไทยฉลุย23,700,000 คนลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ทั่วไทยสุดคึกวันแรกกดไป23,700,000 คนร้านค้าผ่านตรวจสอบแล้วกว่า 980,000 รายคลังโวสูงสุด 700,000 สิทธิ์ต่อวินาทีมั่นใจ30ล้านสิทธิ์เพียงพอปลัดคลังยันครบเมื่อไหร่ปิดเลยไม่รอถึง29พฤษภาคมการันตีร้านค้าไม่ต้องกังวลโดนภาษีย้อนหลังชี้เหตุเจอรอตรวจ3วันเป็นกลุ่มไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนพลอยทะเลแจ้งตัวเลขประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทส่วน4เดือนหากอยากใช้ครบ 4,000 เติม 2,667 บาทค่ะ
11: ครับในขณะที่ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้แจ้งเตือนถึงประชาชนบางส่วนนะครับที่พบปัญหาการสแกนใบหน้าไม่ผ่านในแอปพลิเคชันเป๋าตังบอกว่าปัญหานี้จะไม่กระทบต่อขั้นตอนการกดรับสิทธิ์นะครับแม้จะเกิดขึ้นกับเฉพาะกลุ่มประชาชนบางกลุ่มที่เปิดใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งแรกหรือว่ากลุ่มที่เคยลบแอปพลิเคชันออกไปแล้วและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ซึ่งผู้ใช้งานกลุ่มนี้จำเป็นต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ระบบ EKYC นะครับที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะนำบัตรประชาชนไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ล่าสุดนะครับตรวจเช็คณตอนนี้เลยนะครับเหลือ อยู่ที่ 5,733,513 สิทธิ์เท่านั้นนะครับก็เหลือประมาณ 5,7 นะครับสิทธิสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็สามารถที่จะมากดยืนยันรับสิทธิ์ได้นะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News นะครับประเด็นนี้เช้านี้นะครับบอกว่าไทยช่วยไทย plus ทุบสถิติ 700,000 คนต่อวินาทีวันแรกกว่า23ล้านเหลือ6ล้านกรุงไทยดีเดย์โอนเข้าบัญชี1มิถุนายนลืมรหัสเปลี่ยนมือถือวืดสิทธิ์อื้อครับ
12: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของไลฟ์สดนะคะที่มีการอนาจารนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะ
13: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
16: เสียวอะไรหรอครับ
15: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
16: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
15: โหดีจังเลยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะตำรวจก็แกะรอยหาตัวคนปล่อยวิดีโอร่วมเพศใน Facebook ค่ะโดยทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์หลังมีการเผยแพร่คลิปหรือว่าสตรีมมิ่งลักษณะร่วมเพศอนาจารผ่านเพจ Facebook ว่าได้สั่งการให้ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานข้อมูลกับบริษัท Meta ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Facebook เพื่อตรวจสอบและระงับเนื้อหาดังกล่าวเบื้องต้นหลังจากเมตารับทราบเรื่องได้นำเพจดังกล่าวออกจากระบบหรือว่าเทคดาวน์เรียบร้อยแล้วขณะที่การสืบสวนติดตามผู้กระทำผิดก็พบข้อมูลชั้นต้นนะคะว่าผู้แสดงในคลิปและภาษาที่ใช้ไม่น่าใช่บุคคลสัญชาติไทยส่วนสถานที่ถ่ายทำก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ได้เรียกตัวแทนจาก Facebook ประกอบด้วยนางสาวคาร่าโกผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนกลางและอาเซียนเมตาซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Facebook นะคะนางสาวอิงสิริกุลบดีผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทยและพันตำรวจโทยิ่งยศลีชัยอนันต์หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทยเข้าชี้แจงที่กระทรวง DE ค่ะหลังการหารือกว่า2ชั่วโมงนายชัยชนกได้เปิดเผยนะคะว่า Facebook ชี้แจงว่าไลฟ์ดังกล่าวหลุดรอดจากระบบตรวจสอบของ Facebook เนื่องจากว่ามีการหลบเนื้อหาก็คาดว่าจะเป็นการใส่หน้ากากของผู้หญิงในคลิปหลอกให้อัลกอริทึมคิดว่าเป็นคอนเทนต์แบบเนื้อหาปลอดภัยอะค่ะก็ทำให้ไม่มีการลบคอนเทนต์ออกจากแพลตฟอร์มอย่างไรก็ตามได้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาของ Facebook ในวันนี้แต่หลายอย่างฟังไม่ขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ Facebook เป็นบริษัทชั้นนำมีเทคโนโลยีดีที่สุดในโลกใบนี้พอมีปัญหากลับจัดการไม่ได้ตามความคาดหวังนับจากรายงานครั้งแรกที่ตำรวจแจ้งให้ Facebook ลบไลฟ์ดังกล่าว Facebook ใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงในการลบมองว่าเรื่องนี้ฟังไม่ขึ้นค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะชัยชนกเต้นผางปมไลฟ์เซ็กฉาวประชุมถกเครียดทีม Facebook ล่าตัวการหลบระบบตรวจจับชัยชนกเรียก Facebook ชี้แจงกรณีไลฟ์อนาจารอึ้งหลังตำรวจแจ้งให้ปิดไลฟ์ครั้งแรกใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงกว่าจะปิดได้ด้าน Facebook แจ้งมีการหลบไลฟ์ หลอกอัลกอริทึมทำให้ตรวจจับไม่ได้ตำรวจอธิบายชมได้แต่ห้ามแชร์พบคนแชร์หลักหมื่นทั้งหมดผิดพรบ.คอมมีโทษคุกสูงสุด10 ปีขณะที่รองโฆษกตร.เผยตำรวจไซเบอร์เร่ง

0: สารเมตาตรวจสอบต้นตอเพจและเจ้าของบัญชีพร้อมล่าตัวผู้เกี่ยวข้องแม้เชื่อว่าผู้แสดงไม่ใช่คนไทยส่วนสุภมาศไม่สบายใจปมร้อนไลฟ์อนาจารเร่งหามาตรการเสพสื่อปลอดภัยค่ะ
1: ครับไปตามต่อกันที่บรรยากาศที่รัฐสภาเมื่อวานนี้เดือดระอุครับเมื่อสมาชิกวุฒิสภาจำนวน89คนนะครับนำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์พร้อมด้วยสวชื่อดังอีกหลายท่านนะครับที่ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับตอบโต้อย่างรุนแรงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและก็ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจากกรณีที่นายณัฐพงษ์ได้มีการโพสต์ข้อความเนื่องในวันครบรอบ12ปีการรัฐประหารโดยมีการพาดพิงว่าสังคมการเมืองไทยในปัจจุบันกำลังตกอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่ถือกำเนิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากรัฐประหารพร้อมกล่าวว่ากล่าวหานะครับว่าวุฒิสภาและองค์กรอิสระไม่ทำหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตยแต่อ้างว่าจะใช้อำนาจอย่างช่อฉนบิดเบือนและใช้กลไกของศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาขัดขวางหรือว่าทำลายผู้ที่ลุกขึ้นมาท้าทายผลประโยชน์ทางด้านกลุ่มสว.ก็ได้ร่วมกันอ่านแถลงการนะครับยืนยันว่าข้อความของผู้นำฝ่ายค้านเป็นความเท็จมีเจตนาบิดเบือนยุยงปลุกปั่นและบ่อนทำลายองค์กรเสาหลักของประเทศพร้อมกับชี้แจงความจริงใน3ประเด็นหลักครับประเด็นแรกคือเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2557ผ่านมานานถึง12ปีแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใดๆกับสว.ชุดปัจจุบันและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ผ่านการลงประชามติเห็นชอบจากประชาชนทั้งประเทศอีกทั้งพรรคการเมืองต้นสังกัดของนายณัฐพงศ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยอมรับกติกาส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้มาโดยตลอดประเด็นที่2ก็ยืนยันว่าสว.ชุดที่13นี้นะครับมีที่มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาเป็นอื่นก็ต้องถือว่าทุกคนเข้ามาอย่างสุจริตและประเด็นสุดท้ายยืนยันว่าวุฒิสภาเป็นอิสระ 100%ไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตของใครและไม่ได้อยู่ใต้ระบอบสีน้ำเงินตามที่ถูกกล่าวหาทางกลุ่มสว.จึงขอประณามพฤติกรรมนี้และยื่นคำขาดให้นายณัฐพงศ์ออกมาแถลงข่าวขอโทษวุฒิสภาภายใน3วันหากยังเพิกเฉยสว.จะดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาหมิ่นประมาททันทีในขณะที่ทางด้านของนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบกลับแบบทันควันเช่นกันครับบอกว่าตนเองไม่ได้ติดขัดที่สว.จะออกมาเรียกร้องแต่ขอกระตุกต่อมคิดของประชาชนและสื่อมวลชนให้ย้อนไปตรวจสอบรายชื่อของกลุ่มสว.บรรดาคนที่ออกมารวมตัวกันแถลงข่าวในครั้งนี้ว่าลึกๆแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรกระบวนการคัดสรรสว.รอบสุดท้ายที่ผ่านมาเพราะว่าในโลกออนไลน์และสื่อหลายสำนักก็เคยเปิดเผยข้อมูลไปแล้วว่ามีสว.บางกลุ่มมีพฤติกรรมสวมเสื้อสีเดียวกันนั่งรถตู้คันเดียวกันมาในสถานที่เลือกตั้งวันสุดท้ายหรือไม่ซึ่งถ้าหากไปเช็ครายชื่อดูก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์และเจตนาที่แท้จริงของการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวในครั้งนี้ทันทีนอกจากนี้ผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็ยังบอกว่าคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่ตนพูดถึงคือระบอบการเมืองที่ผูกขาดอำนาจซึ่งกำลังถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักว่ากลุ่มก้อนการเมืองนี้มีอิทธิพลเหนือฝ่ายบริหารและวุฒิสภาด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาข่าวนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้เลยนะครับบอกว่า89วุฒิแถลงโต้ปมระบอบสีน้ำเงินจี้เท้งขอโทษใน3วันหึ่มฟ้องปัดมรดกรัฐประหารชี้ยุยงปลุกปั่นประชาชนเข้าใจผิดณัฐพงษ์ยันแค่ตั้งข้อสังเกตพระดอนแจงทำลายแก้รัฐธรรมนูญอนุทินถกนักธุรกิจฝรั่งเศสครับ
0: ค่ะซึ่งภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะทางนายอนุทินก็ได้กล่าวขณะเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปที่มีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมว่าสภาวะภูมิรัฐศาสตร์และโอกาสใหม่ในปัจจุบันไม่เหมือนเดิมเรามีภูมิศาสตร์อยู่กึ่งกลางอาเซียนมีโอกาสก้าวกระโดดถ้าเราวางเข็มทิศให้ถูกทางโดยเฉพาะช่วงที่ประเทศมหาอำนาจมีปัญหากันเองแต่อาเซียนยังมีความมั่นคงการทูต 2.0 คือการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกรักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกเข้ามาเป็นนายกเข้าเดือนที่8แล้วได้พูดคุยกับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงพบว่าด้านนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงสิ่งที่น่าห่วงก็คือเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นภารกิจของเอกอัครราชทูตคือต้องทำให้ประเทศต่างๆรู้ว่าไทยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่เพราะเรามีแรงงานถูกแต่เป็นประเทศที่มีความพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานทำให้เขามั่นใจว่าสามารถ

ขยายกิจการประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยค่ะนายกเดินสายถกทูตนักธุรกิจฝรั่งดึงดูดมาลงทุนสุริยะวูบส่งโรงพยาบาลโผล่บวชราเชนอนุทินโอกลางวงทูตกงสุลใหญ่เสถียรภาพรัฐบาลปึกสั่งลุยเชิงรุกดึงดูดนักลงทุนพบสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสชูพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกยก OECD เป็นแรงจูงใจ

0: มแจงเหตุสุดโหมงานหนักครม.เงาส้มฉะรัฐหลับตาแก้ปมทุนเทานัทพงษ์ซัดภูมิใจไทยเอเย่นระบอบสีน้ำเงินโตโต้ปูดชื่อนอมินีทุนจีนพิจารณ์ชี้เป้าท่อน้ำเลี้ยงบ้านใหญ่ปชป.เปิดแอปส่องรัฐตรวจสอบงบจัดซื้อรัฐบาลดาหน้าโต้ไม่เคยซุกปัญหาใต้พรมภูมิใจไทยโวยหยุดใช้วาทกรรมกินรวบสว.น้ำเงินเต้นจี้แทงขอโทษวิปรัฐบาลยังไม่สรุปส่งตัวชนพัฒน์ค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีอุปสมบทนายราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคู่ปรับเก่าที่วัดเกศรศิลคุณหรือว่าวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีขณะนำคณะลงพื้นที่ค่ะก็มีไฮไลท์สั้นๆนะคะว่าบุญร่วมชาติค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับยังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ใช้ตราฉลากทองไง
6: เหม
5: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาก็มีครม.เงานะครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับพร้อมกับทีมบริหารพรรคประชาชนเปิดแถลงข่าวเปิดโปงกระบวนการทุจริตนำกลุ่มทุนเทาเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์บัตร Thailand Elite Card นะครับโดยทางพรรคก็ได้มีการแชร์ข้อมูลเชิงลึกพบรายชื่อบริษัทต้องสงสัยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินแทนกลุ่มทุนเทาจีนนะครับก็มีผู้ถือหุ้นรายเดียวแต่ว่ากลับมีชื่อถือหุ้นในบริษัทต่างๆรวมกันมากถึง23บริษัทและในจำนวนนี้มีไม่ต่ำกว่า10บริษัทที่พบข้อมูลว่าเข้าไปกว้านซื้อและถือครองในถือครองสิทธิ์ในโครงการหมู่บ้านหรูในรูปแบบนอมินีถือหุ้นเกินกว่า 49% ซึ่งในทางพรรคนะครับก็เตรียมใช้กลไกของกรรมธิการกฎหมายในวันที่4มิถุนายนนี้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งอุดช่องโหว่การออกวีซ่าระยะยาวทันทีส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าในเวลานี้ยังไม่สามารถคาดการหรือกำหนดไทม์ไลน์ที่แน่นอนของการทำประชามติครั้งที่2ได้เนื่องจากขณะนี้ในสภามีเพียงร่างแก้ไขของพรรคภูมิใจไทยฉบับเดียวเท่านั้นที่ยื่นเข้ามายังต้องรอสังเกตท่าทีของพรรคการเมืองอื่นๆว่าจะยื่นร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาประกบอีกฉบับนะครับทั้งหมดนี้จึงต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการหารือของรัฐสภาต่อไปนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศการเมืองท้องถิ่นนะครับซึ่งผู้สมัครผู้ว่ากทมก็มีนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับหรือว่าดร.มอลลี่นะครับก็แถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช้านี้สว.ตบเท้าแถลงการซัดเท้งใส่ร้ายบ่อนทำลายยัดเยียดระบอบสีน้ำเงินไล่บี้ขอโทษภายใน3วันหากยังนิ่งเล็งดำเนินการตามธรรมนูญผ่านย้ำคงเงื่อนไขใช้เสียงสว.1ใน3ห้ามแตะแก้หมวด1หมวด2ด้านณัฐพงษ์ยังไม่รับปากขอโทษสว.หลังคูหลังถูกขู่คว่ำร่างรัฐธรรมนูญชี้แถลงการพรรคทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่เจาะจงตัวบุคคลแฉระบอบสีน้ำเงินผูกขาดประเทศทำองค์กรอิสระง่อย

0: อโศกดินแดงนะคะก็มีญาติผู้สูญหายตรวจ DNA ยืนยันอัตลักษณ์ศพแล้ว7รายญาติก็รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเหลือพิสูจน์อัตลักษณ์อีก1รายก็คาดว่าเป็นหนุ่มวัย44ปีพนักงานบริษัทย่านสุขุมวิทหลังจากเพื่อนที่ทำงานโทรแจ้งเบาะแสกับตำรวจค่ะมีความคืบหน้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพิสูจน์ศพที่8รถไฟมรณะ DNA ตรงเพศชาย44ปีผู้การนิติเวชยืนยันพิสูจน์อัตลักษณ์ศพสุดท้ายคือหนุ่มพนักงานบริษัทวัย44ปีผู้โดยสารปอ206เหยื่อม้าเหล็กขนสินค้าพุ่งขยี้หลังใช้ DNA ญาติฝั่งพ่อพิสูจน์สายเลือดตรงกันทุกจุดประกอบกับหลักฐานภาพวงจรปิดและสตอรี่ของเพื่อนก่อนเกิดเหตุที่ใส่ชุดเดียวกันญาติเตรียมติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจวันที่26พฤษภาคมเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเดียวกับที่เคยชาปนกิจพ่อแม่และน้องชายไปก่อนหน้าส่วนค่าชดเชยต้องหารือกันอีกครั้งใครจะเป็นคนรับค่ะมีภาพพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการนตนะคะก็ยืนยันผลพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตศพที่8เหตุรถไฟชนรถปอ206คือนายเสริมลาภปิ่นทองหลังตรวจ DNA จากลูกพี่ลูกน้องเพศชายเป็นญาติฝ่ายพ่อพบว่ามีความสอดคล้องกันค่ะ
1: ครับกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานด่วนจากกองกำลังสุรนารีนะครับหลังกำลังพลในฐานปฏิบัติการห้วยตามาเรียตรวจพบการใช้อาวุธปืนของทหารกัมพูชาในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาแบ่งเป็น2ระรอกระรอกแรกเกิดเสียงปืนเล็กยาวจำนวน4นัดถัดมาอีก10นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นอีก5นัดรวมเป็น9นัดครับบริเวณที่ห่างกันกับแนววางกำลังของฝ่ายไทยประมาณ200เมตรถึง1กิโลเมตรซึ่งพฤติการดังกล่าวทางฝ่ายไทยมองว่าไม่เหมาะสมอาจจะเข้าข่ายการยั่วยุและเสี่ยงต่อการเกิดความเข้าใจผิดที่จะกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายได้ทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็มาแถลงนะครับว่าผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงให้ทุกหน่วยจับตาภัยคุกคามรอบด้านโดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับสำหรับเสียงปืนที่ดังขึ้น9นัดในพื้นที่ห้วยตามาเรียนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับกรณีที่กัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำเนื่องจากโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแค่แนวคิดในอนาคตปัจจุบันยังคงเป็นพื้นที่ป่าแต่ว่าทางกองทัพบกให้น้ำหนักไปในทางเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยของทหารกัมพูชาที่ต้องการยิงปืนก่อกวนเพื่อหวังให้ทางการไทยนั้นยิงตอบโต้แล้วก็นำประเด็นดังกล่าวไปบิดเบือนขยายผลในสงครามข่าวสารซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลจากฝั่งกัมพูชามักจะไม่มีความน่าเชื่อถือเช่นมีการยิงปืนจริงเพียง2นัดแต่ว่ากลับเอาไปโฆษณาชวนเชื่อว่ายิงถึง22นัดเป็นต้นครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าชายแดนระอุเขมรเหิมยิงยั่วยุต่อเนื่องสนั่นพื้นที่ห้วยตามาเรียกองทัพสั่งเตรียมพร้อมตอบโต้ชาวบ้านตื่นตัวรออพยพทหารเขมรป่วนชายแดนไม่เลิกยิงปืน9นัดในช่วงกลางคืนบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรียไทยเตือนหยุดยั่วยุรักสันติวิธีชี้เสียงเข้าใจผิดด้านผบ.ตร.สั่งเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาหลังป่วนบ่อยหลากรูปแบบพงะเจอกองอุจจาระตามรั้วลวดหนามชี้ยิงปืนหาคุกคามพร้อมตอบโต้เผยผบ.ทบ.นะครับส่งข้อมูลขันน็อตข้อตกลงเก็บกู้ทุนระเบิดปราบสแกมเมอร์ครับ
0: ส่วนสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะคะวันนี้มีปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะทรัมป์กลับคำไม่รีบสงบศึกทรัมป์พลิกไปเรื่อยล่าสุดประกาศไม่รีบร้อนทำข้อตกลงยุติศึกกับอิหร่านอ้างยังคุยบางเรื่องเงื่อนไขไม่เสร็จหลังต่อสายโทรหากลุ่มผู้นำชาติตะวันออกกลางยื่นข้อเสนอที่ทำให้อึ้งทั่วหน้าด้านสื่อนอกประเมินอิหร่านยังติด2ประเด็นปลดอายัดทรัพย์ในต่างแดนยิวต้องยุติทุกแนวรบในเลบานอนโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านย้ำแม้การหารือได้ข้อสรุปแล้วส่วนใหญ่แต่อาจไม่ได้บรรลุข้อตกลงกันในเร็ววันลั่นพร้อมทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศค่ะ
1: ครับคณะครูและเพื่อนสนิทของเด็กหญิงวัย7ขวบซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำของกลุ่ม BRN เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครับที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์คณะครูและเพื่อนสนิทชั้นประถมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนดารุนอันวานะครับได้เข้าเดินทางเยี่ยมเด็กหญิงวัย7ขวบเพื่อส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านฝันร้ายในครั้งนี้โดยกลุ่มเพื่อนก็ได้พูดคุยมอบรอย

0: ยิ้มและจับมือเพื่อให้กำลังใจให้หายป่วยไวๆเพื่อกลับไปเรียนหนังสือและเล่นสนุกด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่สร้างความตื้นตันและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีด้านมารดาของเด็กหญิงบลูฟรีดาวนะครับก็พูดถึงสภาพจิตใจของลูกสาวนะครับว่ายังหวาดผวาในกลางคืนจากภาพจำวันเกิดเหตุแต่การได้เห็นเพื่อนมาเยี่ยมทำให้มีความสุขและมีรอยยิ้มเพิ่มอีกครั้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความไร้เดียงสาของเด็กๆวันนี้คือเสียงสะท้อนที่ส่งกลับไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุให้หยุดสร้างความรุนแรงในพื้นที่ขอความสงบประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่จะยืนยันดูแลสิทธิตามกำลังพลและก็เยียวยาจิตใจของครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างที่สุดนะครับข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ฉลอง170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 18:00 นของวันที่25พฤษภาคม2569ณพิพิธภัณฑ์ Musée d'Art Décoratif กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมนิทรรศการราชภัฏราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรสำคัญไทยส่งผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำไทยร่วมช่วย7ชีวิตติดถ้ำลาวเข้าสู่วันที่6วันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วสำหรับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือชาวบ้าน7คนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำเมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวหลังทั้งหมดเข้าไปหาแร่ทองคำและล่าสัตว์ก่อนเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมปิดทางเข้าออกถ้ำทำให้ไม่สามารถออกมาได้เหตุการณ์นี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมซึ่งมีชาวบ้าน8คนพากันออกเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อหาแร่ทองคำขณะที่วานนี้2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำในไทยเดินทางไปสมทบทีมกู้ภัยซึ่งเข้าไปช่วยเหลือ7คนที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วโดยทั้ง2คนนี้เคยเป็นทีมกู้ภัยช่วยเหลือ13หมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยขณะที่เมื่อคืนเพจ Thailand Rescue Diver สรุปภารกิจการเข้าสำรวจภายในเหมืองถล่ม2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำ

0: ที่ออกมาจากการสำรวจได้เล่าว่าภายในถ้ำแคบมากไม่สามารถคลานได้ต้องนอนคว่ำหน้าและคลานต่ำอย่างเดียวส่วนเพจ Facebook ปอนจักริตแต่งตั้งได้โพสต์ว่าภารกิจนี้ต้องการซื้อด่วนที่สุดในประเทศลาวคือปั๊มน้ำมันที่มีไดวูขนาด3นิ้วพร้อมสาย600เมตรโดยขอแบบแรงที่สุดและถังออกซิเจนขนาดกลางต้องใช้ด่วนเพราะด้วยนักประดาน้ำที่เข้าไปในถ้ำและน้ำท่วมปิดปากรูทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ชั่วโมงที่2นะครับติดตามเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ในช่วงเวลาพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาค
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาค
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สวัสดีครับ
1: ได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะ
0: คุณหนึ่งนะ
5: ครับผม
0: คุณหนึ่งอยู่แถวไหนทำอะไรอยู่เอ่ย
5: อยู่หนองแขมครับบ่อขยะหนองแขมครับ
0: อ๋อเป็นทำอะไรที่นั่นนะครับ
5: อ๋อผมทำประปาครับช่างประปา
0: เป็นช่างประปาวันนี้ทำงานแต่เช้าเห็นเสียงมีกึกกึกกึกกักตั้งแต่เช้าเลยเหรอ
5: ครับเพิ่งมาถึงหน้างานคร
0: ับ ร้อนไหมครับแถวนั้นฝนตกบ้างไหม
5: ก็ตกครับแต่ตอนกลางวันร้อนมากครับ
0: กลางวันร้อนมากเลยเนาะนะก็ต้องจิบน้ำเยอะๆนะ
5: ใช่ครับ
0: เนาะนะครับคืออยากให้ฝนตกทุกวันหรืออยากให้ร้อนทุกวันล่ะ
5: ก็อยากให้ตก
1: ให้ตกให้มันชุ่มกระชุ่มกระชวยเย็นๆหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: พอประมาณแล้วเนาะเอาพอประมาณแล้วนะ
1: เดี๋ยว
0: จะกลายเป็นท่วมอีก
5: ตกนานก็เข้านางานไม่ได้ครับ
1: ใช่ถูกค
0: ่ะวันนี้ทันข้าวทันปลาอะไรยังครับเนี่ย
5: อ๋อกำลังให้เขาไปซื้ออยู่ครับ
0: เป็นเมนูเช้าเป็นอะไรครับ
5: เป็นก๋วยเตี๋ยวครับเตี๋ยวไก่เขาขาย
0: เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่กับเช้าเลยเหรอ
5: ครับ
0: อร่อยไหมอ่ะ
5: เจ้านี้น่าอร่อยนะครับได้เยอะครับ
0: ก็ติดไก่มะระเหรอ
5: ใช่ครับ
1: โอ้หิวเลยอ่ะอยากกินตามเลย
0: ของเราสองคนเนี่ยต้องวิภารามอย่างเดียวอ่ะเขาไปเลี้ยงหลังเวทีอยู่บ่อยๆนะครับนะฮะอ่ะแล้ววันนี้คนหนึ่งอยากฟังเพลงไหนดี
5: ไอ้ย้ำท้อขอโทษหาของมนเทียนครับ
0: ร้องได้ไหมล่ะเพลงเนี้ย
5: ร้องไม่ได้ครับฟัง
0: เดียวคิดว่าเหมือนสายที่แล้วนะสายที่แล้วเขาก็ร้องใช้ได้เนาะนะฮะอ่ะพูดขอบคุณให้ผมแล้วกันเดี๋ยวผมเล่นเป็นมนแคนให้
5: ครับผม
0: นะครับนะฮะเป็นคนจังหวัดอะไรครับคุณหนึ่ง
5: ผมอยู่บุรีรัมย์ครับ
0: บุรีรัมย์ก็ต้องเขาเป็นอีสานใต้ใช่ไหม
1: อีสานได้สิคะบุรีรัมย์อ่ะ
5: มันยังไงครับมันก็ได้ครับได้
1: อยู่
0: แล้วนะลองพูดภาษาบุรีรัมย์ให้ผมฟังตามผมนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
5: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: อ้าวมันเหมือนทำไมมันเหมือนภาคกลางล่ะสูตรลดน้ำตาล
5: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
5: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
5: ร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
5: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
0: นี่มันภาคกลางจะชัดเนี่ยคุณหนึ่ง
5: ไม่มันบ้านมันมีคำเมรกับมีลาวครับ
0: นะผสมผสานกันไปใช่ปะ
5: ใช่ครับแต่เวลาพูดเขาแบบลาวแบบลาวออกสีเกตกินไปไปอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋ออยู่อำเภออะไรครับที่บุรีรัมย์
5: ผมอยู่อำเภอเมืองครับ
0: อ๋ออ๋ออำเภอเมือง
5: ครับผม
0: นะก็เป็นคนเมืองเนาะเขาก็พูดกลางพูดอะไรปกติเน
5: า
0: ะ
5: ครับผม
0: นะครับ
1: อันนี้เข้าไซต์ตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะ
5: ใช่ครับถึงหน้างานก็2โมงพอดีครับ
1: 2โมงนี่ยาวถึงกี่โมงคะเนี่ย6โมงเย็นไหมคะ
5: ไอ้เข้า2โมงเลิก5โมงเย็นนะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังได้มีเวลาพักผ่อนช่วงค่ำๆเนาะ
0: มีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านที่บุรีรัมย์บ้างไหมครับ
5: สงกรานต์ก็กลับ
0: สงกรานต์ก็กลับ
5: เทศกาลครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างครับคึกคักไหมสงกรานต์ที่บุรีรัมย
5: ์ก็เอาก็ส่วนมากเขาจะเล่นตอนคืนตอนดึกเพราะ
0: วันร้อนใช่ไหม
5: ใช่ก็อยู่สนามนะครับสนาม
0: ช้าง
1: อยู่
0: สน
1: ามหนูก็เพิ่งไปมา
0: สนามช้างเซอร์กิตเนี่ยแหละโอ้คึกคักสนุกสนานนะครับ
5: ใช่ครับเขาก็มีคอนเสิร์ตทุกวันแล้วคร
0: ับ
1: ใช่
0: นะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวเล่นเพลงให้นะมนแคนแก่นคูนนะเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงขอให้งานเสร็จสิ้นสำเร็จเสร็จสิ้นกลับบ้านไวๆพักผ่อนเยอะๆนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบพระคุณครับคุณหนึ่งครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
5: สวัสดี
1: ครับกำลังใจให้ค่ะ
5: ครับผม
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย

0: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: วันนี้หัวข้อบนพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคคือยามท้อขอโทรหามนแคนแก่นคูดอีก3เพลงช่วยกันเลือกเร็ว SMS เข้ามาได้4689400 LINE @tltmfm95 เว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ02-248-1366นะครับน้องเมย์รอรับสายอีก3เพลงนะครับ

อย่าได้เผลอขอเพลงที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เลยเพลงสุดท้ายนี่จะต้องปิดด้วยเพลงนี้ตลอดนะครับอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟน

0: ครับใครร้องอ่ะ
1: 1ปีจะเปิด1ครั้งนะพออ
0: ย่ามาเลย พี่เจอทุกวันเลยชิสนุพงศ์ก็ขอทุกวันเลยนะครับนะฮะเสียงร้องหอมอุ้มกัจจยานะครับนะฮะสมัยยังเป็นสาวๆอยู่นะ
1: สโมสรชิม
0: อันนี้ก็เสียงก็อาจจะเพี้ยนเพียนนิดนึงกับการจัดรายการนะครับ
1: แอบเขินคุณผู้ฟัง
0: มนแคนแก่นคูณนะครับยามท้อขอโทรหานะแล้วก็ตามมาด้วย
1: โชว์ไม่โชว์ใจ
0: ดวงจันทร์สุวรรณีเราก็ตามด้วยรองงอนะครับจ้าชาลินีแล้วปิดท้ายด้วยเพลงชาตินะครับของเราแล้วก็ชิสนุพงศ์ที่ขอมาทุกวันนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะอ
0: ย่าโทรเบอร์ดิมันจะขึ้นชาร์ตแล้วอะมันจะขึ้นชาร์ตแล้วเพลงนี้นะครับ4เพลงต่อเนื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์ล้วนๆเลยนะครับอ่ะวันนี้เลือกเพลงฟังเพลงใหม่กันบ้างดีกว่าเนาะวันขาดนะครับขอบคุณช่วงเวลาจอกคีพิทด้วยนะครับโดยทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไหมไทยหัวใจศิลป์ครับเพลงชื่อสิทธิ์ของเจ้านะครับนะฮะในสังกัดพระเอกใหญ่999999นะครับคำร้องและทำนองโดยกี้พงศักดิ์นะครับและเรียบเรียงโดยพานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะครับถ้าชอบเพลงนี้ของพี่ใหม่นะครับขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับเพลงชื่อสิทธิ์ของเจ้านะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบนึงนะครับเมื่อวันเสาร์รายงานไปแล้วนะครับขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะครับนะฮะ2เพลงต่อเนื่องนะครับไอ้ทุยเสียงร้องของวงแอลกอฮอล์ครับ
1: ค่ะอยู่ในฮิตที่3ค่ะ
0: แล้วก็อีก1เพลง
1: เซิงโนมิตะค่ะไรอันกาดบัณฑิตฟีเจอริ่งกับแวนโกะนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่10ค่ะ
0: อ่ะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตก่อนถ้าชอบเพลงใหม่ของพี่ไหมขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับจอคิ
2: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูง

0: และออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ไอ้

0: จริง
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: รีดวงฟลายนะครับชาวนากับงูเห่าย้อนเวลาไปฟังเพลงสตริงบ้างนะครับในอดีตนะครับขอบคุณช่วงเวลาเพิ่มเพลงหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปด้วยสำหรับการสนับสนุนนะครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้ประเด็นในหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวใหญ่เลยนะครับเรื่องหอไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคึกคัก23ล้านสิทธิ์นะฮะวันแรกฉลุยนะฮะเข้าคิวรอตั้งแต่เช้ามืดเลยชาวบ้านแห่ซื้อมือถือแล้วก็โหลดแอปเป่าตังโอ้โหซื้อมือถือเลยนะแล้วก็โหลดแล้วเผาตังเลยนะลงทะเบียนถึง29พฤษภาคมนี้เตือนระวังลิงก์ปลอมนะคุณฟังอย่าไปกดลิงก์อะไรแปลกๆเนาะ
3: ใช่ๆๆเวลามี SMS อะไรส่งมาเดี๋ยวก็อย่าไปกดมั่ว
0: เรื่องสว.เขาขีดเส้นนะครับภายใน3วันนะครับประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับให้ขอโทษนะครับนะเราไปตามอ่านดูนะครับคุณณัฐพงษ์นะครับแล้วก็เรื่องของกระทรวง DE นะครับสัตว์เมตตานะครับปมไลฟ์ที่มีดีมีหลายนะครับที่อุ้มแชร์ให้ผมดูแต่ผมไม่กล้าแชร์ให้คนอื่นดูนะครับ
3: จริงจริงป้าหนูยังไม่เห็นลิงก์นั้นเลยแต่หนูได้ยินพี่พูดก่อนคนแรกเลย
0: เอาเหรอ
3: แสดงว่าพี่ดูแสดงว่าพี่ดูเยอะอยู่นะ
0: ดูแล้วเหยื่อรถไฟชนนะฮะศพที่8นะครับนะฮะเพื่อนๆให้ข้อมูลหนุ่มออฟฟิศผล DNA ยืนยันนะครับนะฮะเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์ด้วยขายของลงทุน7วันพุ่งถึง 5,000 คดีนะครับนะฮะในขณะที่กรุงเทพธุรกิจพาดหัวเรื่องของผลกระทบศึกอิหร่านนะครับถูก disrupt นะฮะจาก AI แล้วก็ EV ด้วยนะครับแล้วก็3มรสุมซัดแรงซัดแรงงานนะครับสั่นคลอนนะครับลงไปตามอ่านดูที่กรุงเทพธุรกิจเขาวิเคราะห์ไว้นะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดปมความล้มเหลวนะบอร์ดของกสทช.นะฮะเรื่องของสู่สูญญากาศทีวีดิจิทัลที่ไร้โรดแมพนะครับแล้วก็เรื่องของเรือน้ำมันทยอยผ่านนะครับช่องแคบฮอร์มูสนะครับวันนี้ได้ข่าวว่าน้ำมันลดลงแล้วนี
3: ่
0: เนาะนะฮะรีบไปเติมกันนะแล้วก็โรครับข่าวดีในการชุดราคาร่วงลง 5% นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของประเด็นในมติชนก็บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือคักเจาะทะลุ30ล้านคนนะครับประชาชนแห่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ท่านนายกก็ติวเข้มทีมไทยแลนด์นะครับเร่ง

ปิดดิวนะครับเรื่องของ FTA EU ดึงลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของ89วุฒิสมาชิกแถลงปมโต้นะครับเรื่องของระบอบสีน้ำเงินนะฮะเรื่องของการเมืองนะลองไปตามอ่านดูเรื่องของ Facebook เรื่องของท่านชัยชนกด้วยนะครับนะไลฟ์สดอนาจารด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นนะครับนะฮะกรณีศึกชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะก็เป็นประเด็นในมติชนนะครับในขณะที่วันนี้ Daily Mail มีประเด็นเรื่องของ89สว.มาตามนัดนะครับประณามนะฮะเรื่องของการใส่ร้ายด้วยนะครับไทยช่วยไทยพลัสก็มีนะครับ700,000คนต่อวินาทีโอ้โหเยอะมากเลยเนาะนะฮะวันแรกกว่า23ล้านคนเหลืออีก6ล้านเท่านั้นนะครับนะฮะกรุงไทยดีเดย์โอนเข้าบัญชี1มิถุนายนนี้ลืมรหัสเปลี่ยนมือถือวืดสิทธิ์อื้อเลยนะครับนะฮะเรื่องของการซ้อมเข้มขบวนเรือพระราชพิธีพระยาญาตราทางชลมาถวายพระกฐินปี69ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะภัยแฮกเกอร์เนี่ยโกงหนักนะฮะมาใหม่มีเมลปลอมด้วยสูญเกือบ100ล้านนะครับอิหร่านขู่สหรัฐอเมริกาล้มโต๊ะเจรจาแน่นะครับแล้วก็ถ้าคิดเรื่องของถ้าคิดจะคุมช่องแคบโฮมูสโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไม่รีบร้อนนะครับโอ้โหสถานการณ์มันเปลี่ยนรายวันเลยเนาะก็ไม่แน่ใจว่าสงบศึกเมื่อไหร่นะครับก็ต้องติดตามกันทุกวันนะครับในไทยรัฐมีประเด็นท่านชัยชนกด้วยนะครับนะฮะที่ปมไลฟ์นะครับอนาจารด้วยนะครับไทยช่วยไทยพลัสก็มีนะฮะวันแรกกดรับสิทธิ์23.83 ล้านคนนะครับเป่าตังสอบผ่านไม่ล่มนะถึงวันที่29นี้นะครับครบ30ล้านรายนะครับโอ้คนล้นแบงค์เลยยืนยันตัวตนกันนะครับแล้วก็เรื่องของท่านสุริยะด้วยเป็นกำลังใจให้ท่านสุริยะด้วยที่ป่วยนะครับเราต้องส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องของรถไฟมรณะนะครับศพที่8ด้วยนะครับ DNA ตรงเพศชาย44ปีนะครับแล้วก็เรื่องของพี่แท็กซี่เขาเมาแล้วขับนะครับแล้วก็เสียชีวิตคาห้องขังเลยนะครับเช้าปลุกไม่ตื่นนะครับไร้รอยทำร้ายนะครับนะไปอ่านในไทยรัฐด้วยของโรธธรรมก็มีนะครับเรื่องกลับคำไม่รีบสงบศึกอ้าวนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแต่ละฉบับก็นะฮะก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายลองไปตามอ่านดูนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้าติดตามเราสองคนได้นะครับในชั่วโมงสุดท้ายมีเพลงฮิตรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตโทรหาน้องเมย์เลยครับ022481366 022481366นะครับ

0: ะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นภายหลังเสร็จสิ้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์สถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยนายกรัฐมนตรียืนยันไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายสวมหิญาบลอบยิงตำรวจปัตตานีภรรยาดับลูก2เดือนเจ็บขณะที่ญาติยังรับไม่ได้ความคืบหน้าเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมใช้รถจักรยานยนต์จำนวน2คันเป็นพาหนะติดตามประกบรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยมีนางสาวฟาติมะยาโงะอายุ36ปีภรรยานั่งอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังอุ้มลูกน้อยวัย2เดือนไว้บนตักก่อนที่คนร้ายจะใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลเป็นเหตุให้กระสุนปืนถูกนางสาวฟาติมะซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังเสียชีวิตและกระสุนปืนยังเฉี่ยวบริเวณหน้าท้องของลูกจนเป็นแผลถลอกนอกจากนี้กระสุนปืนยังโดนบริเวณขาทั้งสองข้างของดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนยังคงเร่งติดตามตัวคนร้ายทันทีหลังเกิดเหตุส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับบรรยากาศที่บ้านของนางสาวฟาติมะผู้เสียชีวิตทางญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีและให้กำลังใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามโดยเฉพาะบรรดาลูกศิษย์ของผู้ตายเนื่องจากผู้ตายเป็นครูของโรงเรียนเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวซึ่งยังคงทำใจไม่ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมุกดาหารจับไอซ์เกือบ200กิโลกรัมคนร้ายทิ้งรถเพ่นหนีเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขเขตนครพนมโดยสถานีเรือมุกดาหารส่วนที่กำลังร่วมกับสภ.ว่านใหญ่เปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตรวจยึดยาไอซ์จำนวน5ลังน้ำหนักรวม196กิโลกรัมพร้อมรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า1คันหลังพบถูกนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณริมถนนหมายเลข3010พื้นที่ตำบลว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา2 นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้น

0: ที่ต้องสงสัยก่อนพบรถกระบะพร้อมไอซ์จำนวนมากแต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิดคาดว่าอาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทางตามชายแดนหลบหนีไปได้ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าการตรวจยึดไอซ์รถดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งการสกัดกั้นเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งยังคงพยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางธรรมชาติและเส้นทางรองหลายจุดตามแนวชายแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: วันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับชโยธนวัฒน์นะครับอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงไอดินอภินันท์นะครับเพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับอยู่กับเราสองคนนะครับในชั่วโมงสุดท้าย22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบาม
2: หานครออนไลน์ฮิต
0: ขอบคุณลุงต่อยจันทบุรีด้วยคุณดอกไม้สีแดงที่จังหวัดประจวบนะครับปักกิ่งแถวบางประกงด้วยนะฮะคุณแดงเหรอครับอยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับแล้วก็คุณเฉลียวอยู่สิงห์บุรีด้วยนะครับเจ้าประจำทั้งนั้นเลยที่ช่วยเลือกเพลงมานะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะครับ
1: ค่ะเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมนะคะใครที่กำลังมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตค่ะห้ามพลาดนะคะกับ Green Bio Super Treatment Cream ค่ะทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองแล้วนะคะและเขาผสาน3พลังสารสกัดจากธรรมชาติค่ะจากเคราตินจากสารสกัดรังไหมนะคะแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันด้วยเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีเท่านั้นก็พอค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักเหมือนกับไปทำผมสปาผมนะมาจากที่ร้านเสริมสวยเลยในราคาเบาๆเท่านั้นค่ะแล้วก็ระวังนะสินค้าลอกเลียนแบบนะคะของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางมีรังแคนะคะก็จะมีแนะนำสูตรแชมพูสูตรพิเศษค่ะกรีนไบโอจะเป็นซองสีแดงนะคะช่วยดูแลพวกปัญหาผมร่วงผมบางรังแคทำความสะอาดผมอย่างล้ำลึกค่ะพร้อมช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะของเราเนี่ยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับนะฮะวันนี้เพลงฮิตซอรี่สองเพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเลิกแล้วค่ะนะฮะพรนครสวรรค์นะครับมีเมียแล้วไม่เอานะครับดาวมายุรีสองเพลงต่อเนื่องครับ
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับน
2: ะ
1: ถ้าใครไม่ได้ติดภารกิจนะครับ10โมงจนถึง
2: บ่าย2โมง
1: บ่าย2โมงนะครับเรียนเชิญไปร่วมบุญกันที่บริเวณ
2: สวนกีฬากมล FBT ค่ะที่ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนะคะ
1: บางสมหวังยิ้มวิไลนะครับเขาฝากประชาสัมพันธ์มานะครับการร่วมบุญในครั้งนี้เนี่ย เขาจะไปชำระค่าที่ดินนะครับแล้วก็ก่อสร้างอาคารเรียนด้วยนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ยังช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากจนด้วยนะคะที่โรงเรียนฮาพีทกุรอานนุสสลอดุลลอสนะคะที่ตำบลกระเฉดจังหวัดระยองค่ะก็จะมีค่าบัตรในราคา200บาทซึ่งบัตรราคา200บาทก็คือจะนำไปอย่างที่พี่วาสุบอกชำระค่าที่ดินด้วยแล้วก็ค่าก่อสร้างอาคารเรียนด้วยในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: ส่วนวันอาทิตย์ที่31นะครับเรามีกิจกรรมครบรอบ22ปีขึ้นลูกทุ่งมหานครครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวัยวัยว้าวนะครับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับในโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เราจะเดินทางไปนะฮะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะฮะมอบของให้กับน้องๆเรียนอาหารกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงนะฮะไอศกรีมและขนมโดนัทนะครับและอื่นๆเพิ่มเติมกันนะครับเราก็มีนิคอนเสิร์ตจากศิลปินจิตอาสานะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปพัชสุพัฒน์โจโจ้ดูมิแนนต์ปีเตอร์เฟอร์ดิฟายจอยบียอนนะครับเหล่านักจัดรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมก็ไปเฮมีก็ไปน้องพิมพ์ก็ไปนะครับนะฮะแล้วก็ร่วมกับนักจัดรายการที่อสมทที่จันทบุรีด้วย FM 95.25 MHz นะครับนะฮะงานเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาใครว่างก็ไปเจอกันที่งานได้เลยนะครับไปร่วมกันคนละไม้คนละมือนะครับช่วยกันนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงที่ตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะครับงานเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาถึง14นาฬิกาที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับงานนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับนอกจากผู้สนับสนุนแล้วก็ยังมีคุณหมออวยชัยนะครับร่วมกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีนะครับและคลองตันเภสัชด้วยนะครับที่มอบเงินให้กับโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับบริษัท Power Stainless Steel นะครับมอบเป็นชั้นที่อยู่ในครัวสันเลดอย่างใหญ่เลยนะครับแล้วก็บริษัท Tesco Engineer นะครับนะฮะมอบเงินด้วยนะครับให้กับโรงเรียนด้วยนะครับพี่หมีพี่จับด้วยนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะแพ็คกระสาซอย5นะครับที่สมทบทุนนะครับมอบไปให้กับโรงเรียนด้วยนะครับไอศกรีมโดยน้องอุ้มแล้วก็บางปลาด้วยนะครับลูกชิ้นเจ้าอร่อยโดยเจ๊สีสามโคกปทุมธานีก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยอร่อยนะครับทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านบีคลับนะครับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะครับแล้วก็ซอสพริกศรีราชาตรานุเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งจากสยามมีซีเครตด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับนะฮะก็จะมีการรับมอบคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็เครื่องปรินเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังรายการเนี้ยผมก็จะต้องรวบ

0: ละนะฮะก็ยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นวางหนังสือชั้นวางห้องสมุดแล้วก็สีต่างๆซึ่งไปปรับปรุงอาคารในรั้วโรงเรียนแล้วก็อาหารข้าวสารอาหารเครื่องเครื่องข้าวสารอาหารแห้งนะครับนะฮะก
1: ็
0: ลองทักมาหาน้องเมย์ก็ได้นะ022481366นะครับ022481366นะครับเผื่อวันอาทิตย์นี้ใครจะไปร่วมบุญกับเราหรือถ้าไม่สะดวกยังไงนะครับโทรหาน้องเมย์นะ022481366นะครับในกิจกรรมครบรอบ22ปี
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เดี๋ยวนะฮะโอ้โหมีหลายท่านเลยนะครับที่ช่วยกันเลือกเพลงเข้ามาเยอะเลยแต่ก่อนที่จะฟังเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมานะครับไปเพลงนี้กันก่อนดีกว่าศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่ขึ้นเวทีวันรายงานกับเราด้วยเมื่อหลายปีก่อนนะครับ

รอรักใต้ต้นโดนนะครับสิ่งร้องของเพนพิชาภานะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกง่ายๆเลยบอกประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับแล้วก็รายละเอียดให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับส่งตามที่อยู่เลยครับ

ที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช้อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขา
4: หรือโทร1746
3: ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect

แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ศรีวรนุชศิลปินแห่งชาตินะครับต้นฉบับเลยเพลงนี้กอดหมอนนอนหนาวนะครับวันนี้อุ้มกัสยาถ่ายทอดนะฮะ
1: เสียงคุณแม่สูงมากๆเลยนะหนูก็เกือบจะปีนขึ้นไปไม่ถึงนะคะ
0: รู้ป่ะเวลาเข้าห้องแอร์ทีไรอ่ะแม่เขาก็จะแบบเหมือนเขาเป็นอะไรสักอย่างอ่ะเขาก็จะแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเคยบอกพี่นะครับนะทุกวันนี้ก็ยังคิดถึง
1: คุณแม
0: ่คุณแม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังคิดถึงเวลาแม่มาคลื่นแม่อะไรก็มีถึงซาลาเปาคิดถึงเป็ดคิดถึงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณแม่ไม่ได้ถึงของกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: สิ่งที่คุณแม่ทำไว้ให้นะความรักความอบอุ่นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: กับคลื่นตลอดเวลาเลยนะครับนะฮะไม่ยี่หย่อนไปกับชาวลูกทุ่งมหานครที่เคยสัมผัสกับแม่นะครับสมกับเป็นศิลปินแห่งชาติที่อยู่ในความทรงจำของพวกเรานะครับนะฮะคุณแม่ก็ไปสบายแล้วนะครับนะฮะเราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมดีๆนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่น้อมนำในการดำเนินชีวิตนะครับปิดท้ายเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานต้องขออภัยนะครับคิดว่าไปทรามาเป็นพิมพ์ดามหานครไม่ได้จับโทรศัพท์เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่พี่ทาน่าจะมานะครับหลัง10โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยครับวันนี้มีคติธรรมดีๆปิดท้ายเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนจากหลวงตาม้านะคะท่านสอนว่าอยากให้กรรมดีส่งผลเยอะๆเนี่ยให้นึกถึงความดีบ่อยๆนะนึกถึงความดีแล้วความดีที่ตัวเองทำไว้ในอดีตเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดนะทาง4689400คือเพลงนี้เลยครับ
2: มหานครสุปนิ
0: ดอกกระเจอบานนะครับก้องห้วยไร่นะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะช่วงเวลา 7:30 น. ถึง 10:00 น. สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ป็น
1: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือไทยช่วยไทยพลัสยังเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เอกนิติดีใจคนไทยลงทะเบียนล้นหลามเชิญชวนร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการล่าสุดยอดสิทธิ์คงเหลือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจาก30ล้านสิทธิ์เมื่อเวลา 9:55 นาทีเหลือ 5,602,595 สิทธิ์พร้อมย้ำว่าลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40เท่านั้นลงทะเบียนได้จนถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะหมดสิทธิ์และสามารถใช้สิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายโครงการได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างล้นหลามขณะที่ฝั่งของผู้ขายผู้มีสิทธิ์เดิมอยู่ประมาณ 9,800,000 ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหัวใจสำคัญคือต้องช่วยบรรเทาจากวิกฤตราคาน้ำมันแพงต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงบรรเทาผู้ซื้อเพราะรัฐสมทบให้ 60% และประชาชนใช้สิทธิ์โครงการอีก 40% ขณะเดียวกันรัฐยังได้รับการประคองร้านเล็กๆรายย่อยในตลาดและอยากจะเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยช่วยกันทั้งรัฐประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อประคองเศรษฐกิจในช่วงกำลังนี้ให้ผ่านในช่วงนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปและสิ่งที่สะท้อนอย่างหนึ่งคือโครงการนี้ออกแบบมาอย่างดีนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้หลายคนบอกว่าการลงทะเบียนง่ายขึ้นมากขอบคุณกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทำให้ระบบไม่ล่มถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีผู้มาลงทะเบียน 700,000 คนต่อวินาทีถือเป็นระบบต้นแบบและเป็นระบบที่มีเสถียรภาพมากนอกจากนี้ยังแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัปดาห์หน้า1มิถุนายนจะมีน้อง AI ชื่อว่านกกระซิบช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนเพื่อให้ร้านค้าต่างๆขายของได้มากขึ้นขณะที่ต่างจังหวัดชาวกำแพงเพชรแห่ต่อคิวยาวหน้าธนาคารกรุงไทยหวังลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันที่2การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก่อนเวลา 8:30 นาทีซึ่งเป็นเวลาเปิดทำการของธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีประชาชนจำนวนมากมารวมตัวและยืนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าธนาคารโดยจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าคิวต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความตั้งใจและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งจะสามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้เพื่อนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายประจำวันด้านนางมารินสมโพธิ์หนึ่งในประชาชนที่มารอต่อคิวตั้งแต่เช้าเปิดเผยว่าวันนี้ตั้งใจมารอต่อแถวเพื่อจะไปพบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงเพื่อช่วยดำเนินการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งให้เนื่องจากที่ผ่านมาพยายามลงทะเบียนด้วยตัวเองแต่ไม่ทันสำหรับบรรยากาศโดยรวมตั้งแต่ช่วงเช้าแม้แถวจะยาวและมีผู้คนหนาแน่นแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปักหลักรอด้วยความหวังโดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารคอยเตรียมความพร้อมให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการรันคิวให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุด ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: ไม่แถม
0: เฮ้อสวัสดีค่ะคุณฟังคะสิรินธัญญกรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้เช่นเคย22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาค่ะวันนี้มีความสุขหรือเปล่าแหมส่งเพลงที่มันเศร้าไปก็บอกว่าฟังแล้วให้คิดพิจารณาแล้วก็วางนะคนเราอะเราอย่าเอาเพลงเข้ามาทำให้จิตของเรานั้นแย่ลงถ้าหากว่ามันบังเอิญตรงกับเรื่องราวของเรามองให้เป็นดนตรีบำบัดให้เข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตนะคะเราจะได้มีรอยยิ้มในทุกๆวันวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ Facebook ทักทายกันหรือยังนะคะใครที่ยังไม่ได้ทักทายก็เข้ามาด่วนเลยนะคะจะได้ทราบว่าสิรินธานั้นได้เขาเรียกว่าอะไรได้คุยกับคุณผู้ฟังอยู่นะไม่ได้ไปไหนนะเนี่ยคือสิ่งที่หลายคนอาจจะรู้สึกรำคาญนะเวลาที่มีใครเขาส่งข้อความมาสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้พี่จุ๋มมาแล้วค่ะพี่หวานใจคนใกล้แชร์เรียบร้อยขอบคุณมากๆนะคะบุ๋มบิ๋มมาแล้วใช่ไหมเจ๊เล็กขนมกรีปั๊บนะหายไปนานหายไปนานสบายดีนะคะพี่คุณนิรัตค่ะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามารบกวนแชร์เป็นสาธารณะท่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้มีแต่ความโชคดีเฮงเฮงรวยๆนะคะ แหมลืมแชร์หรือเปล่าคุณลูกนี่ถามแทนแม่เหรอ แชร์เรียบร้อยขอบคุณค่ะน้ำหวานนะคะแล้วก็คุณอู๊ดบางบ่อพี่อู๊ดนะคะเอาละนี่คือครอบครัว FM 95เอ้าหายไป1วันก็ลืมกันหรือเปล่าเนี่ยถึงบอกว่าคนเราน่ะลืมง่ายโดยเฉพาะคนไทยลืมง่ายนะคะสวัสดีพี่สวยด้วยนะคะก็ให้มีความสุขกันเยอะๆค่ะวันนี้ส่งเพลงไปตั้งแต่ในช่วงก็คือฮิตมาราธอนนั่นแหละแม่บอกว่าต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวเป็นไงวันนี้ฟังเพลงอะไรกันดีน้องน้อยบอกอุ๊ยมาเร็ว ก็เลยไม่แถมไงหลายคนอาจจะผิดหวังนิดนึงให้มีการเค้าเรียกเปลี่ยนกันบ้างเดี๋ยวจะเคยชินพอเวลาไม่ได้อะไรปุ๊บโอ๊ยโทษคนที่เค้าเคยให้จริงนะคือแบบคนเราที่มันได้ซะเคยตัวโอ้ขอโทษเค้าใช้คำมันไม่ใช่คนที่

ขาได้เคยจนเคยตัวมีความรู้สึกว่าคนที่เขาให้ต้องให้ตลอดเวลาเวลาไม่ให้ปุ๊บผิดเนี่ยเนี่ยแล้วก็เลยเปลี่ยนนิสัยโดนซะบ้างไม่ได้ให้บ่อยๆนะคะแล้วก็คุณอนุชาสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดเลยนะจังหวัดเลยไปไม่ถึงสักทีเหนื่อยไหมนิดนึงค่ะพี่จุ๋มพี่จุ๋มลืมแชร์ว่าเนี่ยหรือว่ามันไม่ขึ้นทวงเดือดทวงบางปลาเหนียวเกยมาแล้วนี่บางปลานี่วันนี้บางปลาเจแชร์ด้วยก็ปุ่นมาก็ปุ่นมาขอให้ขายดีๆสงสัยขายหมดแล้วล่ะเขาขายหมดเร็วพ่อค้าคนนี้เพราะไก่เขาอร่อยจริงๆอร่อยเอสเบอร์เกอรี่สดใหม่จากตามะไคร้เนี่ยนะคะรายงานตัวก่อนจะไปตีแป้งอีกแล้วเรานี่ไปสร้างกรรมเยอะหรือก็ตีแป้งหรือก็ตีขนมตีเค้กตีอะไรก็ไม่รู้ตีไปเรื่อยขอให้ขายดีๆครับน้องหญิงสวัสดีจ้าคุณใครเนี่ยน้องอ้อน้องออยน้องออยสวัสดีนะคะแม่อ้อยเป็นไงสบายดีไหมเอาละก็พอหอมปากหอมปอหอมคอนะใครที่ยังไม่ทักทายกันก็เข้ามาอ่ะมาถึงตรงนี้ค่ะสำหรับบทเพลงส่งไปพันเล่มเกวียนนะคะสำหรับใครที่เจอเรื่องราวของคนที่ไม่ซื่อสัตย์ถึงบอกว่าบางทีบางอย่างไอ้ความซื่อสัตย์เขาบอกซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นถ้าหากว่าเราสังเกตคิดพิจารณาดูนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มีความซื่อสัตย์เถอะเราจะได้พบแต่สิ่งดีๆเชฟพงมาแล้วค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ตัวปลอมหรือเปล่าครับอ๋อเป็นเพราะมาเร็วใช่ไหมแล้วก็ไม่แถมเนี่ยคุณเก่งสามโคกสวัสดีแม่ชีใกล้แล้วอย่านะเดี๋ยวสินทาไปบวชจริงนะคุณอังคณาค่ะแล้วก็ดีเจตุยนะคะน้องน้อยบอกอันนี้จริงค่ะเรื่องราวที่เป็นคนที่ให้ให้เสร็จแล้วพอไม่ให้ผิดทั้งที่แหมจริงๆเลยคนเราเนาะแม่อ้อยถามว่าพี่ทาหายไปไหนเมื่อวานนี้ทำไปงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปงานร้องเพลงเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรดึงเข้าไปเรื่องของธรรมะให้มองทุกอย่างเป็นธรรมดาว่างเปล่าเนี่ยเห็นไหมเหมือนตัวเองไม่มีอะไรเลยเนี่ยทุกอย่างมันว่างเปล่าจริงสุดท้ายมันเอาอะไรไปได้ไม่ได้ทั้งนั้นนะคะเอาสำหรับเรื่องราวเพลงที่ตามมานะคะโรงแรมใจค่ะคัทธิยามารสีรักแท้แพ้รักเทียมพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะนั่นคือช่วงฮิตมาราธอนที่ฟังเพลงกันก่อนแล้วกันนะคะเพื่อจะรอสายในช่วงสายชีวิตใจแนะนำที่022481366นะคะบิ๋มบอกว่าไม่แชร์ทวงนะเพราะเจออาทิตย์ละวันเองดีเจชอบหายว่าอีกแล้วก็อยากจะมาแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้สังขารคุณผู้ฟังทำอะไรพร้อมกันหลายอย่างไม่ไหวต้องจัดสรรถึงบางคนเราถ้าหากว่าเราเข้าใจในความเป็นตัวเองอ่ะมันจะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอู้เมื่อก่อนโอ้ยไม่อยากจะพูดวิ่งงาน 4-5 ที่สบายเดี๋ยวนี้จัดสรรขอที่วันละที่เหอะไม่ไหวจิรพรบอกว่าตีแป้งก็บาปอ๋อแหมยอกๆแป้งหมายถึงแป้งที่ทำขนมถ้าตีแป้งที่เป็นคนละบาทแน่นอนยาอ้อสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะคะเพื่อรอสายในช่วงสายชีวใจแนะนำที่022481366นะคะคุณแสงเดือนบอกแช่แล้วค่ะน่ารักเสิร์ตจุ๊บจุ๊บขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆน้องแชมป์รายงานตัวแล้วครับรายงานตัวแล้วก็แชร์ด้วยน่ารักมากเลยลูกขอให้ลูกแข็งแรงนะครับคุณนิรมัยสวัสดีค่ะคุณนางหนูวันด้วยนะคะคุณเก่งสามโคกว่าไงเมื่อวานไปไหนครับเมื่อวานไปร้องเพลงไปร้องเพลงกับพี่ต่อยวินัยพันธุรักษ์ด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาฟังเพลงกันนี้กันดีกว่าของพี่เป้าค่ะพี่เป้าเรื่องราวของความอกหักยังอยู่แต่เป็นการอกไม่ใช่สิอกหักคนอกหักพักบ้านนี้นี่ไหนใครอกหักยกมือขึ้นแล้วแถวสวัสดีนะจ๊ะแล้วก็ทุกคนเลยวันนี้เป็นไงฟังไม่อยากฟังเพลงเศร้าเลยทำไมอ่ะโอ้ยเราฟังแล้วให้เข้าใจว่าชีวิตคนเรามันมีสุขแล้วก็ทุกข์เท่านั้นเองมันมีอยู่สองด้านไม่สุขก็ทุกข์แต่ถ้าหากว่าทุกข์แล้วเราสลัดให้เร็วที่สุดเราก็จะได้เจอความสุขเร็วๆเท่านั้นเองไปฟังเพลงนี้กันอย่าลืมต่อสายนะคะ022481366ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาสายชีฮิวใจนะคะแนะนำเพลงอะไรกันเอ่ยจะเศร้าต่อไหมหรือจะสนุกก็ได้แล้วหรือว่าสดใสกันได้สักทีคนเราอ่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดชื่นเสมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสิรินทร์คนสวย
1: เอ้ยสวยก็แพ้ป้าสีแพ้เจ๊สีของทาอยู่แล้ว
2: เป็นยังไงสบายดีเราไม่ได้โชว์หากันเลย
1: นั่นน่ะสิก็คิดถึงอยู
2: ่เมื่อวานตั้งใจจะโทรน้อยไม่มาจัดรายการ
1: นั่นไงแล้วไปไหนก็ไม่รู
2: ้นั่นน่ะสิอยู่เที่ยวเก่งอยู่เนี่ยนะ
1: ไม่ได้เที่ยวเก่งไปทำงาน
2: ธรรมะธรรมโมสาธุสาธุ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานแบบไปทำงานไปทำงานร้องเพลงร้องเพลงที่จุฬาค่ะเขาจัดแบบเอาเพลงเอาดนตรีมาอิงกับพระธรรมคำสั่งสอน
2: ธรรมะ
1: ใช่แล้วก็คือดึงเอาเพลงเข้าไปให้คนเข้าใจคือเพลงของเราบางทีก็แทรกเรื่องของธรรมะไว้เยอะนะใช่ไหมคะอย่างเพลงของไทยไหมหัวใจวิวก็ปลงเสียว่าเราเกิดมาใช้เวร
2: ใช้เวร
1: ไม่เกิดมาใช้ตังค์เนาะเพราะตังค์ไม่มี
2: ใช่ถ้าเราเกิดมาใช้ตังค์มันต้องเราเกิดมาใช้ตังค์ใช่ไหมคุณพิจารณานี่เราใช้เวรต้องมานั่งทํานั่งโน่นนั่งนี
1: ่เหนื่อยไหม
2: โดนเขาด่าโดนเขาว่าไม่ถูกใจก็ด่าก็แช่งไม่เป็นอะไรอ่ะเนี่ย
1: เออเนาะแล้วเป็นไงแล้วเจอแบบนั้นแล้วเจ๊สีทาของทาทําไงคะ
2: เจ๊สีปล่อยวาง
1: ไม่เอาไม่ตาต่อตาฟันต่อฟัน
2: ไม่สนเขาจะพูดไงก็ช่างเขาแล้วแต่เขาเดี๋ยวสิ่งนั้นก็ไปกลับไปหาตัวเขาเองกับคุณปิณดา
1: ดี
2: แต่เมื่อก่อน

0: ไม่ได้นะเมื่อก่อนตอนที่อายุยังไม่เท่าไหร่โอ้โหไม่ได้นะตาต่อตาฟันต่อฟันหนีแมวแล้วไม่เอาเราถือว่าเราอายุเยอะแล้วอ่ะแก่แล้ว
1: ค่ะอุ้ยอย่าใช้คำว่าแก่มันพูดเบาๆก็เจ็บไหม
0: โอ้โหเจ็ดสิบแล้วจะอยู่กี่ปีคุณคะ
1: เอ้ยยังไงเราจะแก่ตายไปด้วยกันค่ะเจสซี่ไม่เราจะไม่ใช้คำว่าเราจะไปเร็วไม่เราจะต้องอยู่ดูซิว่ามันจะมีอะไรมาอีกตอนนี้มี AI แล้วดูซิอนาคต AI มันจะมีอะไรมาอีก
0: โอ้โหสงสัยอ่ะสงสัยจะไม่เอา AI ไม่เอาเอามาหลอกลวงกันไม่เอา AI อย่าไปหลง
1: อย่าไปหลงมันนะแค่เราหลงตัวเองเราก็แย่แล้ว
0: ใช่ๆเนี่ยวันนั้นเมื่อวานลูกค้าบอกว่าเจ๊สีนะเล่นเพลงโน่นนี่นั่นอ๋อไม่เล่นค่ะแล้ววันเวลามันโทรมาอ๋อด่าไปเลยแล้วมันก็ไม่บอกว่าถ้ามันจะเอาตังค์บอกอ๋อไม่ต้องโอนค่ะมาเอาที่ร้านเลยจ่ายอยู่ที่ร้าน
1: นี
0: ่มาเอาเลยเพราะโอนไม่เป็น
1: เฮ้ยงานจัด
0: แล้วจากนั้นไม่เคยโทรมาเลยคุยทางเมื่อก่อนวันเป็นสิบสาย
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่พอด่ามันอย่างนั้นเรียบร้อยเลยบอกอ๋อพูดหยาบหยาบกับมันนะมึงจะปูงเงี้ยแล้วบอกมึงไม่ต้องให้กูโอนมึงมาที่ร้านกูเลยกูขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่ริมแม่น้ำมึงมาเลยเจอเลยว่างี้จากนั้นไม่เคยโทรมาหาเลยคุณยิ้มค่ะ
1: มันต้องเจอ
0: รู้นี่นี่มันแน่จริงเว้ย
1: เออแสดงเนี่ยต้องเจอแบบนี้พวกเนี้ยนะ
0: ใช
1: ่ก็เนี่ยแหละถึงบอกว่าเขาเหล่าคนเราต้องใช้คำว่าเอ้ยเอ๊ะก่อนมันต้องมีเอ๊ะนะถ้าเราไม่เอ๊ะแล้วเราไปเชื่อเนี่ยมันทานเนี่ยหลังจากที่ไปกับโกบอยไปสัมภาษณ์อะไรเสร็จตอนนี้มีอะไรเข้ามาเยอะเหมือนกันจะให้ไปทำธุรกิจนั่นนี่นู่นอ๋อสองคนทั้งนี
0: ้ไม่ใช่คุณคนแบบนี้จะสีว่าหลงดูอย่างที่ถูกหลอกเนี่ยหลงไหมอายุเกษียณแล้วหลงไม่หลงคำพูด
1: ไม่ค่ะโลภค่ะโลภ
0: ใช่ความโลภตัวปัญหาร
1: ักโลภ
0: ใช่ไหม
1: โกรธหลง
0: หลง
1: เออแต่เขาบอกหลงน่ากลัวสุดนะ
0: ใช่
1: สีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เดี๋ยวเราอย่าไปหลงยังเราหลงอันนี้ว่ะหลงในตัวเราเออพรุ่งนี้เราตื่นไหมสว่างวันเออมีชีวิตอยู่อีกวันรอดตายไปอีกวัน
1: ใช่แต่อย่าหลงจะหลงอย่าแค่อย่าหลงว่าเอ้ยเรากินข้าวยังเอ๊ะกินไปแล้วไหม
0: ไม่เอาไม่เอาหลงนั้นแมวกินแล้วบอกว่ายังไม่ได้กินไม่เอา
1: ลู
0: กหลานจะกระทืบเอาสิ
1: มีคนบอกว่าเจ๊สีเดี๋ยวเขาจะไปเอาที่เจ๊สีเลยนะแถวเขาบอกเดี๋ยวจะไปเอาที่ร้านเลย
0: อะไรอ่ะ
1: มีคนเขาบอกว่าไงก็บอกให้ไปเอาที่ร้านเดี๋ยวเขาจะไปเอาไง
0: ลูกชิ้นไง
1: เอาตังค์ไงอ๋อลูกชิ้นได้เอาวันนี้เป็นยังไงเราจะฟังเพลงอะไรกันดีเจสีค่ะ
0: โอ้โหทีแรกจริงๆขอวาสุหลายวันแล้วไม่เคยได้ฟังเลย
1: อ้าวทำไมอ่ะพออ้อเป็นคนแบบนี้
0: เขาไม่อยากให้เขาจัดเพลงอื่นไงแล้วเราก็ฟังเพลงอื่นแล้ววันเมื่อเช้าโทรถามบอกแล้วแต่ตามใจจะจัดเพลงอะไรก็จัดมาเลยไปขอแล้วว่าอย่าง
1: น
0: ี
1: ้งอนเดี๋ยวมาขอลูกชิ้นฉันนะ
0: ไม่ใช่งอนไม่ใช่งอนเราเข้าใจว่าเขาก็จัดตามสเต็ปเขาก็วางแผนไปแล้วเนาะเราเข้าใจ
1: ค่ะ
0: จัดเพลงฟังเพลงขอเดินด้วยคนอ่ะไม้เมืองอ
1: ่
0: ะ
1: เอ้ยเดี๋ยววันนี้ถ้าเปิดให้เดี๋ยวเอาเพลงนี้ก่อนเอาเพลงนี้ก่อนที่จะให้เปิดตอนนี้
0: เอาเพลงอะไรเอาเลย
1: เอาลืมขอเพลงอะไรไว้คะ
0: อ๋อฝากแจไปฝั่งลาว
1: อ้าวได้เลยส่งไปไกลเนี่ย
0: ขอบคุณค่ะ
1: ได้เลย
0: สุขภาพเนี่ยร้อนๆเนี่ย
1: เฮงๆรวยๆแข็งแรงนะคะเดี๋ยวจะไปหานะ
0: จ้ามานะคิดถึงนะ
1: จ้าได้ค่ะแล้วตกลงว่าไปใคร
0: เข้มกันชาไปเรียนมาประจำ
1: อะไรนะ
0: ลุงเข้มอ่ะ
1: เอาเหรอ
0: เดี๋ยวแกดอดมาเดี๋ยวแกดอดมาแกมาส่งเกงยีนแกเข้ามาไหว้ทานก๋วยเตี๋ยว
1: โอ้ได้เลยเดี๋ยวทาไปหาคิดถึง
0: มานะคะคุณ
1: ได
0: ้ค่ะรอเย็นบ่ายสองโมงที่คุณติงเลยทาเลิกจัดรายการแล้วก็มาเลย
1: ได้เลยขอบคุณมากค่ะ
0: จะรอจะเก็บขาไก่ไว้ให
1: ้เอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจสซี่เฮงๆเลยแข็งแรงนะดูแลสุขภาพค่ะ
0: จ้าจ้าก็นี่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็เจสซี่ก็สนับสนุนลูกชิ้นให้กับพอไปที่โรงเรียนที่จังหวัดจันทบุรีไง
1: อืมสาธุนี่แหละแล้วได้เลขอะไร
0: เลขอะไรเน
1: า
0: ะ
1: อ่ะที่แล้วให้
0: ได้98ไง
1: อ๋อโอเค
0: เจสซี่22นะ
1: ได้พอแล้วแค่นี้แหละขอบคุณค่ะเจสซ
0: ี่คุณพิมพาวันนั้นคุณไปด้วยป่ะ
1: ก็ทาได้ก็ทำโมโหอยู่นี่แหละไม่เอาไม่พูดเรื่องนี้ละไปพูดไปฟังเพลงกันดีกว่า
0: ไม่ใช่เจสซี่จะฝากลูกชิ้นไปตั้งทำบุญต่างหากแล้วฝากไปให้หน้างานที่น้องที่จัดรายการไปจะแพ็คไปตั้งหากไง
1: อ๋อเดี๋ยว
0: จะฝากไปให้ทานกัน
1: ได้ค่ะเดี๋ยววันที่1ทาจะมาทาน
0: ค่ะเพราะว่าจะฝากไปให้พอแล้วว่าจะเขียนชื่อของใครของใครใครของน้ององค์อุ้มจะฝากไปให้ไงแล้วก็ใส่กล่องเขามาเอาที่นี่ประมาณ16:00
1: ได้
0: เจสซี่บอกได้
1: ได้ค่ะ
0: วันเสาร์ตอนเช้าสี่จัดดีบอกดี
1: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะวันคุณพิงค์ทาจะได้เผื่อไปผัดกับปุ้งกับเต้ายำเยิ้มอะไรก็แล้วแต
1: ่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเจ๊สี
0: ขอบคุณนะคะ
1: แน่ๆคือเจ๊สีสามโคกเนี่ยสุดยอดแล้วก๋วยเตี๋ยว ต้มยำ
0: ตอนนี้เหลือโคครึ่งรอปชไถทำงานทำถนนแค่โคครึ่งแล้วเหลือ

0: จริง
1: ๆว้า
0: จริงๆที่เราพูดเรื่องจริงเขาไม่ได้ตลกนะ
1: เหรออ้าวงั้นเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันแล้วว่าเหลือโคกครึ่งจริงค่ะขอบคุณมากค่ะเจสซี่มาคุยกันสวัสดีค่ะไปค่ะฟังเพลงนี้กันฝากใจไว้ไปฝั่งลาวค่ะธันวาราศีธนูตามคำแนะนำช่วงสายชีหัวใจกับพุ่นยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

นับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบคักหลาย

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ยังไม่มีผัวค่ะพี่

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ก็เติมมาด้วยเพลงเสียงจากสาวลาวนะคะน้องนกพรพนาเพลงดังสร้างชื่ออีกเพลงหนึ่งนะคะมหานครไลฟ์ต่อเนื่องกันเลยค่ะกับบทเพลงสาวอุบลรอรักค่ะน้องดอกอ้อก้านตองตอนนั้นมาเป็นพี่น้องเลยคู่กันนะคะตอนนี้ก็แยกกันละดอกอ้อก็ไปรับเชิญบางทีก็มีคู่กันบ้างนะคะก็จากที่น้องก้านตองได้ประสบความสำเร็จกับบทเพลงหลายๆบทเพลงนะคะก็ทำให้มีงานมากขึ้นถ้าถึงบอกว่าโอกาสของศิลปินเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่ามีเพลงดังเมื่อไหร่นะคะถ้ามีเพลงดังเมื่อไหร่เป็นที่รู้จักก็จะมีโอกาสก็คือจะมีงานมากขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นมีงานมากขึ้นยิ่งขึ้นไปด้วยรวมทั้งตัวเธอเองด้วยค่ะก็อวยพรให้ตัวเองน้องมาในงานซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮตอนดอกอ้อก้านตองเอิ้นขวัญละลาเมืองลับแลนะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเมื่อ15สิงหาคมปี58โหนานมากแล้วนะคะต้นฉบับค่ะสำหรับเพลงสาวบนรักก็ข้อพี่นางค่ะอังคณังคุณใช่ค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายนะคะแม้จะว่าไปแล้วในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วบ้านเรานะโอ้ยเดี๋ยวก็ร้อนร้อนร้อนเสร็จฝนตกอีกนี่ไงถึงบอกว่าปัญหาที่ทาอย่างเช่นเรียกว่าอะไรเหงื่อมันออกสะสมใช่ไหมแต่ความขี้เกียจก็มีบ้างแหละไม่ดีมันสะสมแล้วมันก็ต้องเราไม่ได้อาบน้ำทันทีไงเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรอาการคันยุบยิบยุบยิบเพราะมันเหงื่อเราไงบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นเนาะไม่เหมือนทางอเมริกานี่ร้อนร้อนแต่ไม่มีเหงื่อของเรานี่มีเหงื่อมีเหงื่อแล้วเป็นไงพอมีอาการแบบนี้ก็ต้องอะไรก็ต้องหาวิธีหาวิธีที่จะทำให้คลายลงนะคะให้คลายให้มันมีสิ่งที่ดีขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานกลางแจ้งอยู่กลางแดดทั้งวันเหงื่อสะสมทำให้ผิวอับชื้นจนเกิดอาการคันได้ง่ายนี่คืออาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราไปเจออะไรต่างๆมากมายตรงนี้ถ้าเริ่มคันกวนใจลองนี่เลยค่ะอยากให้ใช้ดูสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันนะคะเพราะสบู่ไมด้าเนี่ยมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะคะที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันและการระคายเคืองผิวหนังนะคะใช้ได้ทุกวันค่ะทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งตึงเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงแน่นอนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ Shopee และ TikTok นะคะแค่พิมพ์คำว่า Best Health นะคะ Best Health สะกด BEST HEALTH นะคะรีบไปหาซื้อกันนะคะก็อนุโมทนาด้วยตอนนั้นที่ได้ส่งไปให้กับทหารนะคะทางสบู่ไมด้าก็จัดสรรมาให้เพื่อไปช่วยให้เขาได้คลายความคันนะคะตอนที่เกิดปัญหาตอนนั้นขอบพระคุณมากๆก็ขอให้สิ่งดีๆนั้นกลับมาที่ทางสบู่ไมด้าด้วยนะคะอนุโมทนากับการที่ได้ร่วมกุศลในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นของเขาดีถึงได้มาบอกต่อตรงนี้ค่ะในช่วงมหานครไลฟ์ที่สนับสนุนกันค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการ

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ลงที่ชื่อ Made in Thailand ค่ะวงคาราบาวนะคะก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเองซึ่งเป็นตอนนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดพิจารณาเยอะๆนะคะบางคนติดแบรนด์ไงแล้วก็มองเห็นคุณค่าของที่อื่นมากกว่าของเราเองหรือแม้แต่ตัวเราเองที่เราชอบมองเขาเลยมองข้ามคุณค่าตัวเองไปให้คุณค่ากับคนอื่นมากเกินไปแล้วสุดท้ายเป็นไงมันก็ลำบากสิเดือดร้อนสิแล้วก็เป็นทุกข์ไงดังนั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเองนะคะแล้วก็มองในสิ่งที่อยู่ใกล้ๆก่อนช่วยเหลือในสิ่งที่ควรช่วยก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออย่างเพลงที่ส่งไปเนี่ยก็ให้เห็นถึงความคิดของคนนะคะแล้วก็มองถึงกลายเป็นมองไม่เห็นค่าของคนไทยด้วยกันไม่เห็นค่าของไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปติดแบรนด์ของไทยที่ดีก็มีเยอะนะคะอย่าไปมองว่าเอ้ยของเขาไม่ดีสู้ต่างชาติไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้ยประเทศไทยนี่ถ้าว่าคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินนี้โชคดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีทั้งทรัพยากรธรรมชาติมีคนที่น่ารักมีสิ่งที่เป็นอาหารการกินเยอะแยะมากมายแม้แต่ของใช้ก็ตามนะคะที่เขามาผลิตในประเทศไทยก็เยอะเพราะอะไรฝีมือคนไทยนั้นสุดยอดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามตรงนี้ถึงบอกว่ามีเพลงนี้ขึ้นมาจากวงคาราบาวก็ทำให้สะกิดนิดนึงสำหรับการที่เราอาจจะมองเห็นของอื่นดีกว่าของไทยนั่นเองนะคะเป็นเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจให้ฟังกันในช่วงนี้ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกันชั่วโมงหน้าค่ะเราจะเริ่มกันด้วยพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะได้ฟัง4เพลงต่อเนื่องก็ช่วยกันแนะนำที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา11:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือสุริยะยืนยันยังทำงานได้หลังวูบที่อุดรธานีคาดพักผ่อนน้อยอากาศร้อนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงอาการป่วยหลังจากเมื่อ

0: ื่อวานนี้เกิดหมดสติเข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานีว่าหลังจากได้พักผ่อนรู้สึกดีประมาณ 80% เมื่อถามว่าแพทย์ได้กำชับว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าขณะนี้แพทย์ได้ทำการตรวจที่จังหวัดอุดรธานีจะส่งข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ถ้าหากมีเวลาตนจะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้งส่วนสาเหตุของอาการป่วยนายสุริยะกล่าวว่าน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุแต่ก็อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอและอากาศร้อนเมื่อถามว่าหลายคนค่อนข้างกังวลเพราะข่าวระบุว่าต้องมีการทำ CPR นายสุริยะกล่าวว่าไม่อยากย้อนกลับไปพูดเพราะพูดไปแล้วก็เสียวแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ได้ส่งข้อความให้กำลังใจนายสุริยะยังยืนยันว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงสามารถทำงานได้ญาติติดต่อรับศพรายที่8เหยื่อรถไฟชนรถเมย์นายภัยรัตน์ปิ่นทองอายุ34ปีและครอบครัวของนายเสริมลาภปิ่นทองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์เดินทางมาขอใบตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกับทางพนักงานสอบสวนเพื่อนำไปขอรับร่างนายเสริมลาภจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำร่างนายเสริมลาภกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิดย่านนนทบุรีขณะที่ความคืบหน้าทางคดีตำรวจจะเร่งรวบรวมข้อมูลภาพวงจรปิดเปรียบเทียบกับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีรถไฟชนรถเมย์พร้อมพยานทั้ง7ปากทยอยสอบปากคำประเสริฐห่วงเด็กเสพติดโซเชียลสมาธิบกพร่องยกเป็นวาระเร่งด่วนต้องแก้ปัญหานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีเด็กเสพโซเชียลมากเกินไปทำให้ความสามารถในการจดจ่อกับกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลดน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้สมาธิมีความบกพร่องเรื่องนี้ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มแต่เป็นความท้าทายในยุคโลกดิจิทัลซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดันเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เด็กไทยกลับมามีคุณภาพในอนาคตโดยการแก้ปัญหามองสองทางโดยการศึกษาต้นแบบจากประเทศเนื่องจากเด็กที่ยังมีสมองไม่พัฒนาเต็มที่และจะต้องมีการปกป้องส่วนในเด็กโตจะต้องมีการสอนทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีการเรียนรู้เรื่อง AI ทั้งนี้ตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและจากนี้จะต้องพูดคุยเรื่องความปลอดภัยในการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเช่นเรื่องของอายุในการเข้าดูพระดอนโต้ณัฐพงศ์บอกไม่มีระบอบสีน้ำเงินวอนหยุดสร้างวาทกรรมทำการเมืองสร้างสรรค์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินว่าการเมืองที่ผ่านมาผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาและพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเอเจนต์ที่ประชาชนเลือกเข้ามาผ่านการเลือกตั้งโดยตนไม่ทราบเรื่องระบอบสีน้ำเงินหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์และถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินพรรคสีน้ำเงินโตขึ้นมาจากพรรคสีส้มเพราะพรรคภูมิใจไทยมีเพียง70เสียงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และได้รับการสนับสนุนของพรรคสีส้มทำให้มีโอกาสเป็นรัฐบาลทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงสั้นๆไม่ถึง4เดือนตาม MOA ใช้ทุกวินาทีขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญกับประชาชนและกับพรรคประชาชนจนกระทั่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์จนเกิดการเติบโตขึ้นของพรรคสีน้ำเงินจนได้รับเสียงสนับสนุน192เสียงส่วนการที่พรรคประชาชนเคลื่อนไหวเช่นนี้เป็นการสร้างวาทกรรมและดิสเครดิตรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์หยุดสร้างวาทกรรมเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ท้วงติงอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้กลไกสภา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุยอย่างใกล้ชิดกับทูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาพาเรตเพลงฮิตที่สี่ภาพเป็นเพลงอะไรนะคะใครแนะนำเอ่ยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณสุรินทร์นิยากรครับ
3: โอ้ยเต็มยศกันเลยทีเดียวถ้าคุยอยู่กับใครคะ
4: ผมณนงคนบ้านนาครับอายุ68ขวบครับ
3: โอ้68ชื่อณนงเหรอฮะ
4: ครับณนงคนบ้านนาครับ
3: เป็นคนบ้านนาด้วยโหชื่อยาวจังณนงคนบ้านนาทำไมชื่อยาว
4: ชื่อนามครับ
3: อ๋อเป็นชื่อนามนึกว่าชื่อณนงคนบ้านนาหูชื่อยาวมากไม่ใช่พี่ณนงตอนนี้ทำอะไรตรงไหนคะพี่ณนง
4: อ๋อผมมีอาชีพขับรถเก๋งมิเตอร์ครับ
3: อ๋อจับขับรถเก๋งมิเตอร์เสียงยังสดใสนะพี่ณนงเนี่ยอารมณ์ดี
4: ครับผมเป็นแท็กซี่อารมณ์ดีครับ
3: ดีมากดีมากแล้ววันนี้เป็นยังไงออกบ้านตั้งแต่กี่โมง
4: ผมออกบ้านตั้งแต่6โมงครึ่งครับไปส่งลูกเสร็จผมก็ไปส่งแม่เหสีครับ
3: เดี๋ยวเราอาจจะยังไงเดี๋ยวเราจะไปตั้งคณะกันเลยดีกว่าพี่ณนงแหมมีพระมเหสีด้วย
4: ครับผมมีงานอดิเรกครับผมชอบแต่งเพลงลูกทุ่งหมอลำครับ
3: โอ้เหรอแสดงพี่ณนงเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยอีสานบ
4: ่ผมกำเนิดเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ
3: อืมเป็นคนบุรีรัมย์เปอร
4: ์ครับ
3: แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพเน
4: า
3: ะ
4: ครับมาตั้งแต่เป็นบ่าวเล็กๆครับ
3: ตอนนั้นแล้วตอนนี้เป็นบ่าวขนาดไหนละ
4: ตอนนี้เป็นบ่าวเรือน้อยแล้วครับ
3: บ่าวเรือน้อยทีแรกยังเล็กอยู่พอใช้ชีวิตไปเรื่อยเรือน้อยเลยได้ครับพี่ณนงอารมณ์ดีวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วพี
4: ่วันนี้ได้3ทีเที่ยวครับ
3: พอได้อยู่เนาะแล้วเดี๋ยวต้องไปรับลูกรับพระมเหสีไหม
4: ประมาณเที่ยงผมก็ไปรับมเหสีกลับไปบ้านครับ
3: ดีแล้วดีแล้วทำหน้าที่ได้ดีมากสุดยอดคุณพ่อคุณสามีแล้ววันนี้เป็นยังไงอยู่ตรงไหนของประเทศไทยอยู่ตอนนี้พี่ณนง
4: ผมอยู่แถวแพร่กระสานนี่ครับ
3: แพร่กระสานเนาะอ้าวเดี๋ยว
4: สมุทรปราการนี่ครับ
3: ได้เลยเดี๋ยวมีผู้โดยสารต้องส่งผู้โดยสารรับซุปผู้โดยสารดีๆล่ะ
4: ครับ
3: แล้วอย่าไปชวนเขาคุยเยอะเดี๋ยวเขาจะรำคาญ
4: ผมอยากให้คุณสุรินทร์นิยากรเนี่ยร้องหมอลำนะครับ
3: โอ้ยห้องหมอลำบ่ห้องบ่ได้เน
4: า
3: ะมันห้องยาก
4: ผมแจ้งหมอร่างไปสองก่อนอยู่ครับผมจะเอาไปห้องก็จะมันดังครับ
3: โอ้อีลีบ
4: อครับ
3: อ้าว
4: เองครับ
3: โอ้มาเดี๋ยวสิพยายามเด้อมันห้องยากเด
4: ้โอ้ยมันบ่ยากครับไปซื้อมันก็ไปหรอครับ
3: โอ้ไปซื้อบ่ได้มันบ่ไปซื้อหรอกของพี่น่ะของพี่มันไปซื้อแต่ของน้องน่ะ

0: อีนองเนี่ยอีลาเนี่ยมันไปมันไม่มาซื้อเด้มันยากพี
1: ่เอาเฮาก็ห้องตามสไตล์เฮาล่ะครับเฮาบ่ต้องไปไอ้มันม่วนหรอกครับเอาว่ามันกระแทกกระแทกนี่จังน้อยมันก็ไปได้แล้วครับ
0: โอ้บ่โอ้ได้ได้เอางี้พี่ณรงค์เดี๋ยวทาจะไปส่งให้บริษัทท็อปไลน์เขาทำเพลงอีสานเยอะดีไหม
1: คร
0: ับ ถ้างั้นเดี๋ยวถ้าเอาเบอร์พี่ณรงค์แล้วก็เดี๋ยวนายน้องกล้องเกินสักหน่อยได้ไหมสักนิดเดียวนิดเดียวนะอย่าเยอะ
1: เอาน้อยเดียวเน
0: า
1: ะ
0: จังน้อย
1: ฝากเสียงล้ำไปหาน้องสาวคนงานบ้านโคกรามอำเภอลำปลายมาศจังหวัดนันบุรีรัมเอาสนีเนาะ
0: โอ้แหมกำลังตั้งใจฟังอยู่บุรีรัมย์บ่โอ้โอ้มันเพลงผู้บ่าวแม่บอกว่ามันเพลงผู้สาว
1: เขาก็เปลี่ยนได้ครับกลับกันได้ครับบ่ยากดอกคร
0: ับ บ่ยากดอกโอ้ได้ได้ได้เอาละถ้างั้นเดี๋ยวพี่ณรงค์เดี๋ยวเอาเบอร์พี่ณรงค์ไว้เดี๋ยวทาจะโทรไปหาเด้อ
1: จ้า
0: แต่ตอนนี้พี่ณรงค์ฟังเพลงอย่างล่ะ
1: ผมอยากฟังเพลงเพื่ออยากเพื่อแม่ของเอกพจน์มนตรการเนี่ยครับมันเป็นชีวิตตั้งแต่ผมกับอีแม่แต่รอบท่านไปนะครับเป็นผมที่เขามาคล้องเพลงนี่เป็นฟังอยู่ครับ
0: เอ้าอีแม่ไปใส่ล่ะ
1: เราไปสวรรค์นะครับ
0: อ๋อก็เลยไม่ได้ไปหาเพื่อน
1: ครับบัดนี้ผมโทรหาเป็นกับรับสายครับผู้เชี่ยวเพียงบ่ดี
0: ท่านหูบ่ดีบ
1: ่เราไปเรามีความสุขทั้งพุ่นเราก็บ่คิดทอดลูกๆหลานๆมันครับ
0: คิดทอดอยู่เป็นอย่างบ่คิดทอดล่ะก็ได้คิดทอด
1: แล้วมันไปน้ํามันไปหาอีพออยู่เมืองสวรรค์แม
0: ่โอ้ยก็นั่นล่ะ
1: คนละป้าลูกไปบ่สู่คนเลย
0: นั่นล่ะก็นั่นล่ะเราท่านห่วงอยู่แต่ว่าท่านบ่อยากอยู่โดนบ่แม่นบ
1: ่แม่นอยู่ดอกคือเราอยู่โดนหลายเราก็สิเมื่อยเนาะ
0: ซั่นล่ะเนาะเอาละ
1: ครับ
0: รู้จะเหนื่อยนะเนี่ยมันเมื่อยเมื่อยเวลาเว้าเล่านี่มันเมื่อยว่ะ
1: พี่
0: โอ้มันเมื่อยว่ะพี่คอยนี่มันเมื่อย
1: มันเมื่อยมันเมื่อยแต่ว่าเฮากับมวลใจเนาะครับ
0: โอ้เดี๋ยวโอ้พี่พจน์นี่เขาบอกว่าต้องรีบไปฟังเพลงกันแล้วมาพี่ณรงค์วันนี้ขอเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม
1: ่ครับ
0: แม่นบ
1: ่แม่นครับแม่น
0: ก็ได้แต่คิดถึงแม่แล้วเนาะก็ท่านก
1: ็
0: ไปแล้วพ่อก็ไปสบายแล้วเพียงแต่ว่า
1: จะผมยอมหายหายแม่ได้เนี่ย
0: โอ้ยบ่ต้องท่านเดี๋ยวท่านจะเป็นห่วงเนาะก็รู้ละว
1: ่
0: ารักและความรักของแม่ของพ่อน่ะไม่เคยหายไปจากถึงแม้ว่าท่านจะไปจากเราแล้วแต่ท่านก็ห่วงนะลองไปดูรูปท่านดิท่านก็จ้องเป็นจังได
1: ้เพราะว่าลูกก็เฮ็ดงานหนักเนาะครับเพื่อแม่เนาะ
0: แต่ตอนนี้ก็เพื่อแม่คุณแล้วใช่มั้ย
1: ครับ
0: หลักก็ทำหน้าที่ไปนะพี่ณรงค์นะก็ขอให้แข็งแรงแล้วก็มีพลังเยอะๆแบบนี้ไปไหนให้ปลอดภัยผู้โดยสารเยอะๆเลยนะอันนี้ส่งกำลังใจให
1: ้ผมอยากได้แต่เงินเยอะๆครับผู้โดยสารผู้เดียวครับพ่อครับ
0: ผู้โดยสารเยอะๆมันหมายความว่าให้ได้หลายๆหลายๆเที่ยวแม
1: ่มันบ่แม่นสิครับมันขึ้นมาหาคนมันก็จ่าย35บาทขึ้นเก่าครับ
0: เอาเงินเอาผู้โดยสารน้อยแต่เอาเงินหลายๆนะ
1: จ้า
0: ๆเดี๋ยวพี่ณรงค์มาขอบคุณผู้สนับสนุนก่อน
1: เว้าสั้นๆเด้อผมจําบ่ให้แม่นเด้อ
0: เอ้าก็เว้าตามแม
1: ่
0: เว้าภาษาอีสานเด้อ
1: จ้า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
1: ้ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
0: ้พันท้ายสูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: แซ่บถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ผู้ใดก็มักครับ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายแซ่บอีหลีเด้อคำไหนคำนี้แหละ
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกมื้อครับ
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: จบแล้ว

0: เอาละ
1: จบเรื่องแล้วครับ
0: โอ้จบแล้วค่ะ
1: เอาผมสิไว้ไว้พ่อให้ปรินทร์ท่านะครับเด้อ
0: จ้าอ่ะพนมมือ
1: หากท่านนอนหลับให้ได้เงินหมื่นแม้ท่านนอนตื่นให้ได้เงินแสนแม้มือไปให้ได้แหวนเพชรยังมีทีเด็ดถูกเลขท้ายสามตัว
0: สาธุคือกันเด้อขอบคุณอะไรหลายเลยค่ะพี่น้อง
1: ครับ
0: นะก็ขอให้มีความโชคดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะพี่นะได้ผู้โดยสารไม่ต้องเยอะแต่ให้ได้เงินเยอะๆอ่ะตามนั้น
1: คร
0: อบครัวมีความสุขค่ะโชคดีด้วยค่ะเด้อสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะพี่ณรงค์สวัสดีค่ะเออเวลาที่ว่าวิสานเนี่ยว่าเล่ามันยากเด้อค่ะคุณผู้ฟังคือแม้แต่ว่าทานเนี่ยจะมีเชื้อสายก็ตามแต่ด้วยความที่เราไม่ได้พูดบ่อยๆแต่ถามว่าฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเพราะว่าแม่ก็จะว่าวิสานกับลูกน้องตลอดนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เสียดายที่แม่ไม่ยอมส่งต่อตรงนี้มาให้เลยไม่งั้นโอ้ยคักหลายล่ะได้เอาเล่านี่แล้วก็ห้องเพลงเป็นหมอลำนะโอ้มากหลายค่ะคุณโซ่ว่าไงคะคุณพี่ณรงค์อยู่บุรีรัมย์โทรเข้ามาคุยสนุกนะสไตล์คนอีสานใช่ค่ะนี่แหละเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ธรรมชาติก็เรียกว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งถ้าชอบนะคะทำมีความสุขกับการที่เขาได้มาจัดรายการตรงนี้แล้วก็ได้พบกับทุกท่านที่มาจากเขาเรียกว่าความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันมันสวยงามค่ะคุณผู้ฟังเหมือนกับบทเพลงที่ส่งไปนี่แหละก็เป็นเรื่องราวของการต่อสู้ชีวิตจากคนที่ต้องมาจากต่างจังหวัดเหนื่อยขนาดไหนก็แล้วแต่เป้าหมายเขาคือต้องการให้ชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวชีวิตพ่อและชีวิตแม่นั้นดีขึ้นให้พ่อและแม่มีความสุขเพราะรู้ว่าไอ้ความยากความลำบากความจนเนี่ยมันทำให้หลายๆสิ่งหลายอย่างมันมีโอกาสน้อยลงนะคะเขาต้องพยายามแสวงหาเราจะเริ่มตั้งแต่เพลงนี้เลยไม่ว่าจะทำให้กับพ่อหรือแม่ก็ตามนะคะก็เป็นจำเสียงเลี้ยงพ่อเสียงร้องของสุนารีราชสีมาก่อนนะคะแล้วใครที่นึกถึงเพลงอะไรที่เกี่ยวกับทำเพื่อครอบครัวทำให้พ่อและแม่แนะนำกันที่022481366 Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: หลายเพลงที่ทำให้เราได้เห็นภาพในสิ่งที่เราเคยเจออย่างคำว่าเดินคันแท้อย่างเงี้ยนะคะเมื่อก่อนนี้เวลาเดินก็ตกคันแท้คือคันนาก็หน้าฝนเนาะเวลาหน้าฝนคันแท้คันนาก็จะลื่นอะไรเงี้ยตัวเองก็ตกมาแล้วตกคันนาตาลอยประมาณนั้นสี่เพลงในเรื่องราวของการสู้ชีวิตนะคะอยากให้ได้เกิดสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองและครอบครัวโดยเฉพาะยิ่งกับพ่อกับแม่ที่รู้ว่าท่านนั้นเหนื่อยยากถึงบอกว่าชีวิตของชาวนาที่เป็นบำเหน็จของชาวนาก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ

0: ็ไม่มีลำบากสู้ภาคเพียรปลดเกษียณไม่ได้สักทีถึงตายในหน้าที่คงไม่มีความชอบอะไรนี่ไงก็คือเป็นเรื่องราวที่เขาต้องทำน่ะทำจนกระทั่งไม่มีแรงแล้วนะคะฉะนั้นลูกๆที่เห็นอยู่ก็เห็นพ่อกับแม่เหนื่อยก็พยายามที่จะหาช่องทางหาสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่ารู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็คงจะเป็นแบบนี้นะคะทั้งที่ชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติเลยนะคะเป็นผู้ที่ทำให้เราได้มีข้าวกินนะคะแล้วก็ดูสิแต่ปรากฏว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช้ำหัวอกยิ่งกว่าตกหลังมาอกชาวนามันช้ำเลือดช้ำหนองถึงเทวดาอยู่บนฟ้าไม่มองฉันขอร้องเทวดาเดินดินช้ำหัวอกมรดกชาวนาพอลืมตาก็มีหนี้มีสินคนปลูกข้าวแต่ไม่มีข้าวกินอยากกินดินแต่มันกินไม่ได้ก็เป็นเพลงที่เคยร้องไว้ค่ะงานครูการการุณวงที่เข้าใจถึงคนที่ทำนานะคะเพราะฉะนั้นการที่อยากจะให้ได้มีสิ่งที่ดีกว่าเขาต้องพยายามหาช่องทางอื่นลูกๆก็พยายามที่จะมาในเมืองนะคะแล้วก็มาสู้เนี่ยค่ะอย่างเพลงแรกคือจำเสียงเลี้ยงพ่อนะคะสุนารีราชสีมาตามมาด้วยเพื่อแม่แพ้บ่ได้ค่ะพี่นางสิริพรไพพงคันแนะนำมาจัดให้เลยตามมาด้วยเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่ค่ะเอกพลมนตรการนะคะแล้วก็อยากซื้อบ้านนอกให้แม่ค่ะไผ่พงศธรนี่คือ4เพลงในพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: โตคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: วันนี้จ่อคิวฮิตกันนะคะบทเพลงที่ชื่อว่าเสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยค่ะนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record นะคะเป็นผู้ร้องสังกัด My Music Record คำร้องทำนองตั้มนครินทร์เรียกเป็นโดยบุญหลงมงคลพรนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงจอคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ร่างกายอ่อนแอตะละละละตะละละละโอ้ยชอบนะคะมาพบหมอหน้าห้านค่ะเสียงร้องของน้องอุ๋งอิงตอนนี้อยู่ในฮิตที่4ก่อนนั้นก็เต้ยก่อสร้างนะคะจอยรวมมิตรก็อยู่ในฮิตที่17ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์เด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคัก
5: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
2: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮัก
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เฮมันที่ผ่านพ้นไปนะพี่ต้นสุชาติชวางกูลนะคะในเพื่อนเพลงหวานขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะก็เฮมันก็หน้าหนาวถ้าเป็นคิมหันก็หน้าร้อนนี่ตอนนี้เราอยู่ในหน้าวสันอยู่เฮ้วสันมีเพลงวสันสวัสดีนะนี่อยู่ในหน้าฝนกันแล้วนะคะก็แต่พี่ต้นบอกว่าอย่าให้มาอีกนั้นเฮมันมันทำให้ฉันเศร้าเฮ้มันไม่ได้พี่ต้นห้ามลมห้ามฝนห้ามฟ้าได้ไงล่ะแต่ห้ามใจเราห้ามได้แต่ตอนนี้ห้ามท้องเราไม่ได้เพราะเราต้องไปทานข้าวกันพักกันครึ่งชั่วโมงนี้ทานข้าวอิ่มให้อร่อยเดี๋ยวกลับพบทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ
3: ขณะนี้เวลา12:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: นายกรัฐมนตรีหารือกับประธานาธิบดีมาครองแห่งฝรั่งเศสขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงสุริยะยืนยันยังทำงานได้หลังวูบที่อุดรธานีคาดพักผ่อนน้อยอากาศร้อนล่าสี่คนร้ายใส่ฮิญาบยิงถล่มรถครอบครัวตำรวจปัตตานีเมียตำรวจตายคาที่ขณะกอดลูกอายุแค่40วันสหรัฐโจมตีอิหร่านรอบใหม่อ้างป้องกันตัวเองมุ่งทำลายฐานยิงขีปนาวุธและเรือวางทุ่นระเบิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่26พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไทยช่วยไทยพลัสวันที่2นะครับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในต่างจังหวัดวันนี้ยังคงแห่ไปที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนจนถึงขั้นต้องใช้รองเท้าตระก้าขวดน้ำวางจองคิวครับขณะที่สิทธิ์ล่าสุดเหลือประมาณ5,500,000สิทธิ์ครับบรรยากาศการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอด่านคุณทศนครราชสีมาก็พบว่ามีชาวบ้านเดินทางมาเข้าคิวเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากครับบางคนเดินทางมารอตั้งแต่ตี 4เพราะกลัวไม่ได้คิวจำนวนคนที่มารอเข้าคิวมีเป็นจำนวนมากและต้องรอนานกว่าธนาคารจะเปิดรับคิวเวลา7:30 น.ชาวบ้านจึงใช้วิธีนำรองเท้าหรือว่าของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำตระก้าหมากมาวางต่อกันครับเพื่อจองคิวเอาไว้ขณะที่ตัวชาวบ้านเข้าไปหาที่โล่งๆนั่งหลบแดดนั่งพักกินข้าวกินน้ำอยู่ใกล้ๆระหว่างเจ้าหน้าที่ธนาคารจะเรียกคิวแล้วก็จะมีการโต้เถียงครับเรื่องของการนำรองเท้ามาวางต่อคิวโดยรองเท้าถูกหยิบออกไปใส่ชั่วคราวหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันจนทำให้เกิดความสับสนชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุต่างบ่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าต้องตื่นมารอเข้าคิวแต่เช้าหวังว่าจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแต่ว่าขั้นตอนยุ่งยากมากแล้วก็ลำบากสำหรับการมาทำธุรกรรมจึงอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลน่าจะแจกตามข้อมูลเหมือนเงินผู้สูงอายุครับขณะที่ประชาชนต่อคิวยาวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ก็ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากเดินทางมารวมตัวแล้วก็ยืนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าธนาคารเพื่อรอคิวเข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วก็ดำเนินการลงทะเบียนจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าคิวต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความตั้งใจและก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้เพื่อนำสิทธิ์ที่ได้ไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะไปปิดการลงทะเบียนวันที่29พฤษภาคมวันที่2คือวันนี้ของการลงทะเบียนล่าสุดนะครับ 10:30 น.ที่ผ่านมาจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 5,565,418 สิทธิ์โดยประชาชนยังเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึง29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนครับส่วนร้านค้าลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 990,036 ร้านเป็นร้านใหม่อยู่ 12,740 ร้านค้าครับ
0: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็ได้เข้าหารือกับประธานาธิบดีมาครงเพื่อขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับนายเอมานูเอลมาครงในโอกาสที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณทำเนียบประธานาธิบดีกลางกรุงปารีสเพื่อเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนร่วมกันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ฝรั่งเศสเชี่ยวชาญอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ซึ่งมีภาคเอกชนฝรั่งเศสหลายบริษัทแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มเติมขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็พร้อมเปิดรับการลงทุนจากภาคเอกชนไทยเช่นกันนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะสรุปผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศค่ะในด้านความมั่นคงนะคะทั้งสองประเทศเตรียมขยายความร่วมมือไปสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อร่วมกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์ข้ามชาติโดยต่อยอดจากการร่วมซ้อมรบในศึกคอบราโกสำหรับจุดยืนต่อสถานการณ์ภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไทยยึดมั่นในหลักอธิปไตยและกฎหมายสากลกรณีการยกเลิก MOU 44กับกัมพูชาเนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามานานเกือบ25ปีไทยจึงเปลี่ยนมาเป็นใช้กฎหมายสากล Unclosed ในการพูด

0: ุยค่ะ
1: จากเหตุสะเทือนขวัญคนร้าย4คนสวมฮิญาบปลอมเป็นผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ยิงถล่มรถตำรวจจนทำให้ดาบตำรวจคนขับบาดเจ็บส่วนภรรยาเสียชีวิตขณะอุ้มลูกวัย40วันในอ้อมกอดด้านตำรวจยังคงทำใจไม่ได้ครับจากนี้จะเดินหน้าใช้ชีวิตเพื่อลูกแล้วก็จะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับดาบตำรวจอดุลหะนีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนที่คนร้ายยิงถล่มกำลังตะโกนเรียกคนเข้ามาช่วยเหลือครับหลังคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่รถจนขณะขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนประสานหมู่5ตำบลพงศตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีนางสาวปาติมะภรรยาอุ้มลูกวัยเพียง40วันนั่งอยู่เบาะหลังส่วนลูกอีกคนนั่งข้างคนขับระหว่างขับรถเข้ามาในซอยใกล้โรงเรียนมีคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมสวมฮิญาบปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์มาดักซุ่มอยู่ริมทางทันทีที่รถของดาบตำรวจอรุณอดุลขับผ่านครับคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนสงครามอาก้าแล้วก็ปืนพกสั้นระดมยิงใส่ไม่ยั้งเสียงปืนดังสนั่นกลางชุมชนและหน้าโรงเรียนท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านแล้วก็เด็กนักเรียนจำนวนมากแม้จะถูกยิงเข้าที่ขาแต่ว่าดาบตำรวจอดุลยังพยายามขับหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนเป็นระยะทางกว่า300เมตรก่อนจะจอดรถแล้วก็ตะโกนเรียกคนให้เข้ามาช่วยเหลือครับแต่เมื่อหันกลับไปดูภรรยาที่กำลังอุ้มลูกอยู่เบาะหลังพบว่าภรรยาถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วส่วนลูกน้อยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดกระสุนซึ่งภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเด็กนักเรียนจำนวนมากเมื่อคืนนี้ที่บ้านของนางสาวฟาติมะผู้เสียชีวิตทางญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็ให้กำลังใจทางครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวโดยหลังพิธีครับทางญาติได้นำร่างของผู้เสียชีวิตไปฝังไว้ที่กูโบหรือว่าสุสานบืนแนกือบงหมู่ที่3ตำบลประจันอำเภอยะรังของปัตตานีล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังโรงพยาบาลปัตตานีไปพบกับดาบตำรวจอรุณอดุลที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างรักษาตัวอยู่ครับในขณะที่เด็กหญิงอัฟฟรีนาอายุ40วันมีบาดแผลถูกกระสุนเฉี่ยวหน้าท้องได้รับบาดเจ็บก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีเช่นเดียวกันโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วครับดาบตำรวจอดุลเปิดเผยทั้งน้ำเสียงสั่นเครือว่าปกติภรรยาทำหน้าที่ไปรับไปส่งลูกแต่ช่วงนี้ภรรยาลาป่วยครับเนื่องจากเพิ่งคลอดลูกจึงเป็นคนไปรับลูกแทนก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีคนในพื้นที่รู้ว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้จะใช้รถเก๋งของภรรยาและที่ผ่านมาตนระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้เพราะเป็นความสูญเสียที่หนักแต่ว่าหลังจากนี้ครับยังต้องเดินหน้าใช้ชีวิตเพื่อลูกต่อไปและจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับและสู้เพื่อครอบครัวต่อไปสำหรับบรรยากาศที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงศตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสถานที่เกิดเหตุรวมถึงเป็นที่ทำงานของนางสาวฟาติมะผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนี่นะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาชาวบ้านในพื้นที่ยังคงอยู่ในอาการหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบในขณะที่วันนี้โรงเรียนยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติครับโดยวันนี้ทางครูอาจารย์ผู้นำศาสนาและนักเรียนต่างร่วมกันละหมาดฮายัตเพื่อขอพรให้แก่ผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นทางนักเรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณครูผู้เสียชีวิตได้ร่วมกันถือป้ายประณามการกระทำของคนร้ายที่ได้ก่อเหตุกับครูของตนเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์สำหรับความคืบหน้าทางคดีครับพลตำรวจตรีสันทัตเชื้อพุทธานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีกำชับไปยังชุดสืบให้เร่งหาข่าวกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมให้ตรวจสอบ DNA แฝงอย่างละเอียดในที่เกิดเหตุครับเพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายว่าเป็นใครขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกลุ่มก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐครับ 12:10 นพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: ่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะญาติเหยื่อรายสุดท้ายเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกดินแดงก็เดินทางมารับร่างแล้วนะคะหลังจากตำรวจใช้เวลาติดตามเบาะแสนานหลายวันพร้อมกับเปิดใจทั้งน้ำตาค่ะก็เปิดเผยว่าผู้ตายใช้ชีวิตเพียงลำพังทำงานหนักไม่มีครอบครัวเหลือเพียงญาติห่างเหลือเพียงญาติห่างที่ยังคอยติดต่อกันบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ครอบครัวของนายเสริมลาภปิ่นทองหรือว่าเออายุ44ปีผู้เสียชีวิตรายที่8ได้เดินทางมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะโดยก่อนที่จะมายังสถาบันนิติเวชนะคะทางครอบครัวของนายเสริมลาภได้เดินทางเข้าไปติดต่อขอใบตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตามขั้นตอนตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะไม่มีญาติเดินทางมาแจ้งตามหาบุคคลสูญหายซึ่งคดีนี้ตำรวจใช้เวลาติดตามเบาะแสอย่างต่อเนื่องจนสามารถติดต่อลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อของผู้เสียชีวิตให้เข้ามาตรวจ DNA เพื่อเปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์จนยืนยันตัวบุคคลได้สำเร็จแม้ว่าทั้งสองจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะทางด้านของนางนันทวรรณนักรบหรือว่านันอายุ60ปีญาติฝ่ายแม่ของผู้เสียชีวิตพร้อมกับเครือญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีก็เปิดเผยนะคะว่าเลี้ยงดูผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เด็กเคยนอนบ้านเดียวกันก่อนจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตและไม่ได้พบหน้ากันมานานกว่า30ปีตอนเกิดเหตุยังนั่งดูข่าวอยู่โดยไม่ได้คิดเลยนะคะว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นคนในครอบครัวจนกระทั่งเพื่อนของผู้ตายและทำงานบริษัทที่ทำงานเนี่ยติดต่อมาจึงรีบเดินทางมาเพื่อดำเนินเรื่องทันทีตั้งแต่สัปดาห์ก่อนยืนยันว่าการเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้หวังเรื่องทรัพย์สินหรือว่าเงินเยียวยาใดๆโดยครอบครัวเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญและส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นหลังจากนี้ญาติก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดชมพูเวกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากเป็นสถานที่บรรจุกระดูกของพ่อแม่และน้องสาวของผู้เสียชีวิตส่วนห้องพักของผู้ตายนั้นค่ะครอบครัวก็อยู่ระหว่างหารือกันว่าจะเข้าไปดูแลหรือไม่อย่างไรขณะที่ตัวแทนขอสมกรและการรถไฟเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการรับศพการจัดพิธีทางศาสนาและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มที่รวมถึงการเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ
2: ดูความเคลื่อนไหวการประชุมครม.วันนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเป็นประธานการประชุมครม.แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายคนครับทำให้วันเดียวกันนี้มีครม.ลาประชุม11คนได้แก่นายอนุทินนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอัครนันการกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ นายพิพัฒน์ได้เปิดเผยถึงการเลื่อนประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ด้วยนะครับว่าเลื่อนการประชุมครม.ออกไปขณะนี้เพราะว่ายังศึกษาหลายเรื่องไม่ทันซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีกลับมาก็จะนำเรียนนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเลื่อนครับแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนเช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทนะรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าในที่ประชุมครม.ครับนายพิพัฒน์ในฐานะประธานที่ประชุมครม.วันนี้ได้มีการแจ้งครม.เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากยังมีข้อมูลบางเรื่องบางโครงการที่ยังต้องส่งมาให้ได้รับการตรวจสอบและก็ดำเนินการอยู่นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องทำในพื้นที่ต้องรอให้รอบครอบก่อนให้ครบก่อนแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ครับ
1: ประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะพรรคภูมิใจไทยก็แกนนำออกมาบอกว่าไม่ทราบจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเรื่องระบอบสีน้ำเงินค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าสุขภาพดีขึ้น 80% คาดว่าเกิดจากหลายสาเหตุพักผ่อนไม่พออากาศร้อนส่วนที่ถึงขั้นต้องทำ CPR ไม่อยากย้อนโดยขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงทำงานต่อได้แต่ว่าไม่ขอย้อนเรื่องอาการค่ะขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินว่าการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาการกล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ไม่ทราบจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์เช่นเดียวกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกนะคะว่าพรรคประชาชนพูดถึงระบอบสีน้ำเงินมาตลอดโดยปกติอยู่แล้วและมองเป็นกิมมิกหรือว่ากลเม็ดทางการเมืองเพราะฝ่ายค้านก็ต้องค้านส่วนนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พูดถึงการพูดคุยกับบริษัทเมตาไทยแลนด์ซึ่งเป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์มFacebook หลังจากมีผู้ไลฟ์ภาพอนาจารยืนยันนะคะว่าหลังจากที่ได้พูดคุยไม่มีการไลฟ์ภาพอนาจารเกิดขึ้นอีกโดยทางบริษัทเมตาก็ได้ปรับเกณฑ์ใช้ AI ตรวจจับให้ละเอียดขึ้นก็จะใช้โอกาสนี้ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อปรับปรุงกฎหมายและพูดคุยกับเมตาเร่งเจรจาให้ครอบคลุมทุกประเด็นค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเด็กเสพโซเชียลมากทำให้ความสามารถที่จะจดจ่อกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้เรื่องของสมาธิมีความบกพร่องในการทำอะไรเป็นเวลานานๆเรื่องนี้ก็ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มใดกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เด็กไทยกลับมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปค่ะขณะที่นางณัฐฐาจารีอนันตสินเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะจัดส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
2: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: คลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: เลขากกต.ชี้ยังไม่พิจารณาคำร้องยุบพรรคประชาชนต้องดูกฎหมายข้อที่จริงหลังณัฐพงศ์วิจารณ์องคมนตรียืนยันสำนวนคดีบัตรเลือกตั้งกกต.ทำได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีที่นายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ยื่นเรื่องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบแล้วก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคประชาชนกรณีที่ไปวิพากษ์วิจารณ์องคมนตรีที่เข้าร่วมประชุมในบอร์ดภัยพิบัติโดยนายแสวงกล่าวว่าขณะนี้ครับทางธุรการรับเรื่องไว้แล้วและจะมีขั้นตอนและก็ตรวจสอบว่าจะมีมูลรับเรื่องไว้พิจารณาต่อหรือไม่แต่ต้องตรวจสอบว่าการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นจะเข้าองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดหรือไม่ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนครับส่วนในทะเบียนได้มีการนำคำร้องมาให้แล้วหรือไม่นายแสวงบอกว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการร้องยุบพรรคซึ่งจะมีการพิจารณาของนายทะเบียนโดยการรวบรวมข้อที่จริงว่ามีวิธีการอย่างไรและจะใช้ระยะเวลาเท่าใดซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากมีผู้มายื่นร้องจึงต้องใช้เวลาพิจารณาสักระยะครับส่วนจะต้องตั้งอนุกรรมการคัดกรองชุดใหม่หรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้มีคดียื่นยุบพรรคประชาชนไปแล้วนายแสวงบอกว่าระบบการตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคทุกวันนี้คาดว่ามีประมาณ60เรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาครับกกต.จะต้องตรวจข้อมูลเสียก่อนว่าพอจะรับดำเนินการต่อหรือไม่หากมีมูลจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งคณะจะถูกตั้งไว้แล้วและเป็นพนักงานสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยจะพิจารณาตามลำดับวนไปในแต่ละคณะเริ่มจากคณะที่1 2และ3ซึ่งไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับเมื่อถามว่าหลายคนมองว่าการดำเนินการของพรรคประชาชนเป็นการซอกกลอนบ่อนทำลายประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและศาลรัฐธรรมนูญมีบรรทัดฐานไปแล้วซึ่งจะนำมาพิจารณาร่วมด้วยหรือไม่นายแสวงก็บอกว่าส่วนตัวยังไม่เห็นข้อเท็จจริงแต่ว่าในทางสื่อมีผู้มายื่นร้องครับซึ่งเราปฏิบัติเหมือนปกติกับทุกพรรคการเมืองและไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับการทั้งคำถามที่เกินเลยไปถึงองคมนตรีซึ่งคาบเกี่ยวกับสถาบันและก็ให้ยกเลิกบางอำนาจมองว่าเหมาะสมหรือไม่นายแสวงก็บอกว่าต้องดูข้อเท็จจริงเสียก่อนส่วนตัวยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ครับ
1: ตำรวจเกาะพะงันส่งสารฝากขังหนุ่มอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์ชนอาจารย์แพทย์สาหัสค่ะพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะหนีออกนอกประเทศตำรวจเกาะพะงันคุมตัวชายวัย51ปีสัญชาติอังกฤษส่งสารฝากขังหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาคดีขี่รถจักรยานยนต์ชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมฤตวงศ์อายุ53ปีอาจารย์แพทย์ประจำสาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงันท้องศาลากลางดึกวันที่23พฤษภาคมค่ะทำให้อาจารย์แพทย์บาดเจ็บสาหัสอาการวิกฤตแพทย์ต้องส่งตัวขึ้นเครื่องมาผ่าตัดสมองที่กรุงเทพคดีนี้ตำรวจเกาะพะงันยืนยันนะคะว่าการสอบสวนพบหลักฐานชิ้นสำคัญมัดตัวผู้ต้องหาก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดช่วง2ทุ่มครึ่งของวันเกิดเหตุหรือว่า17นาทีก่อนเกิดเหตุโดยพบว่าผู้ต้องหาได้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2กระป๋องจากซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ 1.4 กิโลเมตรและเดินดื่มไปยังจุดจอดรถก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกมาชนอาจารย์แพทย์ค่ะส่วนพยานก็ยืนยันนะคะว่าหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาได้ลงมืออ๋อขออภัยค่ะได้ลงมายืนโวยวายเสียงดังคล้ายคนเมาเหล้าอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ผลตรวจปัสสาวะทางการแพทย์ยืนยันว่าพบสารเสพติดประเภท2หรือโคเคนในร่างกายและผู้ต้องหาไม่มีใบขับขี่ไทยหรือว่าใบขับขี่สากลมีเพียงใบขับขี่ของอังกฤษอีกทั้งรถจักรยานยนต์ที่นำมาขี่ยังขาดการต่อภาษีประจำปีตั้งแต่ต้นปี2568และไม่ได้จัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.เกาะพะงันแจ้ง7ข้อกล่าวหานะคะอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสขับรถแล้วหนีไม่ให้ความช่วยเหลือขับรถโดยฝากขังแล้วก็มีอีก คดีนึงนะคะก็คือไม่มีอีกข้อกล่าวหานึงก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถเสพยาเสพติดประเภท2หรือโคเคนและขับรถขณะเมาสุราค่ะซึ่งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธ2ข้อหาก็คือขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดรถและให้การช่วยเหลือหรือหลบหนีและขับรถในขณะเมาสุราซึ่งวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนก็ส่งตัวผู้ต้องหาไปยื่นฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยค่ะ

0: โดยยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูงและผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเกรงว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวจะลักลอบหลบหนีออกนอกประเทศค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับกองทัพสหรัฐประกาศว่าได้ยิงโจมตีอิหร่านรอบใหม่แต่ว่าเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตัวเองมุ่งทำลายฐานยิงขีปนาวุธและก็เรือวางทุ่นระเบิดครับกองบัญชาการกำลังของสหรัฐแถลงบอกว่าการโจมตีทางใต้ของอิหร่านเป็นการปกป้องกำลังพลของสหรัฐจากอันตรายจากอิหร่านโดยใช้กำลังอาวุธแบบจำกัดในขณะที่กำลังอยู่ระหว่างการหยุดยิงพุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรืออิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซขณะนี้ยังไม่มีทีท่าอย่างเป็นทางการของอิหร่านมีเพียงรายงานของสื่อมวลชนว่าอิหร่านกำลังสืบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยยังไม่รู้ว่ากระทบกับการหยุดยิงและการเจรจาที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ก่อนหน้านั้นครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเพิ่งแถลงว่ามีความคืบหน้าการเจรจากับสหรัฐแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุข้อตกลงใดๆกันได้ตามที่สหรัฐกล่าวอ้างโดยเป็นการให้ความเห็นขัดกับมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กล่าวไว้ว่าการเจรจาคืบหน้าไปอย่างดี2ฝ่ายสามารถร่างข้อตกลงได้เกือบจะเสร็จสิ้นแล้วระบุด้วยนะครับว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามจากกระแสข่าวที่ออกมาคาดว่าทั้ง2ฝ่ายจะทำบันทึกความเข้าใจที่กำหนดให้ขยายเวลาการหยุดยิงแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซและกรอบการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านดังนั้นจึงเป็นเพียงการตกลงกันเฉพาะหน้าโดยยังมีประเด็นขัดแย้งมากมายไม่ว่าจะเป็นมาตรการลงโทษต่ออิหร่านทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้ตลอดจนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านครับ
0: เข็มโสกาอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาวัย72ปีได้รับพระราชทานอภัยโทษขณะกำลังรับโทษจำคุกนาน27ปีในความผิดฐานกบฏค่ะเข็มโสกาที่กำลังรับโทษจำคุกนาน27ปีในความผิดฐานกบฏได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยฮุนเซนประธานรัฐสภาและรักษาการประมุขกัมพูชาในปัจจุบันได้ลงนามในคำสั่งพระราชทานอภัยโทษเข็มโสกาซึ่งเป็นศัตรูทางการเมืองในนามของกษัตริย์นโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาขณะที่นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตแถลงว่าการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติเข็มโสกาอดีตผู้นำพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ซึ่งถูกยุบไปแล้วนะคะถูกจับกุมตั้งแต่ปี2017จากหลักฐานคลิปวิดีโอที่เขาพูดว่าได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหนุนประชาธิปไตยหลายกลุ่มของสหรัฐเขาถูกศาลกัมพูชาตั้งข้อหากบฏแต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อมาศาลกัมพูชาตัดสินเมื่อเดือนมีนาคม2023ให้เขามีความผิดจริงในข้อหากบฏและสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติอันหมายถึงสหรัฐเพื่อโค่นล้มฮุนเซนที่ปกครองกัมพูชาติดต่อกันเกือบ40ปีและต้องรับโทษจำคุก27ปีโดยให้กักบริเวณในบ้านพักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและสิทธิพลเมืองตลอดชีวิตซึ่งชาติตะวันตกและกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มมองว่าข้อหาความผิดดังกล่าวเป็นการกุเรื่องให้ร้ายป้ายสีและกลั่นแกล้งทางการเมืองค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหาร

0: ารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: เป็น4เพลงใน2ช่วงนะคะตั้งแต่มหานครออนไลน์ฮิตแนะนำกันมาค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆจากที่ไหนบ้างนะคะมีทั้งเมื่อกี้คุยกับเจ๊สีเราไปแล้วนะคะที่สามโคกหนุ่มเหลือน้อยจากแพร่ค่ะคุณป้าแป๋วจากลาดกระบังคุณติ๋มจากหนองจอกคุณเน่งจากบึงกลุ่มคุณณนงจากแพร่กษาก็คุยไปแล้วขนมไทยยางตลาดกาฬสินธุ์ค่ะก็ไม่ได้คุยโทรศัพท์แต่ก็เปิดเพลงให้ฟังคือยังคอยที่ซอยเดิมนะคะแล้วคุณพงศักดิ์จากคลองสามวาค่ะคุณกุลจากสมุทรปราการก็บทเพลงที่แนะนำมาก็พยายามเปิดให้ได้มากที่สุดนะคะสำหรับมหานครออนไลน์ฮิตก็จะมีเพลงเสียงร้องของคุณพรชัยวรรณศรีกับเพลงกลิ่นแป้งแห่งความหลังตามมาด้วยเพลงยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนนะคะสำหรับเพลงฮิสตอรี่ค่ะเรื่องราวของความคิดถึงสองหนุ่มแรกคิดถึงคนรักแต่สองสาวเนี้ยคิดถึงครอบครัวคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านนะคะก็เสียงร้องของน้องต่ายอรทัยที่จบไปก่อนนั้นก็คือหอมกลิ่นข้าวจี่นะคะน้องเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรนะหอมกลิ่นข้าวจี่เอาลบไปแล้วด้วยดูดิเขาชื่อถ้าช็อตคุณผู้ฟังขออภัยค่ะหอมกลิ่นข้าวจี่นี่เสียงร้องของบุญตาเมืองใหม่เอ้นะคะซึ่งเห็นน้องได้ใช้ชีวิตคู่กับเกษมคมสันมีลูกมีเต้าน่ารักเชีย

นะคะถึงบอกเออคนเราพอได้ใช้ชีวิตด้วยกันนั้นก็ต้องต่อสู้ต่อไปนะคะในวันที่เรามีชื่อเสียงที่พอจะหาทำมาหากินได้แต่พอถึงวันนึงที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันก็ต้องมาปรับเปลี่ยนที่ตัวเองจะทำยังไงให้ชีวิตของเราและครอบครัวอยู่ได้ก็ต้องแก้ไขกันไปสำหรับเรื่องราวของการสู้ชีวิตตรงนี้เป็นเพลงฮิสตอรี่ที่สองสาวมาใช้ชีวิตในเมืองหลวงแล้วก็คิดถึงที่บ้านนะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนช่วงเพลงฮิสตอรี่ด้วยค่ะ

0: ครบรอบ22ปีของ FM 95ของเราก็จะไปจัดกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงอำเภอเขาตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะซึ่งทางอสมทนั้น LGM FM 95ร่วมกับอสมทจันทบุรีค่ะ FM 95.25 ค่ะได้จัดการจัดงานตรงนี้ขึ้นเราก็จะไปแบ่งปันน้ำใจให้กับโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะซึ่งมาต่อเติมรอยยิ้มให้กับเด็กๆมอบส่งต่อสิ่งดีๆทั้งความสุขในการที่เขาจะได้เรียนอย่างมีความพร้อมนะคะบางทีเด็กๆ เนี่ยไม่ได้รับโอกาสที่ดีเราก็ต้องช่วยกันค่ะเพราะว่าเด็กเราเด็กก็จะต้องโตเป็นอนาคตของชาติแน่นอนการที่เราได้ป้อนในสิ่งดีๆให้เขาเขาก็จะได้มีคุณสมบัติที่ดีเป็นเด็กที่มีคุณภาพที่โตขึ้นไปแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเหมือนกันทาง FM 95ของเราก็ร่วมกับอสมทจันทบุรีจัดตรงนี้ขึ้นมานะคะก็จะนำสิ่งดีๆไปบริจาคให้กับเด็กๆที่เขามีความต้องการไม่ว่าจะเป็นโต๊ะสีที่ไปปรับปรุงอาคารเรียนนะคะหลายๆอย่างซึ่งถ้าใครที่จะร่วมกันทำตรงนี้ก็สามารถติดต่อมาทาง FM 95ได้นะคะหรือที่เบอร์โทรศัพท์0814242743นะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องการการสนับสนุนทั้งเป็นสีที่จะมาทาภายในอาคารภายนอกอาคารนะคะสีทารั้วโรงเรียนด้วยแล้วก็ชั้นวางหนังสือในห้องสมุดชั้นวางสื่อการเรียนการสอนนะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสจำนวน3ชุดนะคะแล้วก็ใครที่จะบริจาค ก็สามารถสมทบได้ที่บัญชีโรงเรียนเลยค่ะรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะคะธนาคารกรุงไทย2420377397นะคะนี่คือเลขที่บัญชีหมายเลขบัญชีนะคะสำหรับการงานนี้ก็จะมีเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะไปร่วมสนุกสนานมอบความสุขให้กับเด็กๆแล้วก็คนที่มาร่วมงานด้วยทั้งท็อปพัสสุพัฒน์โจโจ้โดมินันต์ปีเตอร์ฟอร์ติฟายจอบิยอนแล้วก็ดีเจจากลูกทุ่งมหานครทั้งพอวสุมีคณชัยพิมดานะคะที่ไปมอบความสุขผ่านเสียงเพลงตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2นี่แหละนี่คือสิ่งที่จะเป็นกิจกรรมดีๆที่เราได้ร่วมกันทำแล้วก็มอบให้กับสังคมนะคะใครที่สะดวกนะคะสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนได้เลยนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะช่วยกันนะคะสำหรับคนที่มาร่วมบุญก็เยอะเลยนะคุณหมออวยชัยนะคะร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีคลองตันเพศัตว์นะคะ Power Stainless Steel นะคะ Tesco Engineerพี่หมีพี่จ๊าบร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพรกษาซอย5ค่ะไอศกรีมโดยดีเจอุ้มและบางปลาลูกชิ้นโดยป้าสีสามโคกคาทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะคะซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะคะซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานน้ำผึ้งสยามบีซีเครดและผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ค่ะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครสุปริน
0: ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ค่ะถ้าว่าหลายคนไปไม่ถูกที่ไม่ถูกทางมันไม่ใช่ที่ของเราเราต้องหาที่ของเราเถอะแล้วก็ฮึบฮึบขึ้นมาสร้างกำลังใจให้กับตัวเองในขณะเดียวกันถ้ามีกำลังใจเล็กๆจากคนรอบข้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีแน่ๆเลยเหมือนเพลงนี้ค่ะขอกำลังใจหนูเล็กกับก้าและลูกชายน้องวินนะคะวินิธาต้องลาไปด้วยเพลงนี้ค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่นะคะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยใครก็ขายอะไรตรงไหนเฮงๆๆทุกคนค่ะเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังพรุ่งนี้10โมงเช้าเรากลับมาเจอกันโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าไปขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาวันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลรุทธพลปิดประตูถอดกำไร EM ทักษิณไม่เข้าเงื่อนไขพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะขอพระราชทานอภัยโทษและปลดกำไร EM ว่ามีหลักเกณฑ์อยู่3เรื่องคือความเจ็บป่วยการประกอบอาชีพและภูมิลำเนาไม่มีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง3ข้อไม่น่าจะเป็นเงื่อนไขในการถอดกำไร EM ได้ซึ่งใน2สัปดาห์ที่ผ่านมามี1เคสได้ปลดกำไร EM แต่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเลขาครม.เผยยื่นเอกสารชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงินต่อศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นางณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งจะส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลใดชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ขณะที่นายอนันต์แก้วกำเนิดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่าได้ส่งร่างคำแถลงชี้แจงในภาพ

0: รวมไปแล้วซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายนพดลเพรีฤกษ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่าร่างคำแถลงดังกล่าวได้มีการส่งให้กับคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจทานเรียบร้อยแล้วพริชชำแหละระบอบสีน้ำเงินเผยร่างรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนจ่อยื่นในสัปดาห์นี้นายพริชวัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความหมายของระบอบสีน้ำเงินว่าหมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ซึ่งเปิดช่องให้กระบวนการเลือกสว.เป็นการเลือกกันเองและไม่ยึดโยงกับประชาชนทำให้กลุ่มการเมืองสามารถเข้ามาแทรกแซงและควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้สำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยมองว่ามีเป้าหมาย2แนวทางคือการขัดขวางไม่ให้เกิดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ยังคงอยู่ต่อไปหรือหากต้องมีการจัดทำใหม่จะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของกลุ่มของตนสามารถผูกขาดคัดเลือกผู้ร่างและกำหนดเนื้อหาได้นายพริชตั้งข้อสังเกตถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอให้การเห็นชอบเนื้อหาต้องใช้เสียงสว.ถึง2ใน3ว่าเป็นความพยายามรักษาอำนาจชี้ขาดไว้ที่สว.ซึ่งค้านสายตาประชาชนเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าพรรคภูมิใจไทยประเมินว่าตนเองสามารถควบคุมเสียงสว.ได้ถึง2ใน3หรือไม่ส่วนของพรรคประชาชนมีกำหนดยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ร่างในสัปดาห์นี้โดยยึดหลักการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สว.ในการชี้ขาดเนื้อหาสำหรับกรณี89สว.ออกมาแถลงโต้ปฏิเสธระบอบสีน้ำเงินนั้นชวนสังคมจับตากรณีมีชื่อสว.130คนอยู่ในรายชื่อของสำนวนคณะไต่สวนคณะที่26ของกกต.ที่มีมติส่งเรื่องไปยังศาลและดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา229คนในคดีหัวสว.และอีก1เดือนคาดว่าจะเป็นจุดตัดสำคัญของคดีดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: 3เพลงนะครับนะมันต้องบอกรักอะไรกันบ้างนะครับผมมันต้องเติมความหวานให้กันทุกวันนะครับลูกพี่นะครับผมนี่คือเสมือนดวงใจนะฮะก็เปรียบเสมือนนะครับชาวคณะทุกท่านนะครับเป็นดั่งดวงใจของเฮียนะครับรักไม่ต้องเยอะนะครับรักกันวันละเล็กวันละน้อยนะครับแต่รักไม่เคยจืดจางนะครับมีแต่เพิ่มเติมมากขึ้นทุกวันนะครับดูเพลงแต่ละเพลงนะครับนะเพลงที่2ครับลูกพี่มีเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับดาวใต้ปลายพยานะครับรวมถึงงานจากพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนะครับแค่อยากให้รู้ว่ารักนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆครับผม
1: คิดมาราธอน
0: แอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่26พฤษภาคมนะฮะเป็นวันอังคารที่ค่อนข้างร้อนหน้าไหม้นะครับใครที่ทำงานกลางแจ้งก็หลบแดดนิดนึงนะครับจิบน้ำเยอะๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนจริงๆนะครับนะด้วยความเป็นห่วงนะฮะสำหรับท่านที่ต้องทำงานกลางแจ้งนะส่วนใครที่อยู่ในออฟฟิศนะครับอยู่ในห้องแอร์ก็โอเคนะก็ทำงานไปเรื่อยๆสบายๆนะครับรวมถึงนะครับชาวคณะที่เคารพของเฮียนะครับแม่ๆนะครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับเที่ยงๆอู๋แดดดีแบบนี้แม่อย่าเพิ่งเปิดแอร์นอนครับผมแม่เข้ามาทักทายกับเฮียก่อนนะครับได้ทุกบ้านทุกด้อมนะครับแม่นะแม่เข้ามาขอเพลงนะลูกๆคนไหนนะแม่รักนะแม่ขอเพลงทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปกินข้าวพักผ่อนนะฮะแข็งแรงแม่ค่อยมาเล่นกับเฮียต่อได้เลยนะครับนะแล้วก็พี่ๆด้วยครับผมพี่ๆทุกท่านฮะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็แวะเข้ามาสวยๆไม่ต้องเข้ามานานครับเข้ามานาที2นาทีก็พอนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับนะมันจะได้ขึ้นชื่อลูกพี่เวลาที่เฮียมาทักทายจะได้รู้ว่าใครเนี่ยเข้ามากดบ้างนะครับนะเหมือนเป็นการเช็คชื่อไปในตัวนะครับนะแล้วก็ใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับนะแหมวันนี้อากาศดีนะครับแหมท้องฟ้าแจ่มใสชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพของผมก่อนนะครับนะมีน้องเนยนะครับมีพี่หนูเพียรพี่มาลิกิตทวีพี่นวลขจรนะพี่รักคณาพี่แดงพี่วิไลวันพี่มนทาพี่ฟาริดานะครับพี่จิตตานะครับมีพี่ต้นนะครับนะคุณอุสาวิทย์นะฮะมีพี่ประจักษ์พี่หนึ่งฤทัยพี่เหมือนมะม่วงไม่ร่วงก็โดนสอยนะครับแม่ชอบจังนะครับพี่บัณฑิตนะครับพี่จนาพรพี่เจ้านะฮะพี่จำลองก็มาแล้วนะครับขออนุญาตทักทายนะครับวันนี้ชาวคณะคึกคักนะครับผมมีพี่กันสุดานะครับมีพี่เบิร์ดนะครับพี่สมพรพี่สุวิมลพี่กฤชมนพี่กิติยานะครับพี่น้อยหนาพี่มาลีพี่กุ้งนะครับพี่สุนิสานะครับมีพี่ขวัญดาวนะครับพี่วันนีแล้วก็มีพี่นิสาพี่จุ๊บแจงพี่กุลดาพี่เชนพี่สิริพรพี่วิไลพรนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะครับลูกพี่นะวันนี้พี่สุวิมลมาเร็วนะครับนะมาเร็วนะฮะมีพี่ขาวดอนพี่อ้วนพี่วันวิสานะครับนะพี่ประคองพี่มนทานะครับพี่หนูริงนะครับชาวคณะของเรานะครับแล้วก็มีพี่อรุณแสงสอนเมื่อกี้ก็แวะเข้ามาทักทายกันนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวนะชาวคณะโรสติ๊กเกอร์แล้วนะครับนะพี่สุนีนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะพี่เนาก็มา

วนะครับน้องแม็กกี้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียมาไหว้ลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของมาจ้าในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้ก็มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับลูกพี่แถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดรถ

งานจากวงอนัสนะฮะนี่คือสันลักยานะครับเอาตอนนี้ผมก็ปูเสือรอชาวคณะอยู่นะฮะใครที่กดไม่ค่อยติดนะครับแล้วอู้อยากจะคุยกับเฮียมากเลยนานๆจะได้คุยกันนะตอนนี้ก็ปูเสือรออยู่นะครับลูกพี่กดเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าหลังเพลงนี้นะครับหลบมาบ้านเราจ้ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับพี่เรียมนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่เรียมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ก็ขายอาหารค่ะขายอาหารตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อจ้า
1: โอ้แล้วอะไรของเราอร่อยสุดครับตามสั่งครับพี
2: ่กะเพราเนื้อเปื่อยกะเพราเนื้อย่างจ้ะ
1: อ๋อเป็นแบบใส่เนื้อโดยเฉพาะเลยเนาะพี่เหลี่ยมเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะ
1: ครับลูกค้าเยอะไหมวันนี้ครับ
2: ลูกค้าเยอะค่ะตอนนี้กำลังเก็บร้านค่ะวันนี้ลูกค้าเยอะมากค่ะ
1: ดูพี่ขายตั้งแต่กี่โมงครับพี่เหลี่ยมครับ
2: ตอน9 โมงเช้าเราจะเริ่มประมาณ3 โมงเย็นนะคะแต่ประเดี๋ยวนี้ลูกค้าเยอะแล้วก็ขายดีเป็นพิเศษเลยค่ะ
1: ครับปกตินี่ก็คือจะหมดบ่ายสามแต่วันนี้คือบ่ายโมงคือหมดแล้ว
2: ค่ะ
1: อู้แสดงว่าของเราอร่อยมากใช่ไหมครับพี่เรียมครับ
2: ก็คงอย่างนั้นมั้งคะ
1: อร่อยมากหรือทำน้อยพี่เรียม
2: อร่อยมากค
1: ่
2: ะ
1: โอเค
2: คือเนื้อ2 ขีดค่ะวันหนึ่ง
1: ครับเดี๋ยว2 ขีดมันนิดเดียวเองพี่เรียม
2: ซื้อเนื้อวันนึงประมาณ5 โลค
1: ่
2: ะ
1: โอ้นี่เขาเรียกมีของนะพี่เรียมนะนี่ผมแนะนำนะต้องไปฝากร้านช่วงท่านผอ.นะโอ้รับรองลูกค้าเยอะกว่านี้อีกพี่
2: ฝากแล้วค่ะ
1: ฝากแล้วใช่ไหมโอ้ดีแล้วจะได้ปังๆนะพี่เรียมนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมวันนี้อยากฟังเพลง
2: ค่ะฟังเพลงปริญญาลูกไม้ช้าของพี่นางอะค่ะ
1: ครับผมมอบให้ใครไหมครับพี
2: ่ทุกคนเลยที่เป็นแม่ของที่เลี้ยงลูกทุกคนแหละค่ะ
1: ครับแม่ฟังแล้วชื่นใจเนาะพี่เรียมเน
2: า
1: ะจ้าได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่เรียมมากเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีคณัตชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับน้องกุ้งสุธิราชนะครับนี่คือเทพีบ้านไพรนะฮะก็เป็นงานนะครับมหานครคาราฟูปาร์ตี้นะครับนะ2025นะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับเอามาครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังเฮียนะครับ FM 100.5 นะครับ MCOT News นะฮะก็ภูมิใจนำเสนอนะครับการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นะที่ชาวคณะไม่ควรพลาดนะเป็นทริปพิเศษนะที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะครับ The Regent Tale นะฮะล่องสองแควอโยธยานะฮะกับ3กูรูแห่งยุคนะฮะก็เรียกว่ามาร่วมย้อนรอยนะครับวีรกรรมองค์ดำนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับบนเส้นทางนะฮะเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยานะครับ3วัน2คืนนะครับในวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้นะซึ่งไฮไลท์สำคัญครับลูกพี่นะฮะลูกพี่จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะฮะแล้วก็มีพี่สุวิทย์สนธิประภานะฮะสุทธิประภานะครับแล้วก็มีพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์นะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกนะแล้วก็สนุกสนานนะครับโอ้ยฟิลมันตลอดการเดินทางนะฮะแล้วก็เดินทางแบบเหนือระดับนะด้วยรถโค้ชนะครับ VIP ด้วยนะครับนะแล้วก็พักโรงแรมหรูนะฮะพร้อมกับอาหารแบบรสเลิศทุกมื้อนะฮะทั้งหมดนี้เพียงแค่ 15,900 บาทต่อท่านนะฮะก็รีบจองที่นั่งด่วนนะครับที่เบอร์นี้นะครับ0944803076นะครับย้ํา0944803076นะครับเบอร์ที่2นะครับ0943966649นะครับนะเอาย้ํา0943966649นะครับแล้วก็เบอร์ที่3นะครับ0868251444นะครับย้ำ0868251444จ้า

0: จากน้องตะกะแตนนะครับนี่คือรอเป็นคนถัดไปนะฮะมีขอโทษที่ทำให้รอน้องป๊อปปี้ด้วยนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการคุยกันในช่วงของพาเรดนะใครที่นานคุยกันทีนะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะพร้อมกับเพลงที่อยากจะฟังกดมาที่เบอร์นี้ครับลูกพี่022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรดนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เดี๋ยววันนี้เรื่องงานจากน้าหมูพงเทพนะฮะกับวันเวลานะครับเดี๋ยวผมย้ำเบอร์ช้าๆนะครับ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายรัวๆได้เลยจ้ะ

0: นี่คือ
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา

0: ยนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลเร่งสอบเหตุมิคาซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันถูกทำร้ายกลางสุขุมวิทสั่งเข้มดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติจากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมิคาซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวฟินแลนด์ถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาคาดว่าเกิดจากการโจมตีแบบสุ่มระหว่างท่องเที่ยวพื้นที่สุขุมวิทกรุงเทพมหานครจนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและสำนักข่าวต่างประเทศล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเบื้องต้นพบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ23นาฬิกาผู้เสียหายเดินเท้าจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4และกำลังข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าแยกนานาต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าตนได้รับบาดเจ็บกระทั่งมีพลเมืองดีแจ้งว่ามีเลือดออกที่ขาจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เย็บ28เข็มเบื้องต้นผู้เสียหายยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ด้านพนักงานโรงแรมในพื้นที่เล่าว่ามีนักท่องเที่ยวรายอื่นเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันตำรวจจึงได้ระดมกำลังฝ่ายสืบสวนเพื่อไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวผู้ขับขี่และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดต่อไปชายเมายาคลั่งกลางเมืองศรีสะเกษชักปืนจ่อยิงตำรวจระหว่างตรวจค้นตำรวจงานจราจรเมืองศรีสะเกษเรียกตรวจชายขี่รถจักรยานยนต์ท่าทางมีพิรุธบริเวณถนนรัตนวงศาช่วงระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจค้นกลับพบอาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจากนั้นชายต้องสงสัยพยายามคว้าอาวุธปืนขึ้นจะยิงใส่ตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้จากนั้นคนร้ายอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าไปภายในป่าหญ้าข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1หลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกนรินทร์บุบตาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษสั่งการด่วนระดมกำลังปูพรมไล่ล่าคนร้ายทราบชื่อภายหลังคือนายดนัยทวีอายุ21ปีเจ้าตัวอยู่ในอาการคลุมคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องพยายามเอาศีรษะโขกกับกระบะรถตำรวจหลายครั้งพร้อมกัดลิ้นตัวเองตะโกนว่าอยากตายและจะกระโดดออกจากรถในรถจักรยานยนต์พบยาบ้า4เม็ดซุกซ่อนอยู่นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกพร้อมกระสุนปืนขนาด .386 นัดบรรจุอยู่ภายในแมกกาซีนปืนครบชุดโดยคนร้ายยอมรับว่าเสพยาบ้ามาและมีอาวุธปืนทั้งหมดเป็นของตนเองจริงตำรวจได้คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายวราวุธหนุนกนอจับมือศาสตร์ศึกษาธิการและอว.เชื่อมโยงการศึกษายกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับรถ EV โดยเร็วในวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์หนึ่งแนวทางการช่วยเหลือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มที่อยู่ในส่วนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ EV จนปรับตัวไม่ทันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแผนเชิงรุกเตรียมความพร้อมด้านทักษะแรงงานรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างเป็นระบบโดยส่วนแรกได้เร่งประสานความร่วมมือปรับหลักสูตรเน้นทักษะแห่งอนาคตเร่งประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับนักเรียนนักศึกษามุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นต่อรถยนต์ EV เช่นการเขียนโค้ดการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าโดยได้นำร่องโครงการแซนด์บ็อกซ์ร่วมกันกับวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่างในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่ตลาดต้องการเมื่อนักศึกษาจบออกมาจะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานบริษัทต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 5,000 แห่งได้ทันทีนอกจากนี้จะตั้งกนอ.อคาเดมี่ร่วมกันกับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนความรู้ปรับเปลี่ยนทักษะให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานรุ่นใหม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยหมีธนัชชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้ว1สายสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียมี
1: สวัสดีครับพี่นัน
2: ค่ะ
1: พี่นันเพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้
2: ร้อนมากถึงมากที่สุดแล้วมา2วันแล้ว
1: โอ้เหรอไม่มีฝนเลยเหรอครับพี
2: ่ไม่มีมีแต่ฟ้ามาเมื่อวานนี้มาก็มาเย็นเย็นอยู่นะเออมาหลายชั่วโมง
1: ครับแบบตกปล่อยๆใช่ไหม
2: ไม่ปล่อยอย่างแรงเลย
1: โอ้ช่ำเลยใช่ไหมแบบหนักเลยใช่ไหมพี่
2: จะช่ำแป๊บนึงแล้วก็ร้อนกลับมาเหมือนเดิม
1: โอ้ก็เขาเรียกว่าแบบเย็นแป๊บนึงแล้วกลับมาร้อนเหมือนเดิมเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับเอาแล้วช่วง
2: แต่เขาได้ยินเสียงเฮียก็เย็นขึ้นเยอะ
1: ชอบตรงนี้แหละครับพี่เราแบบเราต้องหยอดกันเองนะครับพี
2: ่ก็มีคำว่าหยอดได้มาเลยหยอดเอง
1: ใช่ครับพี่เราต้องมาหยอดกันเองแบบพูดจาดีๆกันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกันเองนะพี่นันเน
2: า
1: ะครับแล้วช่วงบ่ายนี้ต้องทำอะไรบ้างครับพี่นัน
2: อุ้ยช่วงบ่ายช่วงเช้าๆก็ทำงานแต่เช้ากลางคืนก็ทำงานเนี่ยแต่เดี๋ยวมันก็ถ้าร้อนก็หยุด
1: ครับเอาเล่าหน่อยเล่าหน่อยช่วงเช้าทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ก็ช่วงเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็ตีสี่ก็มาหาเตรียมกับข้าวหุงข้าวนึ่งข้าวไว้ให้พ่อก็ไม่สบายต้องทำให้เสร็จก่อนที่เขาจะตื่นเขาตื่นประมาณแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงก็เอาพ่อไปอาบน้ำทำแผลให้แกแล้วก็ให้แกกินข้าวกินยาแล้วแกก็นอนทั้งวันก็คอยอยู่ใกล้ๆแกนี่แหละเวลาแกจะลุกก็คอยประคองแกช่วยแกลุกขึ้น
1: คือดูแลคุณพ่ออยู่ที่บ้านใช่ไหมครับพี่นัน
2: ใช่ดูแลพ่อที่ทำงานด้วยรีดผ้าด้วยรับรีดผ้าด้วยค่ะ
1: อ๋อครับตอนนี้เป็นไงครับแบบธุรกิจดีไหมครับพี่รีดผ้าของเรา
2: ก็พอได
1: ้ครับ
2: ก็พออยู่ได้อะ
1: วัน
2: อยู่ที่บ้านเราบ้านไม่ได้เช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อ
1: ดีจังเลยวันหนึ่งประมาณกี่ชุดพี่รับกี่ชุดพี่นันครับรีดผ้ารับกี่ชุดวันหนึ่ง
2: มันรับเป็นเจ้ารับต่ออาทิตย์นึงเขาก็จะส่งมาเนี่ยเจ้าเดือนนึงก็500-600เนี่ยใช่มันหลายเจ้าไง
1: ห้าร้อยตัวเหรอหรือว่าห้าร้อยบาท ไม่กำลังงงว่าพี่รีดไหวหรือ500ตัว
2: ที่นี่ก็ประมาณสัก300กว่าบาทเนี่ยต่อบุคคล
1: ครับก็คือเขาเรียกว่ารับอีเวนต์เป็นตอนนะครับเนื้อพี่นันเนาะ
2: ใช่อาทิตย์น
1: ึ
2: งเขาก็จะใส่
1: เป็นจ็อบ
2: พี่สาวเขาก็มาส่งที
1: ่
2: บ้านใช่ค่ะ
1: โอเคเขาเป็นนายตัวเอง
2: เมื่อก่อนก็ไปอยู่กรุงเทพไงแล้วพอกลับมาบ้านเขาก็หางานให้ทำอย่างเงี้ยพ
1: ี่
2: สาวเขาก็ทำงานรับราชการแล้วก็เลยหาลูกค้าให้อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: น่ารักเน
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: เอาได้พี่นันวันนี้อยากฟังเพลง
2: คืนคำ
1: ของนวกะโอ้นี่เพิ่งจ่อชีวิตเองเนาะ
2: จ้า
1: เอาได้ครับพี่นันมอบไปใครไห
2: มมอบให้พี่สุดยอดหลวงมณพงษ์แล้วก็ให้คุณสุรเดชเขียนชายแดนหน่อยนึง
1: ครับ
2: แล้วก็ให้บอกโอ๊ตแล้วก็ให้เฮียมีให้ขอบคุณน้องเมย์ด้วย
1: ครับ
2: ก็F495ทั่วโลกเลย
1: ได้เลยครับขอบคุณมากงั้นเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ของเรานิดนึงนะ
2: ค่ะเฮียนำเลย
1: เดี๋ยวผมนำทาง
2: เฮียนำเลยเพราะสมองไม่สั่งงานสมองมันสั่งแค่ให้คิดถึงเฮียก็พ
1: อชอบจังเลยหยอดอย่างนี้เอามาเดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี่นะฮะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: วันนี้ขอบคุณพี่นันมากเลยนะ
2: ค่ะขอบคุณเฮียมากนะคะขอบคุณน้องเมย์มากนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีจ้า

0: 4เพลงนะครับโอ้โหอย่างช้ำนะครับผมนะฮะวันนี้ชื่อชุดว่าสาบานไม่ช่วยนะครับเมื่อใจหมดรักนะฮะนะในช่วงที่ยังเขาเรียกว่ายังมีความรักที่ดีต่อกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วนะฮะต้องใส่ใจนะครับพูดจากันดีๆนะครับนะคอยเป็นห่วงเป็นใยสิ่งเหล่านี้นี่สำคัญที่สุดนะฮะ4เพลงนะครับมีเจ็บหัวใจจากพี่เสกนะครับมีคืนคำนะครับนวกะนะฮะไปถอนคำสาบานนะครับพี่สอนพี่อ้อพี่ตองนะฮะแล้วก็มีถอนคำสาบานจากพี่สตรีดวงสว่างนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับรีบเข้ามาตอบกันนะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมาเฉลยแล้วก็ช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้นะครับมาเติมความเย็นกันบ้างดีกว่านะครับผมเข้าไปดูในเว็บกระปุกนะฮะก็มาพูดถึงเรื่องของสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะครับเอามาดับร้อนนะครับแล้วก็ดื่มแล้วก็เติมความสดชื่นนะครับให้กับร่างกายของเรานะครับนะที่เราแนะนำนะครับนะมีใบบัวบกนะครับนะผมคิดว่าชาวคณะรู้จักอยู่แล้วนะครับน้ำใบบัวบกเนี่ยนะครับก็เขามีฤทธิ์เย็นนะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยแค่แบบลดอาการช้ำในนะฮะสรรพคุณเนี่ยเขามีช่วยดับพิษร้อนนะครับระบายความชื้นในร่างกายนะครับนะก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ดีในบ้านเรานะครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับน้ำใบบัวบกนะฮะสองคือใบเตยนะครับน้ำใบเตยเนี่ยก็หอมชื่นใจนะครับช่วยดับกระหายคลายร้อนนะครับแล้วก็มาบำรุงหัวใจนะฮะแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับนะอันนี้ก็สดชื่น3ครับผมก็คือนักแก้ห้วยนะครับนะอันนี้คือคนไทยชอบอยู่ละนะคือดื่มคลายร้อนนะครับนะแล้วก็รสชาตินี่ก็หอมหวานนะครับนะแล้วก็ช่วยเรียกว่าบรรเทาอาการร้อนในร่างกายได้ดีนะฮะแล้วก็ช่วยลดอาการเวียนหัวนะครับแล้วก็มีเรียกว่าสรรพคุณอื่นๆที่ดีกับสุขภาพอีกเยอะมากเลยนะครับน้ำแก้ห้วยนะฮะแล้วก็4หล่อหางกล้วยนะครับนะอันนี้ก็ดีนะครับนะก็คือเป็นสมุนไพรที่มีรสหวานเย็นนะฮะแล้วก็ช่วยลดอาการกระหายน้ำคลายร้อนนะครับนะแล้วก็ดีกับสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่4ที่เราแนะนำนะครับแล้วก็อีกสักอันนึงแล้วกันนะครับ5คือน้ำมะตูมนะครับก็เป็นผลไม้ที่มีรสขมหวานนะครับแล้วก็มีสรรพคุณในการช่วยลดอาการร้อนในร่างกายนะฮะดับกระหายได้ดีนะฮะแล้วก็สามารถมาต้มเป็นน้ำสมุนไพรที่บำรุงร่างกายลดอาการท้องผูกแล้วก็ช่วยขับเสมหะได้ด้วยนะครับนะก็เป็นเรียกว่าเป็นน้ำสมุนไพรไทยนะฮะที่แบบโอ้ยดื่มแล้วชื่นใจนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากกระปุกด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชาวร็อกครับชาวร็อกนะฮะนี่คือ13รอน้องนะครับจาก Sky Pass นะฮะแล้วก็ฟิชเชอร์ลิงนะฮะจากคุณมอสนะฮะขจรจารุกุลนะสังกัดดานะฮะการดาสตูดิโอนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะฮะพี่ปิ๊กนะฮะขจรจารุกุลนะฮะแล้วก็เรียบเรียงคำร้องทำนองนะพี่ปิ๊กนะฮะแล้วก็เรียบเรียงคุณก๊อกเรคคอร์ดนะฮะใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: 2เพลงนะครับในชาร์ตของเรานะครับแม่ฟังแบบนวลๆนะครับรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากน้องพิมดาตอนนี้อยู่ในฮิตที่18นะครับแล้วก็มีอบอวนนะครับโอ้เพลงนี้ก็พลิ้วมากเลยนะครับจากพี่เล็กรัชเมธนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้เดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะฮะเพราะว่าเรากำลังจะเฉลยแล้วนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทาราแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือเค้กแบล็คฟอเรสต์ครับผมนะฮะขอบคุณข้อมูลจากเวสต์โคสต์เยอรมันนิวส์ด้วยนะครับนะข้อวันนี้ชาวคณะตอบถูกหลายท่านนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะวันนี้ก็ค่อนข้างยากนะฮะมีพี่รัสซี่นะครับมีพี่ละไอนะครับมีตะป๊อปนะพี่อรุณแสงสอนพี่ประคองพี่กล้วยชูไพรพี่ขวัญเรือนมีน้องแชมป์พี่นิรมัยมีน้องเนยมีน้องนับดาวแล้วก็มีน้องมังกรนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าเค้กแบล็คฟอเรสต์นะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยย่อแม่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้เป็นช่วงเดียวที่ต้องกดเข้ามาจองสายนะครับลูกพี่กดเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสเข้าเกมด้วยนะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เอากลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันบ้างนะครับโอ้วันนี้คึกคักนะมีพี่กุลสมุทรปราการนะครับพี่พลอยบางกอกใหญ่นะครับยายแสงบางนาพี่หนึ่งบึงกลุ่มคุณลุง935สนามหลวงนะครับแม่พรรังสิตนะครับมีป้ายาสมุทรปราการป้ากิ่งบางปะกงนะฮะมีคุณปลายฟ้าขอนแก่นนะพี่เปิ้ลอ่างทองมีน้องต้อจังหวัดแพร่แล้วก็มี

0: 2481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมได้เลยจ้า
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากอัศนีวสันต์นะจ๊ะคนสุดท้ายจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองตรวจ878อำเภอทั่วประเทศกรมการปกครองเตรียมฟันเด็ดขาดกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องยาเสพติดนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเพื่อแสดงจุดยืนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมยกระดับมาตรฐานผู้นำท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจสำหรับผลการดำเนินการพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนตรวจพบสารเสพติด47คนคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรประกอบด้วยมาตรการซีลชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคประชาชนร่วมเฝ้าระวังกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพบสารเสพติดในร่างกายถือว่าบกพร่องในหน้าที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งในอำเภอต้องดำเนินการสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดในอำเภอจะต้องรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็วครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบดำเนินการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพ.ศ. 2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,037 ล้าน 960,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการใช้งบประมาณในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการสำหรับโครงการระยะที่สองนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นระยะที่หนึ่งวัตถุประสงค์ผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการพื้นที่รวมทั้งผลิตครูที่มีทักษะสมรรถนะและศักย

0: ภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่าโดยในระยะที่2นี้ตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนรวม9รุ่นโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2570 ถึง 2578 และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี 2574 ถึง 2582 ในสถานศึกษาทั่วประเทศแม่ทัพภาคที่1ย้ำให้กำลังใจติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้กำลังใจติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยแม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจสอบถามอาการพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา17นายและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายหน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่กับการดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: โดยหมีคณัตชัย

0: คิดถึงบ้านเกิดนะฮะจากพี่เอกเอกชัยศรีวิชัยนะฮะแล้วก็มีแก้วปิ้งไก่นะครับแก้วมณีทรัพย์นะฮะก็จัดไปครับลูกพี่2เพลงรัวๆมหานครออนไลน์ฮิตเอามาเลยครับวันนี้ชาวคณะผมคึกมากเลยนะครับชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะตอนนี้ก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับนะทักทายน้องเนยนะครับพี่นิรมัยน้ําเมนะครับน้องนับดาวนะครับนะแล้วพี่ขาวดอนนะฮะก็เข้ามาทักทายกันก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับแล้วตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
1: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่ฤกษ์ดีนะครับผม
2: ครับ
0: วันนี้ลูกพี่อยู่แถวไหนครับ
2: อยู่บางพลีครับผม
0: บางพลีนะครับคลึ้มหรือยังครับพี่วันนี
2: ้ยังครับผมแดดครับผมตอนนี
0: ้ยังเปรี้ยงอยู่เลยนะพี
2: ่ครับยังร้อนอยู
0: ่ครับผมไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าสดใสนะครับวันนี้เดี๋ยวมาแก้มือกันนะครับพี่ฤกษ์ดีครับผม
2: ครับผม
0: มาครับลูกพี่ฮะผมขอรหัสเข้าเกมครับพี
2: ่ครับไก่เชฟเขย่ากุ๊กลอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับ
0: เป๊ะเลยครับลูกพี่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรตอบได้2ครั้งนะครับพี่เลือกดีครับผม
2: ครับ
0: สู้ๆนะพี่นะ
2: ครับผม
0: มาลูกพี่พร้อมนะ
2: ครับผม
0: มาครับผมเขย่ากล่องครับผมมาเขย่านะครับเบาๆสวยๆมาครับเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีเขียวลูกที่2คือสีเหลืองนะครับแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเขียวเหลืองแดงนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี
2: ่สีเหลืองครับผม
0: สีเหลืองนะครับเทมทะเลมเทมเทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่เขย่าคลุกโรยยังไม่ใช่ครับลูกพี่เอาละครับตอนนี้มีโอกาสอีก1ครั้งนะครับระหว่างสีเขียวกับสีแดงครับพี่
2: สีแดงครับผม
0: สีแดงนะครับเทมทะเลมเทมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องโอ้โหสุดยอดนะครับมาเฉลยเลยนะครับผมนะฮะแน่นอนอันสุดท้ายนะครับเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้พี่ฤกษ์ดีเป็นผู้โชคดีนะเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะพี่นะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะใครที่เล่นแล้วพลาดไปมาแก้มือส่วนมากก็จะผ่านนะครับผมเพราะว่าเราจะมีโปรตอบได้2ครั้งช่วยด้วยนะครับนะก็รีบกดเข้ามาจองสายนะครับลูกพี่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญฮะช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะฮะที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโร

0: โอ้ยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: ที่เยาคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟที่เยาคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่
0: ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะครับเป็น history ที่หล่อมากนะครับทำทุกอย่างเพื่อเธอจริงๆนะครับเธอคือชีวิตนะครับเบียร์วรวุฒินะฮะแล้วก็มีทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอนะจากพี่หวะบ่าววีนะจ๊ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพบ้างนะครับนะมีพี่กิมหลีนะครับมีน้ำเมย์นะครับมีพี่กุลดานะครับน้องนับดาวนะครับนะแล้วก็มีน้องปาริตานะครับมาแล้วพี่จิราพรนะครับนะก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันนะครับแล้วก็มีคุณนิรุตนะครับพี่วันชัยพี่ไพรงามพี่ชวลิตนะมีพี่สุนิสาพี่สมพงษ์คุณณัฐพรนะครับมีพี่นิลพี่ธำรงพี่แอปเปิ้ลนะฮะคุณวิไลวันพี่แอลผักดองคุณรุ่งไทยนะครับนะพี่ดวงดาวพี่ประคองพี่กีแซ่เบ้พี่มาลัยแล้วก็มีพี่ทิมนะครับนะที่เข้ามาทักทายกันนะจ๊ะตอนนั้นอีกหนึ่งเพลงนะครับ วันนี้ตะป๊อปกดดันผมนะครับแบบนี้มันดีแล้วล่ะ

0: แม่โดนใจนะครับมักบ่าวไวทองนะครับนะยิ่งเท่ายิ่งเร้าใจนะครับนะบุษบาเอลสปริงนะครับผมนะเอาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเพลงที่ชาวคณะกดดันเฮียมานะครับเราก็จัดให้คองเพลินนะครับแต่อรไทยกับพี่ไผ่วงศธรนะครับนะคุณอนัสการนะครับขอมาทาง Facebook Live นะแล้วก็มีแบบนี้มันดีแล้วล่ะนะครับมีตะป๊อปนะฮะแล้วก็ขวัญใจน้าเมย์ด้วยนะครับนะจากจอมยุทธใหม่ไทยนะครับนะผ่านไปนะครับนะเพลงโปรดของชาวคณะ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: มาครับลูกพี่นะครับวันอาทิตย์นี้นะกิจกรรมของเรานะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับเราก็ทำกิจกรรมดีๆนะครับนะไปมอบความสุขนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะก็เรียกว่าไปร่วมการบริจาคนะสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีนะครับสำหรับทาภายในภายนอกนะฮะหรือว่าสีทารั้วโรงเรียนนะครับก็ยังขาดแคลนอยู่นะฮะแล้วก็มีชั้นวางหนังสือนะครับหรือว่าทุนสนับสนุนอาหารกลางวันนะจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ได้หมดเลยนะครับหรือว่าเป็นชุดชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสก็ได้นะครับก็มาร่วมทำบุญกันนะฮะคนละเล็กคนละน้อยก็ได้นะครับตามจิตศรัทธานะฮะที่นะครับชื่อบัญชีนะครับรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะฮะธนาคารกรุงไทยนะครับเดี๋ยวผมพูดช้าๆครับ24203773979นะครับย้ำ24203773979นะครับนะก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับนะมอบความสุขให้กับน้องๆนะครับพี่โรงเรียนนะครับมีพี่ๆดีเจนะครับมีพี่ๆศิลปินนะครับมีพี่ท็อปสุภัทรมีพี่โจโจโดมิแนนท์นะพี่ปีเตอร์45มีพี่จอยบิยอนนะครับนะแล้วก็มีท่านผอ.วาสุมีเฮียนะครับแล้วก็มีน้องพิมดาด้วยนะฮะก็มาร่วมสนุกกันนะครับนะแล้วก็งานจะมีนะครับวันที่31พฤษภาคมนะตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับนะก็ใครอยากจะมาร่วมตามไปทำบุญก็เรียนเชิญเลยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณด้วยฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนะแล้วก็พี่ๆที่มาร่วมทำบุญกันนะฮะพี่หมออวยชัยนะครับร่วมกับร้านขายยานะซิรินฟาร์มาซีนะฮะแล้วก็คลองตันเภสัชนะฮะPower Stainless Steel นะฮะแล้วก็มี Tesco Engineer นะครับนะแล้วก็มีพี่หมีพี่จับนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับไอศครีมน้องอุ้มบางปลานะครับลูกชิ้นป้าสีสามโคกนะครับทองม้วนข้าวสารนะครับบ้านวีคลับนะมีโดนัทคุณนิชาพัฒน์นะฮะแล้วก็ซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับน้ำผึ้งสยาม B Secret นะครับขอบคุณครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุพลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: มดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเดี๋ยวมีศิลปินสาวสวยนะครับมาพูดคุยกันต่อนะฮะกับน้องลูกแก้วนะครับเฮียก็ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับ
1: ร่างกายอ่อนแอ
0: พบหมอหน้าเฮิร์นหมอลำน้ององค์หญิงรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกสม.ออกแถลงการประณามคนร้ายแต่งหญิงใช้อาวุธปืนทำร้ายตำรวจและภรรยาเสียชีวิตชี้ไร้มนุษยธรรมพรากแม่ไปจากลูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ออกแถลงการประณามการกระทำอันโหดร้ายที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็กกรณีกลุ่มคนร้ายแต่งกายเป็นหญิงสวมหิญาบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะริงรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งผลให้ภรรยาที่อุ้มลูกที่ยังเป็นทารกนั่งมาภายในรถเสียชีวิตขณะทารกได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกสม.ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าวและประณามการกระทำอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมของกลุ่มคนร้ายที่ใช้ความรุนแรงพรากชีวิตมารดาไปจากลูกซึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจยอมรับไม่ได้และขัดกับหลักกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศกสม.ยังย้ำว่าสิทธิและความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบร่วมกันปกป้องและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วอีกทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเยียวยาความเสียหายต่อจิตใจและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียสรรพากรลดหย่อนภาษี2เท่าบริจาคเงินสนับสนุนพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขและศึกษานายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักลดหย่อนเงินบริจาคและหักรายจ่ายการบริจาคได้2เท่าสำหรับการบริจาคผ่านระบบ e-donation ให้แก่มูลนิธิจำนวน9แห่งคือมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์มูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ซึ่งคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและการศึกษาดังกล่าวแล้วโดยมาตรการภาษีนี้จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงมากขึ้นตลอดจนเด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้นวราวุธดันเครื่องยนต์ลงทุนไทยโชว์นิคมอุตสาหกรรมโตแรงรองรับย้ายฐานการผลิตโลกชูไทยขึ้นฮับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหลังจากที่ได้มอบนโยบายเชิงรุกในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าปลุกเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยผ่านวันมายอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเห็นผลเป็นรูปธรรมล่าสุดตัวเลขการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมพุ่งแรงรับกระแสย้ายฐานผลิตโลกหนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคทั้งนี้ด้วยนโยบายการพัฒนาเมืองที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกนอซึ่งเป็นแรงดึงดูดสำคัญให้กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดตัดสินใจเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันกนอได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักลงทุนโลกผ่าน4เสาหลักสำคัญได้แก่การจับมือธนาคารโลกดิงกรีนไฟแนนซ์สนับสนุน SME และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การผลักดันตลาดคาร์บอนเครดิตมาตรฐานสากลการปฏิรูปกฎหมายลดขั้นตอนอนุญาตตั้งโรงงานให้จบภายใน1เดือนและการใช้ระบบตาอัจฉริยะตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมตลอด24ชั่วโมง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: 16นาฬิกา11นาทีนะครับกับ FM 95 MHz ลึกทุ่งมหานครคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตรับช่องต่อครับมาจากเฮียมีคณชัยนะบน FM 95 MHz ลึกทุ่งมหานครเมื่อสักครู่เป็นงานจากพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญนะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าสาธุเวอร์ชั่นปี2025ต้อนรับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับสวัสดีคุณฟังทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz รวมไปถึงคุณฟังครับที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั่วทั้งประเทศในขณะนี้ด้วยนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับบอกกล่าวเน้นย้ำกันก่อนเลยต้นชั่วโมงนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebookค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีคุณผู้ฟังทางไลฟ์สดด้วยนะ Facebook Fanpage LTM FM 95อยากให้แวะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามารับชมกันด่วนๆเพราะว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสต้อนรับแล้วก็พูดคุยกับสาวสวยอีกแล้วแม่ตื่นเต้นเลยวันนี้วันอังคารก็แบบว่ามีอะไรที่แบบว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าจะได้พูดคุยแล้วก็ทักทายกับศิลปินท่านนี้ที่สำคัญโอ้เมื่อสักครู่ผมเปิดเพลงไปนะพออ่านชื่อศิลปินนามสกุลศิลปินก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่โอ้อยากจะมาพูดคุยเหลือเกินนะฮะว่าโอ้โหเขาอยู่ในวงการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาแบบว่าใช้ชีวิตยังไงอะไรยังไงนะที่สำคัญวันนี้พี่ลูกแก้วครับผมจะมาร่วมพูดคุยนั่งสัมภาษณ์กันในห้องส่งก็แวะเข้ามาด่วนๆนะครับทาง Facebook Live Show RTM FM 95หรืออยากจะร่วมฝากข้อความนะฮะคำถามผ่านทาง SMS ก็ได้เช่นกันนะครับ4689400มาพูดคุยขนาดนี้แล้วผมขออนุญาตต้อนรับพี่สาวคนนี้เลยดีกว่าพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: พี่ลูกแก้วทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงแนะนำตัวสักหน่อย
1: สวัสดีค่ะลูกแก้วสมบัติเจริญค่ะ
0: โอ้โห
1: นี่ใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ไหม
0: ยิ่งใหญ่นิดเดียวพี่คือตั้งแต่ผมทราบว่าพี่ลูกแก้วจะให้เกียรติแวะมาแบบว่าฝากซิงเกิลใหม่ๆแล้วก็มาร่วมพูดคุยถึงห้องส่งผมก็ตื่นเต้นเลยเออจริงๆนะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นลูกหลานของครูเพลงปู่
1: ส
0: ุ
1: รพลสมบัติเจริญใช่ค่ะเป็นทายาทรุ่นที่สาม
0: นี่ยิ่งพูดแล้วยิ่งขนลุกเลยพี่นะจริงๆจริงๆจริงๆซึ่งวันนี้มีซิงเกิลใหม่ๆมาฝากสองซิงเกิลเลยนะพี่มาครั้งเดียวนี้แบบ
1: ทีเดียว
0: ทีเดียวนะ
1: รวดเดียว
0: เนาะ
1: จบเลย
0: จบเลยจบเลยอ่ะก็แวะมาร่วมคุยทักทายกับพี่ลูกแก้วด่วนๆเลยนะฮะโอ้โหลูกหลานของครูเพลงสุรพลสมบัติเจริญนะอ่ะที่สำคัญมาวันนี้ซิงเกิลใหม่ๆซึ่งก็ถือได้ว่าซิงเกิลเพลงเร็วก่อนละกันเพราะว่าวันนี้มาแบบทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนะพี่ลูกแก้วเออเพลงเร็วก่อนที่ปล่อยมาแล้วเห็นว่าปรับลุคสลัดความเรียบร้อยอะไรอย่างงี้เพลงใหม
1: ่
0: เปรี้ยวจี๊ดแบบจี๊ดมากเข้าไปดู MV แล้วโอ้โห
1: ไม่ใช่ลูกแก้วนะแดนเซอร์เปรี้ยวจี๊ดจี๊ดมาก
0: แต่จี๊ดจริงจี๊ดจริงแดนเซอร์หนุ่ม2คนซิงเกิลจี๊ดจี๊ดแบบนี้ชื่อเพลงอะไรก่อน
1: ชื่อเพลงถือว่าเจ้ขอค่ะ
0: ถือว่าเจ้ขอ
1: ใช
0: ่เป็นเรื่องราวอะไรยังไง
1: เป็นเรื่องราวตรงคอนเซ็ปต์ของตัวเองส่วนมากเวลาลูกแก้วทำเพลงเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับในชีวิตของตัวเองแต่ละช่วงเวลาอย่างเมื่อก่อนเป็นสาธุเป็นสาวมั่นสาวสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นหนูไม่เล็กใช่ไหมคะแต่มาในยุคนี้แล้วอ่ะเราจะหนูลูกแก้วน้องลูกแก้วก็คงไม่ใช่ตอนนี้เราก็ต้องดูว่าเขาเรียกเรากันว่าอะไรนะอ๋อเจ
0: ้บ้างเป็นแบบว่าระดับตัวแม่ตัวท็อปสักหน่อยใช่ไหม
1: ไม่ถึงกับท็อปเอาแค่เป็นแบบว่าเป็นเจ้ของน้อง
0: เ
1: ป็นเจ้ของน้องไปก่อนหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีประสบการณ์เรื่องคนมาปรึกษานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแ
0: ล้วคือเขาปรึกษาเรื่องอะไรเรื่องเงินหรือว่าเรื่องดวงยังไงพี่
1: จริงๆหลายเรื่องมากแหละดวงก็มียืมเงินก็มี
0: พี่ดูดวงได้เหรอ
1: เออโอ้ยสัตว์นิดหน่อยเราศึกษาอยู่ใช่เป็นคนชอบศาสตร์นี้มากๆใช่เป็นคนที่ศึกษาด้านนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ค่อยกล้าดูดวงให้ใครเพราะว่าเรากลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวไม่แม่นเลยต้องศึกษาให้ท่องแท้ก
0: ่
1: อน
0: ให้ชำนาญการอะไรประมาณนั้นก่อน
1: ใช่ใช่วงมาที่เพลงก็คือเราก็รู้สึกว่าในชีวิตเราอ่ะมันก็มีเรื่องราวแบบเนี้ยเข้ามาซึ่งมันเป็นมุมน่ารักนะเพราะว่าอย่างบางทีน้องๆก็เป็น LGBT อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกนิดเจ้บอกแล้วว่าแบบ เป็นแบบนี้ไม่ยอมเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเอาความน่ารักของมุมตรงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยมาทำเพราะว่าเราจะได้ร้องเพลงแล้วเข้าถึงมันได้ด้วย
0: ก็ถือว่าเป็นกิมมิกแล้วกันในการที่แบบนำเสนอผลงานนี้ถือว่าเจ้ขอ
1: ซึ่งเจ้ขอ
0: ซึ่งเพลงนี้เป็นสไตล์อะไรยังไงพี
1: ่เป็นป๊อปลูกทุ่งแต่ว่าจะว่าป๊อปมันก็ไม่ใช่นะมันดนตรีมันออกร็อกนิดนึงเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบเพลงสไตล์ร็อกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้โปรดิวเซอร์เนี่ยทำให้มันมีกลิ่นของความเป็นลูกทุ่งแล้วก็เป็นร็อกผสมกัน
0: ซึ่งถือว่าแนวสไตล์เพลงถือว่าเจ้ขอนี่ตรงกับสิ่งที่เราชื่นชอบตั้งแต่แรกๆเลยไหม
1: จริงๆเพลงลูกทุ่งอ่ะเป็นเพลงที่เราร้องได้นะแต่ก็ไม่ได้ร้องได้เหมือนแบบเขาเรียกว่านักร้องที่สายประกวดอะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้โตมาในยุคนั้นเราโตมาในเพลงยุค90น่ะเพลงป๊อปเพลง
0: เดียวผมพี่แก้ว
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ตอนนี้เราก็ฟังแบบป๊อปจริงๆ
1: นั่นแหละใช่แล้วเราก็จะไปหูเราอ่ะมันก็จะไปทางนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งตอนแรกเข้ามาเนี่ยก็ด้วยเป็นความเป็นสมบัติเจริญด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ทำเราคิดว่าเราทำได้ในระดับหนึ่งแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ความชอบของเรามันก็คือสไตล์ล็อก
0: แนวนั้นเนาะถือว่ากดดันไหมเพราะว่าด้วยความที่ว่าเหมือนที่พี่แก้วพูดเมื่อสักครู่คือด้วยความที่ว่าเราก็เป็นลูกหลานสืบทอดมาใช่ไหมสไตล์ความเป็นลูกทุ่งพอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นสไตล์ที่ใกล้เคียงกันแต่อาจจะเป็นคนละสไตล์แนวเพลงมีความกดดันอะไรมากไหมท้าทายไหม
1: ตอนแรกกดดันมากเพราะมาพร้อมข่าวเลยว่าแบบเราใช้นามสกุลเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็การก็ค่อนข้างจะ
1: ใช่ๆแล้วก็เรื่องการร้องเพลงของเราไม่ได้ร้องเพลงลูกทุ่งแบบจ๋าซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็กดดันเหมือนกันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ท้ายที่สุดพี่แก้วก็ทํามาได้ดีทุกซิงเกิลนะพี่นะ
1: ตั้งใจดีกว่าตั้งใจทํามันออกมาทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะมิวกๆมาอ่านคอมเมนต์ไปด้วยทาง Facebook
1: ขอเลย
0: คุณจินดาพรบอกว่าแม่หมอสวยจังขอเลขเด็ดหน่อยค่ะนี่ไง
1: เห็นไหม
0: เพลงไม่คุยแล้วนะ
1: เพลงไม่คุยแล้วก็เอาไพ่มาแล้วล่ะก็ไพ่เนี่ยไม่บอกเลยหยิบไพ่มา
0: อ
1: ี
0: ก
1: แล้วก็ไปเปิดดวงกันตรงนี้เลยใช่ไหม
0: โอ้แม่อ่ะถือได้ว่าเมื่อสักครู่คุยค้างเรื่องการทำงานเพลงถือว่าเจ้ขอเพลงนี้ไอเดียก็อย่างที่พี่แก้วได้เล่าไปนะฮะซึ่งมิวสิกวิดีโออย่างที่ได้เสิร์ฟไปแบบเดี๋ยวไปตั้งแต่ต้นว่ามันแซ่บจี๊ดเหลือเกินมิวสิกวิดีโออะไรยังไงเล่านิดนึง
1: คือทำ MV เนี่ยรูปแบบมาหลายแบบละเพลงเนี้ยเราก็ลองดูว่าแบบเราลองแบบที่แบบสบายๆเหมือนตลาดที่เขาเรียกว่าทำเพลงตลาดอ่ะเราก็ลองดูซิว่าเราจะทำไงเราเต้นไม่เก่งหรอกแต่เราจะทำยังไงให้คนดู MV เราแล้วเขาแบบไม่มองเราแล้วเบื
0: ่อ
1: จริงๆ MV นี้ไม่ได้ขายเราเลยเราขายแดนเซอร์
0: ใช
1: ่เราต้องใจขายแดนเซอร์เราแบบจะทำยังไงเอ๊ะแดนเซอร์เราอยากได้คนที่หน้าตาดีๆหุ่นแซ่บๆหน่อยนี่แต่ขอบอกว่าชุดเนี่ยเราไม่ได้คิดนะเขาคิดของเขามาเองเราแค่บอกว่าเราใส่ชุดสีแดงแล้วก็มาเต้นน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็น MV นี้ออกมาแล้วก็ลองทำแบบง่ายๆดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ค่อนข้างในมิวสิกวิดีโอนี้แซ่บนะไม่ค่อยน่ารักนะพี่น้องคือไปทางแบบน่ารักแซ่บ
1: ๆ
0: เพราะว่าน้องเนื้อหาเพลงก็ค่อนข้างจะแซ่บเลยทีเดียวมาพูดถึงเนื้อเพลงสักนิดนึงเพราะว่าเพลงนี้ถือว่าเจ้ขอมันก็เป็นเรื่องราวของเป็นเหมือนเจ้ที่แบบบอกเขาเรียกว่าเป็นโค้ชแล้วกันโค้ชบอกน้องๆ
1: เราเป็นผู้แบบอาบน้ำร้อนมาก่อนเราก็ต้องมีมุมมองดีกว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดตรงกับเราทุกเรื่องแต่เรารู้ว่าคนนั้นเขาเคยเจอแบบนี้คนนี้เขาเป็นแบบนั้นคนนั้นอะไรเงี้ยประสบการณ์หลายๆคนซึ่งหลายๆคนเนี่ยมาปรึกษาเราอะแล้วก็ทำให้เราเก็บข้อมูลไงว่าเนี่ยไอ้คนนี้มันก็เคยเป็นแบบนี้
0: อ
1: ะแล้วแกยังไม่เชื่อเขาอีกเหรอ
0: ยังจะไปเชื่อยังจะแบบทำไมไม่ถอยออกมาความรักแบบปองแบบนั้น
1: ก็คือแล้วผลสุดท้ายก็ต้องมานั่งร้องไห้
0: นี่ไง
1: เราก็ไม่ได้ซ้ำเติมนะแต่ก็แบบ
0: มันอารมณ์แบบเป็นเจ้ไงเจ้ที่แบบต้องพูดตรงๆเตือนสติน้องเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็เตือนสาวๆด้วยมุมสาวๆสมัยนี้ด้วยอะไรอย่าเห็นว่าเขามีซิกแพคแล้วแบบ
0: ไม่ได้
1: เราต้องมองไว้เยอะๆหน่อย
0: แต่ถ้าได้ก่อนก็ดีไหม
1: ก็ดีเอาไปก่อนแล้วก็แบบว่าไม่ต้องจริงจังอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตไปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ยุคนี้ไง
1: ยุคนี้ไง
0: คุยเล่นๆ
1: ใช่หยอก
0: ในฐานะผู้ที่แบบว่าถ่ายทอดในเรื่องราวเพลงที่แบบว่า เตือนสติสาวๆหรือว่าคนที่แบบ อยู่ในสถานะความรักแบบมันไม่ค่อยจะจริงจังรักปลอมๆเหมือนคล้ายๆตามเนื้อหาเลย
1: ตามเนื้อหา
0: ถ
1: ือ
0: ว่าเจ้ขอถ้าคนที่ตกในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นตัวพี่ลูกแก้วอยากจะพูดในฐานะเจ้เตือนสติเขาอะว่ายังไงบ้าง
1: คืออยากจะเตือนว่าเราอย่าพึ่งแบบเห็นอะไรตอนแรกแล้วผู้หญิงบางคนหรือแบบน้องๆบางคนเน
0: ี่
1: ยโอ้ยทุ่มก่อนเลยสม
0: ั
1: ยน
0: ี้
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทุ่มใจทุ่มเงินทุ่มมือข้าวทุ่มทุกอย่างเลยแบบว่าอุ๊ยเราหวังว่าเราจะต้องได้เขาอะไรเราอย่าคิดแค่ตรงนี้ว่าแบบเหมือนฉาบฉวยอ่ะเราอยากให้บอกไม่อยากให้คนสมัยใหม่อ่ะมองแค่เรื่องแค่นี้อยากให้มองถึงว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อยังไงอ่ะอยากให้เรื่องของความอุปนิสัยมากกว่าอะไรเงี้ยว่าสามารถไปด้วยกันได้ไหมอยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่ตอนแรกหรือไม่ใช่แบบเราไปอยากได้ความรักแล้วเราเอาเงินไปซื้ออะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
1: แ
0: ต่ถ้ามีเงินก็ซื้อไปเถอะ
1: ซื้อไปก่อน
0: มาเป็นดีเจก็ได้นะด
1: ี
0: เจก็จะไปสมัครโค้ชแล้วนะ
1: คือถ้ามีเงินน่ะซื้อไปนะแต่อย่ามาร้องไห้นะร้องไห้ทีหลังเนี่ยฉันให้เขาไปตั้งเยอะแล้วนะ
0: นี่ไงเจตัวจริงจริงโอ้ยชอบนะนี่ก็เป็นแบบว่ามุมมองของตัวแทนแล้วกันที่แบบในฐานะเจอยากจะเตือนสติอยากจะบอกเนาะคนที่แบบเจอเรื่องราวคนที่แบบรักปลอมๆเหมือนเพลงนี้เลยคือเนื้อหาเพลงเลย
1: ถือ
0: ว่าเจขอแซ่บจริงๆนะถ้าแบบว่าอย่าไปจมปลักมานานมองอะไรที่แบบ
1: สวยๆเลิศๆเชิดๆอย่างเราใช่ป่ะเราต้องเลือกเขาไม่ใช่เขามาเลือก
0: นี่เนี่ยโอ้ยนี่คนร้องนี่แซ่บจริงแซ่บจริง
1: ใช่
0: คุณจิรพรบอกว่าเตือนสติดีมากๆค่ะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็เขาบอกว่าอยากให้พี่ลูกแก้วทำคลิปดูดวงใน TikTok ด้วยค่ะ
1: อ๋อ
0: มีหรือเปล่าพี
1: ่คือมีไปไม่เยอะมากมีเยอะมากพึ่งแบบคือส่วนตัวเวลาเป็นคนทำอะไรอ่ะจะเป็นเหมือนแบบอยากทำ
0: ครับ
1: เวลาเนี้ยอยากทำก็ทำแล้วเวลานี้เราไม่อยากทำเราก็ไม่ทำเราไม่ใช่ว่าเราจะตั้งโปรแกรมว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทำกี่คลิปอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบนี
0: ้โอ้นี่แต่แล้วแต่ว่าตื้อพี่ลูกแก้วบ่อยๆให้
1: แต่ว่าส่วนมากเป็นคนชอบดูดวงดูพลังงานดูแล้วให้คน
0: อ
1: ่ะมีความรู้สึกบวกกับการใช้ชีวิตไม่อยากไปดูว่าคุณเจออะไรคุณต้องเนี้ยระวังเรื่องนี้นะอะไรเราจะไม่ดูเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งคนที่เขามาดูเขาต้องการความสบายใจ
0: ก็จริง
1: ใช่ไหม
0: ดีมากเลยพี
1: ่มีมุมสาระก็มีนะเมื่อกี้แอบบอกว่าเราก็เป็นคนไร้สาระเยอะมากแต่ว่าก็มีมุมสาระ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในฐานะเจ้และการเจ้ลูกแก้วสมบัติเจริญสำหรับซิงเกิลที่แบบถือได้ว่าปล่อยมาเตือนสติสาวๆหลายๆคนนะถือว่าเจ้ขอก็ต้องไปฟังตอนนี้เพลงนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหม
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: มีติดตามได้ทางช่องไหน
1: ทางทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ทาง YouTube นะคะหรือไม่ก็ใน TikTok Facebook ก็มีลงอยู่บ้าง
0: นะคะใช่นะก็ถือได้ว่าแบบว่าไปชมมิวสิกวิดีโอกันได้เลยฟังกันได้เลยน
1: ะ
0: มาขนาดนี้แล้วผมอยากให้พี่แก้วเมาส์เพลินแล้วร้องสดๆถือว่าเจ้ขอสักท่อนหน่อยแต่เดี๋ยวเราจะมีคุยกันอีก 2-3 ชั่วโมงเลยนะพี่
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้
1: เลยค่ะ
0: พี่แก้วไม่ติดเลยนะ
1: ไม่ติด
0: นั่งเมาส์ไป
1: เพลินมากเลยเพราะว่าหูอะไรแบบตื่นเต้น
0: ผมตื่นเต้นมากกว่า
1: ดีเจหน้าตาดีมากเลย
0: ขอถือว่าเจ้ขอสดๆสักท่อน
1: อย่าไปเสียเวลาร้องไห้ออกมาแล้วเดินต่อไปโดนทิ้ง

0: เองที่ไม่เชื่อฉันนะถึงรู้ว่าเขาได้กันนี่อย่าเสียดายมันนะถือว่าเจขอ
1: โอ้ย ชอบหันเสียงนี่แบบ
0: เจ้าเจขอ
1: เออนี่ของอะไรนี่แล้วนี่ต้องนะต้องเชื่อเจ้นะ
0: ใช่ต้องเช
1: ื
0: ่อเจ้นะ
1: นี่อาจถือว่าเจ้ขอซิงเกิลแบบว่ามันเร็วๆเป็นสไตล์ที่แบบว่าลูกทุ่งป๊อปมีความร็อกนะปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแต่ล่าสุดเลยโอ้โหพลิกเลยนะจากแบบว่าเพลงซิงเกิลถือว่าเจ้ขอแบบว่ามันรอบนี้มาแบบเอ๊ะทำไมเจ็บจังเลยเป็นแผลที่หัวใจกับเพลงหัวใจเป็นแผลพี่ใหม่ล่าสุดเลยนะเพลงช้าๆ
0: ใช่ค่ะเพลงนี้แบบแต่จริงๆเพลงนี้เป็นโปรเจกต์แรกที่เป็นการกลับมา10ปีที่ไม่ได้ร้องเพลงเพลงนี้ตั้งใจเป็นเพลงแรกแต่ด้วยความที่เพลงนี้มันเป็นเพลงที่หนักมากแล้วก็ต้องใช้อารมณ์สูงด้วยชีวิตเราอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่โหมดที่แบบเศร้าด้วยตอนนั้นแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะมันเคยเศร้ามาไงแต่กับการที่เราจะดึงไอ้โหมดเศร้านั้นกลับมาอีกทีอ่ะมันคิดว่ามันต้องใช้เวลาเพราะเราอัดไปแล้วแล้วมันก็ยังไม่เศร้ามันก็ยังไม่ดิ่งมันก็ยังไม่เจ็บอ่ะก็เลยพักอันนั้นไปก่
1: อ
0: นจนค่อยปรับค่อยฝึกซ้อมค่อยๆทำมาจนถึงตอนนี้เราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ถึงเวลาที่แบบอ่ะพร้อมปล่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ปล่อยเป็นที่เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้วค่ะหัวใจเป็นแผล
1: ไปฟังกันได้
0: ใช่ค่ะวันที่30นี้นะคะ MV จะออกแล้วค่ะเล่นเอง30
1: ถ่ายเรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีคำเตือนด้วยนะ
1: ยังไงครับพี่
0: ก็คือแบบคนที่แบบกำลังเจ็บอยู่หรือเป็นซึมเศร้าอยู่อย่าเพิ่งฟัง มันดิ่งมากเลย
1: ดิ่งเลยนะ
0: ใช่แล้ว MV มันก็ดิ่งมากด้วย
1: แหมพี่แก้วเกินขนาดนี้
0: ใช่ไหม
1: พี่แก้วเนื้อหาของเพลงเล่านิดนึงดีกว่าเกินให
0: ้คือเนื้อหามันคือคนที่ป่วยอ่ะคนที่เจ็บแบบเวลาเราป่วยแล้วเรามียาย
1: าแบบ
0: เรากินยารักษาได้ใช่ไหมแต่ไออาการป่วยของเราเนี้ยมันไม่มียารักษาใครก็ได้ช่วยฉันทียาอะไรมันไม่มีอ่ะ
1: ใช่
0: พอมันไม่มีมันเป็นไงมันก
1: ็นะ
0: เนี
1: ่ยอุ้ยขนลุก
0: ขนลุก
1: จริง
0: ต้องรอเลยนะต้องรอไปฟังกันไปไม่ต้องฟังก็ได้ค่ะดู MV เพราะว่าเราแบบพยายามถ่ายทอดออกมาให้แบบให้ดีที่สุดให้มันถึงจริงๆเลย
1: อุ้ยนี่ผมตั้งตารอเลย30นี้จะได้ชมพ่อพี่แก้วเกริ่นมาขนาดนี้แล้วพอจะโชว์สดสักหน่อยได้ไหมสำหรับซิงเกิลนี่หัวใจเป็นแผลเพราะว่าใครที่อกหักนี่โอ้ย
0: จะร้องได้ไหมเนี่ยร้องยากมากเลยเนี่ยแต่ว่าอ่ะร้องหนึ่งท่อน
1: หนึ่งท่อนพี่แก้ว
0: โอเคโปรดช

0: ต้องทำอย่างไรขอโทษนะไม่ได้เตรียมเสียงมา
1: ผมเพิ่งผ่านสถานการณ์แบบนี้เลยอยากลืมเธอสักทีมันต้องทำยังไงอ่ะ
0: นั่นแหละมันไม่มียา
1: โอ้ย
0: มันไม่มียารักษาทำไงดีอ่ะ
1: หัวใจเป็นแผลนะจากพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญตอนนี้ก็ได้ฟังกันได้แล้วด้วยแต่ MV เนี่ยจะปล่อยวันที่30พฤษภาคมนี้ประมาณกี่โมงครับพี่แก้ว
0: นั่นสิประมาณกี่โมงต้องน่าจะช่วงกลางวัน
1: ต้องติดตาม
0: เดี๋ยวจะไปโพสเอาไว้ใน Facebook นะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นไม่ได้ติดตามก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะ
1: นี่พูดถึงช่องทางการติดต่อติดตามนี่พี่แก้วช่องทางโซเชียลต่างๆฝากสักนิดนึงเผื่อแบบว่าแฟนๆที่ฟังอยู่อยากจะแบบว่าเป็น FC สมัครเป็น FC พี่ลูกแก้ว
0: ค่ะก็สามารถติดตามลูกแก้วสมบัติเจริญได้ทาง YouTube นะคะลูกแก้วสมบัติเจริญทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ TikTok ก็ลูกแก้วสมบัติเจริญแล้วก็ใน Facebook ก็ลูกแก้วสมบัติเจริญค่ะฝากไปติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจกดแชร์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าทุกๆผลงานที่ลูกแก้วทำมาแบบคือเราตั้งใจจริงๆแล้วก็ทำมาเหมือนแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องการตลาดอะไรใดๆเลยทำจากความรู้สึกที่เราชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: หัวใจศิลปินแบบโดยแท้จริงเลยพี่แก้วนะแล้วก็แบบมีความสามารถรอบด้านเลยจริงๆ เมื่อสักครู่ก่อนเปิดไมค์นี่แล้วก็แอบเมาส์ด้วยนะพี่แก้วนะ ว่าเอ๊ะมีอาจารย์ท่านนึงเขาบอกว่าดุพี่แก้วเลยว่าเอ๊ะเนี่ยแก้วทำไมไม่ปล่อยเพลงแบบยังไงใครเขาคนนั้นคือใครยังไง
0: เขาคนน
1: ั้
0: นคืออาไม้ไมตรี
1: อาไม้ไมตรีเลยแหละ
0: โทรมาอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะเบอร์ใครอะไรเงี้ยก็เราก็โดนด่าไปหนึ่งกลุ่มว่าทำไมไม่เซฟเบอร์ไว
1: ้ตามสไตล์อาไม้
0: ใช่แล้วอาไม้ก็บอกอาไม้เนี่ยเปิดเพลงให้ทุกช่วงเลยนะอะไรเงี้ยแล้วปล่อยเพลงมาแล้วเพลงก็โอเคเพลงก็ดีไม่ได้ขี้เหร่อะไรทำไมไม่แบบไม่โปรโมทไม่ทำอะไรกับเพลงตัวเองบ้างเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆยาวกว่านี้ค่ะโดนแบบ
1: จริงๆอะไหมแบบว่า
0: ย า
1: เป็นเป็นบทสีหน้ากระดาษ
0: เราก็วางโทรศัพท์ไว้ข้างๆแล้วก็ทำกับข้าวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังไปเพลินๆเลยค่ะแล้วก็บอกว่าได้ค่ะไหมเดี๋ยวจะมาก็เลยต้องมา
1: ได้ล็อกคิวมาแบบว่าฝากเพลงกันสักหน่อย
0: ใช่ใช่
1: น่ารักจังเลย
0: ไม่งั้นก็ไม่ได้มาเพราะยืนถามข้าวอยู่เออจริงด้วยเนอะเราก็ไม่ทำอะไรกับเพลงเราจริงๆแหละ
1: แต่ท้ายที่สุดนะพอฟังแบบนี้ต้องขอบพระคุณตามไม้อันไม้ตามไม้จริง
0: ๆ
1: เพื่อเราจะได้แบบว่ามาอัปเดตสักหน่อยแล้วก็มาแบบว่าพูดคุยกับพี่แก้วสักนิดนึงนี่ผมขำเลยทีเดียว
0: ใช่เราก็งงอยู่เหมือนกันว่าแบบเออแกโทรมาแบบอ้าวก็ขำเดี๋ยวจะมา
1: แต่วันนี้มาแล้วท้ายนี้พี่แก้วอยากให้พี่แก้วฝากผลงานทุกซิงเกิลแล้วก็ช่องทางการแบบว่าติดต่อเพลงช่อง YouTube ก็ชื่อพี่แก้ว
0: ลูกแก้วสมบัติเจริญเลยนะคะแล้วก็มีผลงานหลายซิงเกิลนะคะที่เคยทำมานะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยอย่างที่บอกค่ะทุกเพลงเราอาจจะไม่ได้ทำตามตลาดหรืออะไรบางคนอาจจะมองว่าเราส่วนมากจะทำสวนกระแสเพราะเราคิดว่าการทำเพลงของเรามันคือการทำงานศิลปะอย่างนึงไม่ได้ทำเพื่อที่ต้องการให้มันเป็นตลาดหรืออะไรเราอยากให้เพลงยังคงอยู่ณวันนี้สิ่งที่ตั้งใจที่สุดก็คืออยากให้คนจำเพลงเราได้ว่าอ๋อเพลงนี้ลูกแก้วร้องแค่นี้มันเป็นความประสบความสำเร็จของเราแล้วแค่นั้นเองค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เสพงานศิลปะที่แบบในเป็นสไตล์ของเราดูอยากให้เปิดใจลองฟังดูนะคะ
1: พูดดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมก็สัมผัสได้เลยว่าอย่างที่ได้ถามพี่แก้วช่วงต้นว่าอ่ะกดดันไหมท้าทายไหมเพราะว่าเราก็มีนามสกุลที่ต่อท้ายอ่ะมันก็เป็นเรื่องราวที่พี่แก้วถือได้ว่าผ่านมาได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าการที่จะเป็นศิลปินเนี่ยอย่างที่พี่แก้วพูดเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองนำเสนอในสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอในรูปแบบศิลปะอยากให้คนจำคำว่าลูกแก้วคนนี้เพลงนี้เพลงของลูกแก้วนะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เป็นสิ่งที่ดีมากแหมขอบคุณมากจริงๆพี่แก้วที่แวะมาแบบว่าพูดคุยกันนะพี่นะ
0: อ
1: า
0: จจะ
1: แบบเวลาไม่มากเมาส์กันแบบเพลินเลย
0: ต้องขอบคุณอาไม
1: ่แต่
0: เขาเรียกว่าเพื่อนสนิทในการรัก
1: จริงจริงโอ้เนี่ยต้องอาไม่น่ารักเลยนะ
0: อย่าลืมไปบอกอาไม้ด้วยนะว่าลูกแก้วมาแล้ว
1: นี่ได้เลยได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่แก้วด้วยนะครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับยังไงก็ฝากซิงเกิลทุกซิงเกิลของพี่แก้วด้วยนะฮะสำหรับซิงเกิลใหม่ที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ของพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญนะ2ซิงเกิลเพลงเร็วถือว่าเจ้ขอที่แซ่บๆเติมสติสาวๆแล้วก็อีกเพลงนึงที่กำลังจะออนแอร์มิวสิกวิดีโอวันที่30ที่จะถึงนี้ หัวใจเป็นแผลผมฟังแล้วแหมชอบทั้งสองเพลงนะวันนี้ขอบคุณด้วยครับพี่แก้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะบ๊ายบาย
1: นะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังเพลงเร็วๆกันก่อนถือว่าเจขอจากพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญครับ

0: แหมได้ฟังแบบว่าเต็มๆเพลงนี่แซ่บเลยทีเดียวนะถือว่าเจ๊ของานจุงานจากพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญนะฮะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยสัมภาษณ์กันไปโอ้โหพี่แก้วน่ารักเหลือเกินคุณฟังอยากให้ติดตามสนับสนุนทุกผลงานกันด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: 16:38 นนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะสวัสดีทั้ง SMS รวมไปถึงทางหลังไมค์กันด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่พลอยบางกอกใหญ่พี่เหน่งบึงกลุ่มก็ดีมีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะครับพี่นิดก๋วยเตี๋ยวไก่มระนะจากมหาดไทยก็แวะมาฝากเพลงเรียบร้อยพี่นกสุพรรณพี่เล็กสิงห์บุรียายแสงบางนาครับพี่อัมภัยจากแพร่คุณพี่ทวีศักดิ์จากสุรินทร์คุณแม่กับกุลลาดพร้าว101แวะมาเรียบร้อยแล้วทางหลังใหม่รวมไปถึงพี่ตะวันสวนหลวงด้วยนะฮะมีทาง SMS ครับพี่กุลวันนี้จากสมุทรปราการฝากเพลงแก้บนของพี่การตองทุ่งเงินเข้ามาส่วนไอพรอ่อนนุชบอกว่าฟังอยู่นะครับขอเพลงอกหักให้ผัวโอ๋ธัญญาอัสยามส่วนทางอีกหนึ่งคนไม่ได้ฝากชื่อนะฮะขอเพลงโลกหลังความเศร้าของพี่โจอี้ภัวสิทธิ์เชฟพงษ์เจนีครับวันนี้ฝากเพลงฮักสาวลูกติดมอบให้ลุงหนวดครับผมมีนบุรีและน้องกุ๊กเก็กข้าวมันไก่รวมไปถึงทุกเสียงทุกสายที่ฟังกันอยู่นะก็16:39 กันแล้วในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจวันนี้ขอขอบคุณก่อนเลยนะครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายเดี๋ยวเรามาฟังอีกหนึ่งซิงเกิลนะฮะจากพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญกันสักหน่อยดีกว่าซึ่งเพลงนี้ก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแต่มิวสิกวิดีโอคุณจะได้ชมกันวันที่30ที่จะถึงนี้แล้วนะฮะแต่บน FM 95เรามาฟังเต็มๆเพลงกันก่อน

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับก็ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตสวนทนายอยากเพิ่มเติมขอเพลงก็แนะนำเข้ามาได้นะครับผมทุกช่องทางหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366ครับ02-248-1366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
8: มลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: น้ำตาฟ้าครับเป็นงานจากไม้เมืองในช่วงเวลาของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ถึงท้ายช่วงนี้กับพี่แอลยอดรักสลักใจครับแผลที่หัวใจมาให้ปยาด้วยนะฮะสมุทรปราการหวังว่าจะฟังอยู่นะครับปยาเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับพร้อม1สายหน้าใหม่ในช่วงพาเรตเพลงฮิต

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผลสอบข้อเท็จจริงเครนยักษ์ก่อสร้างสะพานถล่มทับรถไฟสีคิ้วพบล้มเหลวทั้งระบบส่วนคานปูนพระราม2ถล่มทับรถเหตุฐานรองรับไม่มั่นคงพื้นเอียงนายจิรพงษ์เทศพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคานปูนและเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82ถนนพระราม2ว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15มกราคมเครนยักษ์ที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานพร้อมกับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักรวมหลายร้อยตันพังถล่มลงมาทับถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสาครมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2รายผลการสอบสาเหตุเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งที่สะสมกันหลายจุดจนนำไปสู่การพังถล่มในที่สุดซึ่งสะพานที่กำลังก่อสร้างอยู่มีความลาดเอียงผู้รับจ้างแก้ปัญหาด้วยการนำแผ่นเหล็กหนามาซ้อนกัน8ชั้นสูงกว่า80เซนติเมตรเพื่อปรับระดับและรองด้วยทรายอีกชั้นหนึ่งแล้วนำรถบรรทุกหนักขึ้นไปยืนบนพื้นที่ลาดเอียงทำให้ระบบยึดเครนถูกติดตั้งผิดแบบเมื่อแผ่นเหล็กเริ่มถลายออกทีละชิ้นอย่างรวดเร็วจนขาที่รองรับเครนพังทลายทำให้เครนทั้งหลังถล่มลงมาพบความบกพร่องทั้งฝ่ายผู้รับจ้างและฝ่ายผู้ควบคุมงานกรมทางหลวงได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลตรวจสอบคาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยืนยันโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82เอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้วิ่งช่วงเดือนสิงหาคมนี้ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงสีคิ้วเหตุไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังแต่เกิดจากระบบความปลอดภัยที่ล้มเหลวเพราะพนักงานไม่ขออนุญาตทำงานพนักงานไม่ตรวจสอบเครื่องจักรไม่มีคนควบคุมหน้างานจริงล้มเหลวทั้งคนระบบและการกำกับทีมไทยแลนด์หารือภาคธุรกิจฝรั่งเศสเอกนิติแหล่งยกระดับความร่วมมือดึงลงทุนระยะยาวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะทีมไทยแลนด์ประกอบด้วยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิงหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าหารือกับเมเดฟณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนายเอกนิติกล่าวว่าทั้งสองประเทศสามารถยกระดับความร่วมมือให้สูงขึ้นไปได้อีกโดยระบุว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะสำคัญที่สุดในการสร้างหุ้นส่วนระยะยาวเนื่องจากไทยกำลังเตรียมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตท่ามกลางพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคที่มีเสถียรภาพทั้งเงินสำรองระหว่างประเทศในระดับสูงหนี้ต่างประเทศต่ำและระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่บริหารจัดการได้พร้อมย้ำว่าไทยสามารถเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสในเอเชียพร้อมร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงต้นทุนแต่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจแรงงานทักษะสูงและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยไทยพร้อมเดินหน้าความร่วมมือกับฝรั่งเศสภายใต้กรอบ 5Tsได้แก่ Target Industrial Transition Transform Transparent และ Together เพื่อสร้างความร่วมมือระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืนกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสต่อไป

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
2: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: อาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ17นาฬิกากับอีก8นาทีพาเรตเพลงฮิต1สายรออยู่แล้วสวัสดีครับพี่นิด
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
2: ครับผมโทรจากมหาดไทยนะครับ
3: ค่ะ
2: เห็นว่าแถวนั้นนี่คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครเพียบเลยป่าเดฟได้เจอบ้างไหมพี่นิด
3: ใช่รู้ป่าเดฟก็รู้จักกันค่ะมาทานที่ร้านบ่อย
2: โอ้แกสบายดีเน
3: า
2: ะเห็นช่วงนี้แกแบบแวะมาคอมเมนต์ทาง Facebook อยู่บ้างแต่ผมก็ทักไม่ทันหนุ่ม Wi-Fi ของเราอ่ะวันนี้พี่นิดแนะนำเพลงอะไรมาจัดพาเรตครับพี
3: ่วันนี้ขอเพลงของน้องไลอ้อนค่ะเพลงกลางดาวค่ะ
2: กลางดาวนะมอบให้ใครครับพี่นิด
3: พ่อมอบให้แฟนๆลูกทุ่งไม่เป็น95ทุกคนเลยค่ะ
2: นะฟังแบบว่าเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันไปด้วยกันเน
3: า
2: ะเดี๋ยวก่อนวางสายพี่นิดมาขอบคุณผู้สนับสนุนกับโอ๊ตหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะพี่นิดนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: นี่เรียบร้อยพี่นิดช่วงนี้ขายดีไหมครับ
3: นะคะ
2: ช่วงนี้ขายดีไหมพี่นิดก๋วยเตี๋ยวไก
3: ่ช่วงนี้ก็ดีค่ะดีค่ะ
2: ดีเนาะหน้าฝนนี่ก็อยากกินอะไรร้อน
3: ๆสดคล่องคออย่าให้ฝนตกนานๆนะลูกค้าหายหมดเลย
2: แล้ววันนี้ฝั่งนั้นมหาไทยร้อนจัดไหมเนี่ยพี่นิด
3: โอ้ร้อนค่ะวันนี้ร้อนค่ะ
2: ร้อนจริง
3: ร้อนมากแต่ก็ยังน้อยกว่าเมื่อวานนิดนึง
2: นี่
3: เมื่อวานนี้สุดๆเลยค่ะ
2: จริงพี่เมื่อวานสุดอีกวันเลยเนาะแต่ดีไม่มีฝนแต่ฝั่งแถวนนทบุรีช่วงหัวค่ำก็มีตกไปอยู่บ้างแถวบ้านผมเห็นไปแล้วอ้าวพื้นเปียกอะยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้แบบ
3: พวก
2: ไข้หว
3: ั
2: ดอะไรก็ถามหาโอ้อะวันนี้ขอบคุณด้วยครับพี่นิด
3: ค่ะ
2: สวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะพูดถึงหน้าฝนเมื่อสักครู่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคุณฟังช่วงหน้าฝนแบบนี้นะเรื่องราวของไข้หวัดเอ่ยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็อาจจะถามหากันได้ง่ายขึ้นนะฮะเรื่องราวโควิดสายพันธุ์ใหม่ก็มีแว่วๆมาอีกแล้วนะดูไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแต่มาฟังเพลงกันต่อเนื่องเลยดีกว่าพาเรทชุดนี้ผมขออนุญาตรวมมิตรเลยแล้วกันนะฮะตามคำขอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักรักเธอรักมากเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าได้รับปริญญาโอ้ขั้นนั้นเลยนะแต่เริ่มต้นด้วยกลางดาวครับไรอันกาดบัณฑิต

0: ักสาวลูกติดครับคู่แฟดโอเอนี่คอมเมนต์บอกว่าลูกติดไม่ว่าผัวอย่าติดมาก็พออักรูเอ๊ยยังไงเนี่ยคุณนิสาขอบคุณด้วยนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาสิบผลงานเพลงครับก็ฟังเพลินๆนะรวมมิตรวันนี้รวมมิตรกลางดาวครับไรอันกาดบัณฑิตก็มอบให้พี่นิดสุดสวยแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวไก่ซอยมหาดไทยต่อด้วยปริญญาใจพี่นางสิริพรอมไพพงษ์เพลงนี้คุณตะวันสวนหลวงฝากไว้ครับมนรักแม่ห้องสอนพี่ไม้พี่รมพรนะเพลงนี้ก็ทางหลังไมค์เช่นกันคุณเล็กสิงห์บุรีนะและปิดท้ายด้วยฮักสาวลูกติดจากคู่แฝดโอเอก็เชฟพงษ์เจนี่ฝากไว้นะฮะทาง SMS อะมีเอ้ยสาบักแดงก็เพิ่มเติมมาบอกว่าอากาศร้อนมากเลยค่ะฟังแถวๆมีนบุรีตอนนี้โอ้ยเอื้อยนี่ขอหลดต่ำด้วยละกันนะคะแม่น้ำหนึ่งครับฝากเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปพสุพัฒน์และมีหลายข้อความขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาด้วย
1: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับสวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงด้วยบอกว่าเมียติดแหละเอ้ยอย่างเนาะเอ้ยเนาะไออินแทนครับจากสปปลาวก็แวะมาฝากเพลงเมื่อสักครู่นะเพลงอะไรแล้วผมจำไม่ได้แต่เตรียมไว้แล้วบ้างแหละนะแล้วมีคุณยาย่าแกงซ่าคนน่ารักนี่นะบอกว่าปากเกร็ดตอนนี้ฝนตกค่ะฝนตกแดดออกด้วยแต่ที่อื่นเนี่ยไม่รู้ว่าตกเหมือนกันหรือเปล่าแต่ฝั่งนี้เงาเงาเพราะฝนตกแดดออกบังรอสันทักทายด้วยนะพี่นะหนุ่มสงขลาที่มาทำงานที่กรุงเทพเนี่ยนะครับแล้วก็คนดวงเดือนขาประจำนะที่แวะมาเฝ้าขอเพลงกันทางไลฟ์สดพี่สาวเนื้อสุมาลาวันนี้ฝากเพลงหม้อหุงข้าวโจอี้พิมพ์แม็กชาติไทยสวัสดีด้วยเช่นกันครับและมีบังรอสันนี่ขอเพลงมีใครเรียกเธอว่าแฟนหรือยังของเด่นอาสยามเข้ามานะฮะอ่ะเดี๋ยวทยอยจะเสิร์ฟให้ตามคำขอแต่ช่วงเวลาของจอคิวิทครับรำกันต่อเนื่องสักนิดหนึ่งนะใครที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เรียบร้อยแล้วก็ยินดีด้วยนะฮะวันที่หนึ่งนี้จะได้แบบว่าใช้จ่ายใช้สอยกันตามสะดวกกันเนาะแต่ช่วงนี้ครับอาดวงดีศรีวิชัยเขาก็แบบว่ามาทันยุคทันสมัยทันกระแสช่วงนี้ด้วยนะเขาบอกว่าต้องรำวงฉลองกันสักนิดนึงลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกับเพลงนี้รำวงคนละครึ่งจากอาดวงดีศรีวิชัย

0: หตุที่3สัปดาห์นี้ครับไอ้ถุยเงินจากวงแอลกอฮอล์นะฮะพี่ปุ้ยของเราในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: 17:42 มอบให้ตามคำขอสักหน่อยนะฮะทาง SMS 4689400

0: ยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: ไอ้โปร

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: น้ำตาสาวลินครับกันจากเอื้อจินจินตลาพุลาบก็มาให้พี่ทวีศักดิ์จากสุรินทร์ด้วยนะครับฝากไว้ทางหลังไมค์
1: เพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพิ่มเพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับ 17:54 นาทีก็ทักทายทาง SMS ก่อนและการเพิ่มเติมมาจากพี่วิภาขอเพลงกลางดาวทิ้งไว้นะและมีขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอไม่ได้ฝากชื่อพี่บุ๋มนครพนมครับโปรด

คุณพี่นับดาวปลายฟ้าคุณนุ่นกฎชพรนะคุณนิสายังคงอยู่แล้วก็ไออินแทนไออินแทนก็ยังคงอยู่นะฮะพี่จรัสสวัสดีด้วยนะครับพี่มังกรขอเพลงจะไปไปไปของน้องเก๋วันทการเดี๋ยวดูให้ชั่วโมงหน้าแล้วกันนะจ๊ะคุณยายพอเพียงก็ฟังอยู่อ่ะขอบพระคุณด้วยพี่เล็กวงอนันต์สวัสดีนะพี่นะมาช่วงนี้ฟังเพลงทิ้งท้ายกันสักหน่อยดีกว่ากับเพื่อนเพลงหวานครับผมก็ฟังเพลงพี่แจ้สักนิดนึงหวานสมใจเลยแต่เพลงนี้ก็แอบเศร้าอยู่นะฮะฝันลำเอียงครับจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติชั่วโมงหน้าเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาอีกเพียบเลยจริงๆเดี๋ยวทยอยจัดเสิร์ฟให้นะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตัวรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้อังคารที่26พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลบังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
6: ครับก็พี่ไพศาลลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus แล้วเนี่ยได้รับ SMS แล้วหรือยังฮะ
7: เมื่อประมาณสักบ่ายๆเนี่ยนะ
6: ครับ
7: มี SMS แจ้งมาว่าผมจะได้รับเงินเริ่มกับในวันที่1มิถุนายนนี
6: ้อ๋องั้นแสดงว่าส่งมาล็อตเดียวกันเลยบ่าย2กว่าๆเหมือนกันเลยครับ
7: อ๋อไม่ทำไมตรวจเร็ว
6: สองวันเองฮะ
7: 2วันได้เลย
6: ระบบบอกว่า3วันแต่ว่าระบบมันไวขึ้นครับก็อย่างที่รอบที่แล้ว 300,000 ต่อ1วินาทีใช่ไหมรอบนี้ 700,000 นะ
7: ครับ
6: เอาก็แสดงว่ามันเสถียรขึ้นครับ
7: ตัวเลขล่าสุดที่ลงทะเบียนสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนี่เท่าไหร่นะครับเนี่ย
6: ตอนนี้เหลืออยู่5.1 ล้านครับ
7: 5.1 ล้านโอ้ก็
6: 25.9 ล้านเข้าไปแล้วฮะ
7: มันจะเหลือประมาณสัก
6: 24.9 ล้านฮะ
7: ผมคิดว่าประมาณสักล้าน2ล้านสุดท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างลำเค็ญกันนะ
6: ครับ
7: ก็คือจะต้องไปที่ธนาคารกันเนี้ยวันนี้ผมไปธุระที่ธนาคารกรุงไทย
6: ครับ
7: ปรากฏว่าทำธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยต้องกลับเลย
6: เพราะว่าคนมารอขอสแกนหน้าขอลงทะเบียนอย่างนี้
7: คนต่อคิวยาวหมดเลยแค่จะไปขอกดเงินที่ตู้ ATM กดไม่ได้เลย
6: ครับ
7: ต้องไปกดเอาไอ้ตู้ ATM ของอันอื่นเขาอ่ะ
6: เอาภูไปอย่างนี้แหละฮะ
7: ภูไปเฮ้ยเราก็จำไม่ได้ว่าเราเคยกดกี่ครั้งแล้วก็จะหักไหมแต่ดีไม่หัก
6: ครับ
7: ไอ้ที่เราจะไปกดตู้ ATM ของกรุงไทยก็เพราะว่าถ้าไปตู้ภูที่มัน
6: สองรอบสามหักเงินแล้วครับ
7: เขาจะมีหักเงินไง
6: ครับ
7: เขาจะมีหักค่าธรรมเนียมใช่ไหม
6: ครับ
7: ผมก็คิดว่าเอ้ยไหนๆมาที่ห้างแล้วก็ไปที่สาขาโอ้โหที่ไหนได้คนนี้นั่นคิวยาวเลยต้องแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาดีมาจัดแถวต่อ
6: ที่เห็นเนี่ยคนเฒ่าคนแก่หรือว่าหนุ่มสาวไปครับเนี่ย
7: มันก็วัยกลางคน

0: ก็เยอะนะ
1: uh-huh.
0: คนสูงอายุก็มีแต่หนุ่มสาวไม่มีอยู่แล้ว
1: ครับอันนี้เขาคล่องฮะเรื่องของระบบแอปพลิเคชันอะไรประมาณนี้ฮะ
0: 50-50ก็ยังเห็นอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่60ขึ้นเนี่ยเยอะ
1: ก็ภาพขาวตั้งแต่เช้าเที่ยงแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยนะครับสีคิ้วโคราชเอ่ยอุดรเอ่ยคนแก่ทั้งนั้นเลยพี่ไพศาลฮะ
0: เนี่ยผมก็คิดว่าประมาณสักล้าน2ล้านสุดท้ายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ค่อนข้างลำเค็ญน่ะ
1: ครับ
0: โอ้บ่นกันอุตลุดเลย
1: วัยรุ่นบอกโอ้โหไวมากไม่ถึง10วินาทีลงทะเบียนได้แล้วแต่คนเฒ่าคนแก่บอกว่าทำไมขั้นตอนมันยุ่งยากไม่เหมือนกับจ่ายเงินผู้สูงอายุเลย60ปีโอนเข้าเลยเนี่ยทำไมไม่เอาระบบแบบนั้นเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ย
0: คือมันต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าไอโครงการอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้จ่ายผ่านสมาร์ทโฟน
1: ครับ
0: คือลงทะเบียนเนี่ยเสร็จแล้วเวลาใช้เงินเนี่ยต้องใช้พร้อมกับโทรศ
1: ั
0: พท์สมาร์ทโฟนเพราะมันต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชัน
1: ใช่ครับ
0: หลายท่านก็บอกว่าโอ้ยแจกไปเลย 2,000 นี่ยังดีแจกเป็นเงินสดเลยอย่างนี้มันโอ้โหยุ่งยากอะไรเงี้ยมันคือเข้าใจอยู่อะเวลายุ่งยากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องง่ายกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้คือยังไงมันต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน
1: เขาจะได้หนึ่งรู้นะฮะว่าซื้อขายจ่ายแจกอะไรบ้างแล้วก็สองกลัวเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างรอบที่แล้วของรัฐบาลแพทองธารเนี่ยพี่เวสารแจกหมื่นหนึ่งอ่ะตรงวัตถุประสงค์ไหมอ่ะพายุเศรษฐกิจเกิดขึ้นหรือเปล่า
0: อันนั้นเอาไปใช้หนี้ซะเป็นส่วนใหญ
1: ่กด ATM ปุ๊บยิ้มได้ประมาณสักให้ยิ้ม10วิอ่ะแล้วก็ยื่นส่งต่อมือที่2ไปแล้วฮะเรียบร้อย
0: ส่วนใหญ่ไปใช้หนี้เพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ค่อยเอาไปจับจ่ายใช้สอยทำให้มันเกิด
1: ครับ
0: ไอการหมุนเวียนอะไรมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าไหนๆมาแล้วได้เงินก้อนนี้ก็เคลียร์หนี้ไปนะ
1: ครับ
0: เคลียร์หนี้ไป
1: ระบบเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนมันไม่เคลื่อนใช่ไ
0: หมเห็นแต่ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาแจกแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขเลยนี
1: ่ครับได้เงินมาคุณใช้อะไรก็ได้
0: ตามอธิยาศัยเลย
1: ใช่ครับ
0: แบบพอกูลามเลย
1: ครับใครค้าๆเลยใครขายเลยกับ
0: ตามอธิยาศัยเลย
1: ครับ
0: แต่นั่งก็ดูก็ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์นะ
1: ครับครับ
0: ในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: นายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้ให้สัมภาษณ์ตรงมาจากฝรั่งเศสเลยนะพี่เพศานครับปลื้มวันแรกลงทะเบียนทะลุ25ล้านคนไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสัญญาณตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐอยากเห็นวันที่1นายกบอกอย่างนั้นครับด้วยความกระวนกระวายอยากเห็นการจ่ายเงินเข้าสู่ระบบขอประชาชนใช้สิทธิ์ต่อเนื่องทุกเดือนนะครับย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแจกเงินแต่ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนแบบ60-40นะฮะเชื่อว่างบประมาณ 200,000 ล้านบาทจะช่วยกระตุ้นแรงจ่ายหนุนฐานการเงินของประเทศนะครับนี่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์มาเลยนะครับถึงการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับขณะนี้เหลืออีกประมาณ5ล้าน3นะฮะแต่ว่าก่อนขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยเหลือประมาณ5ล้าน1ครับก็บอกว่าเราให้สิทธิ์ทั้งหมดใน30ล้านเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคลังกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าแอปพลิเคชันของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานวันเดียวเนี่ยมีประชาชนขอรับสิทธิ์ยืนยันถึง25ล้านคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการตอบสนองต่อโครงการที่รัฐบาลตั้งใจผลักดันออกมาครับเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายและก็ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่โลกกำลังเผชิญสภาวะการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งไม่ใช่โครงการคนละครึ่งเนี่ยเพราะมันเป็น 60-40 น่าจะทำให้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดต้นทุนของประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสิทธิ์เนี้ยไม่เหมือนตอนคนละครึ่งนะฮะที่มีเวลา2เดือนก็คือพฤศจิกายนถึงธันวาคมแล้วก็หมดลงไปพร้อมกับวาระรัฐบาลแต่เมื่อประชาชนให้รัฐบาลของตัวได้กลับมาดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยจ่ายเต็มเลยนะฮะ4เดือนนะครับก็60-40เนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับจะทำอย่างไรก็รอวันที่1มิถุนายนนี้นะครับจะให้เดือนละ 1,000 บาทก็ขอวิงวอนฮะแล้วก็แนะนำให้ประชาชนใช้ทุกเดือน พราะรัฐบาล

0: การให้สิทธิ์ถึง30ล้านคนหากไม่ใช้สะสมไม่ได้นะฮะเราต้องมีการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณอันนี้นายกก็ย้ำประมาณนี้ครับพี่ไพศาลฮะ
1: ครับก็วันที่1นะก็เริ่มเลย
0: ครับวันที่1มิถุนายน
1: ก็ทุกอย่างก็เป็นไปโดยราบรื่นนะการลงทะเบียนผ่านไอ้แอปพลิเคชัน
0: ครับ
1: ที่ตั้งแต่วันแรกมาแล้วถ้าจะเรียกว่าสะดุดนิดเดียว
0: หน่วงเขาเรียกหน่วงนิดเดียว
1: เจ้าชายว่าหน่วงเดี๋ยวแต่เนี้ยอย่างผมเรียนเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่จะต้องไปติดต่อที่แบงก์อะไรเนี้ยนะก็จะขุกขักหน่อย
0: โอ้เมื่อเช้าจัดรายการไงพี่เพศาน
1: แล้วก็ยังผมเชื่อว่ายังจะมีไปอีกหลายวันจนพ้นกำหนด
0: หนึ่งลืมรหัสสองเปลี่ยนโทรศัพท์อันนี้มันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยไงฮะมันต้องเข้าสู่ระบบขั้นตอนสแกนใบหน้าลงทะเบียนอันนี้ทำยาก
1: เออมีแอปมีอะไรหมดแต่จำไม่ได้ว่ามันกดรหัสตัวอะไรนะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มันยุ่งเลยนะ
0: บัตรประชาชนทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังก็ต้องสแกนหน้านะฮะให้ผ่านต้องยิ้มอีกแสงฟงแสงไฟเห็นตู้ ATM ไหมครับพี่เวสานเอาผ้าห่มเอาผ้าเช็ดตัวไปคลุมกันป้องกันแสงเพื่อจะได้สแกนให้มันได้อะลักษณะนั้นกันเลยครับผู้เฒ่าผู้แก่และสิ่งสำคัญไอ้ที่มีโทรศัพท์แบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนขอลูกขอหลานขอโทรศัพท์ใหม่เพื่อจะรับเงิน 4,000 บาทเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นความสำคัญแล้วก็เขาก็เห็นความจำเป็นว่าเขาต้องได้เงินส่วนนี้พี่เบสานแม้ต้องลงทุนซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ยอมฮะ
1: มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก60ขึ้นอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: บอกว่าขอตังหลานแล้วก็จ้างมอเตอร์ไซค์ให้มาส่งที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยที่อยู่ในตัวเมือง
0: ครับ
1: มาตั้งแต่6โมงเช้าประมาณสัก10โมงเรียบร้อย
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่โทรศัพท์ไม่มีเน็ตเป็นโทรศัพท์ที่ใช้เฉพาะโทร
0: เข้าโทรออก
1: แล้วก็ถามว่าเราจะยังไงบอกไม่เอาละกลับบ้านละไม่เอา
0: ครับ
1: นึกไม่นึกว่าจะมีปัญหาก็คือจริงๆแล้วไปจ่ายเงินเพิ่มเติมเน็ตก็ใช้ได้ไหม
0: ครับ
1: ไปเติมเงินที่ให้มันมีเน็ตมาครับโหลดแอปพลิเคชัน
0: เจ้าหน้าที่ไม่แนะนำเขาไปล่ะครับเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมดูลักษณะโทรศัพท์เขามันก็เป็นโทรศัพท์ที่เป็น
0: สมาร์ทโฟนแล้ว
1: แค่ซื้อไอ้
0: ซื้อซิมเน็ตมาเท่านั้นเอง
1: ซิมเน็ตเท่านั้นมาแต่ว่าก็โอเคคงจะไม่เอาละขนาดก็ต้องขอตังหลานนั่งบริษัทมา
0: ตั้งใจเต็มที่แล้วนะ
1: ก็ไม่คงจะจำกัดจำเพียรแล้วก็ประมาณนี้ไงกันไม่ทราบ
0: ครับครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นนะไม่น่าเชื่อนะไม่น่าจะมีปัญหาก็มีปัญหา
0: ครับเอาแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีอีกอย่างที่พี่ไพศาลเมื่อวานเนี้ยนะฮะบอกว่าอาจจะต้องไปกู้ไปยืมนอกระบบมาเราต้องเติมเงินไปก่อนไงฮะวันหนึ่ง134บาทเพราะเขาให้ใช้200ใช่ไหมครับเราออก 40% รัฐออกให้ 60% เนี่ยคิดเป็นเงินละถ้าวันละ200เนี่ยเราออก134บาทมันคือ133บาทกว่า134บาทแล้วต่อเดือนก็ประมาณสัก667ถ้ามันไม่มีคนเราไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆไงพี่เบสาน
1: ถ้ามีลูกมีหลานมีญาติขอให้เขาโอนมาก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: ไม่มีก็
0: เราจะไปซื้อของยังไงฮะ
1: เพื่อที่จะต้องได้ใช้ 4,000 ก็ต้องไปยืมมาสัก 2,000
0: ครับใช่
1: 2,000 3,000 ใช่ไหม
0: ครับมาเติมเงินเข้าไปก่อนฮะเพื่อเป็นเหมือนกับกุ้งฝอยอ่ะเพื่ออย่างน้อยก็ได้สินค้าที่เราต้องการให้เขาลดลงอ่ะนะฮะเราจ่ายแค่ 40% น่ะ
1: ก็ 4,000 ต้องเติมเท่าไหร่ล่ะรวม4เดือนเนี่ยเดือนละ133ใช
0: ่ไหมใช่วันละ133ฮะ
1: วันละ133
0: ครับ
1: เดือนหนึ่งก็600กว่าบาท
0: ครับ667บาท
1: 667บาท
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดือนหนึ่ง
0: ฮะ
1: 6424
0: ก็2003กว่าประมาณเนี้ย2003 2004อันนี้เราต้องออกไปก่อนไงเราต้องเอาเงินเติมเข้าไปในวอลเล็ตก่อนไงฮะเราจึงจะไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยได้เนี่ยอันนี้พอเราเอาเงินเข้าไปรัฐบาลเขาต้องเอา 60% มาให้เราไงแต่ถ้าเราไม่มีเติมเข้าไปมันก็ใช้ไม่ได้ไงครับ
1: ครับแต่จำนวนเนี่ยผมก็ยืนยันนะผมคิดว่าไม่ต้องเป็น

0: วกหรอก30ล้านเนี่ยยังไงพอก็เหลือแต่ว่าท่านที่จะต้องไปคลุกคลักหน่อยลงเองไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ต้องไปที่สาขาเนี่ยก็ยังมีเวลาถึงวันที่เท่าไหร
1: ่29ครับ
0: 29วันศุกร์นี
1: ้ครับ
0: ก็ใช้ความพยายามหน่อยก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ถ้าวันนี้ไปแล้วยังไม่เรียบร้อยก็ลองไปพรุ่งนี้ดู
1: ครับ
0: ถ้าต้องไปถึง2วันแล้วยังไม่เรียบร้อยนี่ผมว่าก็ต้องให้ปรงนะอันนี้ต้องตัดใจแล้วล่ะ
1: ครับครับ
0: 2วันแล้วยังไม่เรียบร้อยเนี่ย
1: คือ1สมาร์ทโฟน2หลักฐานฮะบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะแล้วก็เรื่องของสแกนใบหน้าใบหน้าเพี้ยนใบหน้าเปลี่ยนไปนิดนึงอ้วนผอมต่างกันนี่ก็ลงทะเบียนยากนะฮะสแกนยากครับพี่เบสาน
0: ไปที่สาขายังต้องสแกนหน้ามั้ย
1: เจ้าหน้าที่ก็ทำให้หมดครับ
0: เจ้าที่สแกนให้เองหร
1: ือใช่ครับใช่ครับ
0: สามารถคุณป้าคีย์เคอร์
1: นะคุณป้ายืนนิ่งๆนะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเอาสมาร์ทโฟนส่องหน้าเราเลยครับผมเคยเข้าไปยืนรอคนก่อนหน้าผมที่เขาสแกนนะ
0: ให้ลูกหลานทำไม่ได้นะต้องมาถึงมือเจ้าหน้าที่นะ
1: ใช่ครับใช่ครับเจ้าหน้าที่ก็จะรู้เทคนิคของเขาครับก็มันถึงมีกิมมิกไงพี่เบสานฮะบางท่านไปในชุดผ้าเหลืองก็ต้องเอาคิ้วปฏิกอะมาแตะที่ตรงคิ้วอะมันจึงสแกนได้ครับผมสั้นผมยาวผอมลงไปหน่อยนึงสวยขึ้นมาเนี่ยก็สแกนยากแล้วครับ
0: ผมนี่ไม่ยุ่งยากเลยมันก็มีแต่คอยอ่านนะเพราะว่าเราถอดแว่นแล้วอ่านไม่ค่อยเห็นไง
1: ครับ
0: ใส่แว่นก็ไม่ได้ต้องถอดแว่นเพราะถอดแว่นแล้วอ่านไอ้ข้อความที่มันส่งมาไม่ค่อยเห็น
1: ครับ
0: ทำไม่ค่อยทันอ่ะให้เอาหน้าเข้าให้เอาหน้าออก
1: ครับ
0: อย่าขยิบอย่าหลับตาไอ้เงี้ยมันจะมีใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาหน้าเข้าฮะเอาหน้าออก
1: หันซ้ายหันขวา
0: หันมันจะมีแต่เราอ่านไม่ค่อยออกยุ่งเหมือนกันเนี่ยแต่ก็เรียบร้อย
1: แล้วนะฮะก็ไวนะฮะรอวันที่1มิถุนายนนี้นะครับเงินจะโอนเข้าเดือนละ 1,000 บาทเป็นจำนวน4เดือนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะจัดปัจจุบันเนี่ยเงินเข้าเดือนละ300อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะโอนเติมให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนอันนี้คนจับจ่ายใช้สอยร้านธงฟ้าได้เลยครับ
0: ครับพักกันก่อนสักครู่มั้ยครับ
1: ครับครับพักครู่เดียวครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวในการ18นาทีครับพี่เบสานครับคุยกันต่อครับแม่คุณสวงคุยเข้ามานะ 2,003 จะ 40% ได้ยังไงเอาลองคิดคร่าวๆดูฮะเดือนละประมาณสัก
0: น่าจะเกินนะน่าจะเก
1: ิน 2,006 2,007 ประมาณนะ 2,006 กว่าประมาณนี้ครับไวๆคิดไวๆครับคุยกันต่อครับพี่เบสานครับ
0: ครับฮะวันนี้กระทรวงคมนาคมได้สรุปผลสอบ2เหตุที่เกิดในระยะเวลาใกล้ๆกันนะ
1: สีคิ้วกับพระราม2
0: ก็คือเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มทับขบวนรถด่วนพิเศษกรุงเทพอุบลราชธานีที่สีคิ้ว
1: ครับ
0: จนมีผู้เสียชีวิต31รายนะแล้วก็ก็อีกอันน
1: ึ
0: ง
1: ก็คือ
0: เร
1: ื่
0: องของเครนถล่ม
1: ครับ
0: ที่พระราม2เอาเรื่องเครนถล่มก่อนนะ
1: ครับ
0: กระทรวงคมนาคมเปิดผลสอบเหตุเครนถล่มที่ถนนพระราม

0: ถนนพระราม2นะครับเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งและขั้นตอนทำงานที่ผิดพลาดของผู้รับจ้างและความหละหลวมผู้ควบคุมงานนะอันนี้ทั้งสองกรณีเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งสองกรณีเลยโดยเดี๋ยวผมดูนิดนึง
1: ก็ทางกระทรวงคมนาคมบอกว่ามันล้มเหลวทั้งระบบเลยทั้งคนทั้งระบบทั้งบริหารจัดการการทำงานในไซต์การก่อสร้างอะครับพี่เบสานครับ
0: เอาพระรามสองเนี่ยเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82ถนนพระรามสองและเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจีนตกทับเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็จากเหตุคานปูนและเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82เมื่อวันที่15มกราคม69เวลา 9:15 นาทีเครนยักษ์ที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานพร้อมกับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักรวมหลายร้อยตันได้พังถล่มลงมาทับถนนพระราม2นะ
1: ครับ
0: โดยถล่มลงมาในระหว่างที่ประชาชนกำลังใช้เส้นทางมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2รายอันนี้เขารวมแล้วก็ถือเป็นความผิดพลาดของผู้รับจ้างแล้วก็ความหละหลวมของผู้ควบคุมงานแต่กรมทางหลวงมีมติยังไม่ยกเลิกสัญญากับทางอิตาเลียนไทยในโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2นะ
1: ครับ
0: เนื่องจากโครงการคืบหน้าไปมากถึง 88%และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนหากโครงการหยุดชะงักนะครับแต่ว่าในส่วนของไอ้รถไฟเนี่ย
1: ครับที่สีคิ
0: ้วอันนี้จะเตรียมยกเลิกสัญญาแล้วก็ขึ้นบัญชีดำจะเลี่ยงไทย
1: เขาเหลืออีกนิดเดียวไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลใช่ไหม
0: ก็เหลือ
1: 200เมตรหรือ100เมตรอ่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ที่สถานีหนองน้ำขุ่นนะ
1: ครับคือบริเวณพระราม2เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์รองรับเครนผิดตำแหน่งทำให้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเหล็กขยายตัวแล้วก็เกิดแรงดันสะสมจนโครงสร้างเสียสมดุลแล้วก็พังถล่มครับขณะเดียวกันผู้รับจ้างยังดัดแปลงอุปกรณ์หน้างานโดยไม่ได้รับอนุมัติใช้เอกสารตรวจสอบเครื่องจักรใบปจ.1ที่หมดอายุและผู้ควบคุมงานไม่ได้สั่งหยุดงานแม้พบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้เสนอแนวทางแก้ไขแล้วครับก็คือให้ตรวจใบปจ.1ของเครนและก็เครื่องจักรหนักทุกชิ้นทุกโครงการทันทีห้ามดัดแปลงเครนหนักโดยไม่มีการอนุมัติพร้อมทั้งออกมาตรฐานกำกับการใช้เครนโดยผู้เชี่ยวชาญและก็ให้ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับทุกโครงการอันเนี้ยล้อมข้อไปก่อนเลยนะฮะจะตรวจสอบทุกโครงการครับพี่เพศานฮะส่วนที่สีคิ้วเนี่ยนะครับพบว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของช่างคนเดียวนะฮะแต่ว่ามันเป็นความล้มเหลวของเชิงระบบจากทุกฝ่ายผู้รับจ้างครับบริษัทก่อสร้างอิตาเลียนไทยข้ามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือเริ่มงานโดยพละการโดยไม่มีใบอนุมัติไม่แจ้งวิศวกรผู้ควบคุมงานไม่ขอปิดการเดินรถไม่มีการแจ้งรถไฟเพื่อขอระงับการเดินรถในขณะที่ทำงานเหนือทางรถไฟทั้งที่สัญญากำหนดชัดเจนว่าต้องทำหลักฐานเดียวที่พบก็คือหนังสือ Windows Time ระหว่าง 20-30 มกราคม69ซึ่งช้ากว่าวันเกิดเหตุถึง6วันครับพี่ไพศาลฮะก็ไม่เปลี่ยนเหล็กยึดตามกำหนดที่ปรึกษาคุมงานเคยมีหนังสือแจ้งเวียนนะฮะใช่ครับก็เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเหล็กยึด PT bar ทุก60รอบการใช้งานแต่ว่าผู้รับจ้างสัญญา3และ4อ้างว่าไม่ทราบนะฮะทั้งที่เกิดอุบัติเหตุชิ้นส่วนสะพานตกในโครงการทางด่วนพระราม2เมื่อปี2566ไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณทำครบ60รอบให้เปลี่ยน PT bar นะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ทราบก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับมีหนังสือแจ้งเวียนเตือนผู้รับจ้างทุกสัญญาแล้วแล้วก็ไม่ตรวจสอบความปลอดภัยของเครนตามรอบที่กฎหมายกำหนดโดยกฎหมายกำหนดให้ตรวจทุก3เดือนแต่พบว่ารอบการตรวจสอบที่ผ่านมาล่าช้ากว่ากำหนดและเอกสารรับรองยังครอบคลุม

0: ุมแค่ชุดอุปกรณ์ยกเพียง1ใน4ที่ต้องตรวจเท่านั้นนะฮะ
1: อันนี้เป็นผู้รับเหมานะ
0: อันนี้ผู้รับเหมาครับ
1: ที่ปรึกษาควบคุมงานถูกระบุว่าไม่มีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน้างานตามสัญญาโดยเจ้าหน้าที่เซฟตี้ลงพื้นที่เพียงสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งอีกทั้งยังพบพฤติกรรมลงนามอนุมัติงานล่วงหน้าและย้อนหลังนานสูงสุดถึง3สัปดาห
0: ์ครับ
1: โดยผู้บริหารรับรู้แต่ไม่ดำเนินการแก้ไขรวมทั้งไม่เคยตรวจสอบสภาพเครนและขั้นตอนการทำงานจริงตลอดช่วงการใช้งานส่วนรฟท.ในฐานะเจ้าของโครงการถูกชี้ว่ามีการบริหารงานเกินกำลังโดยมอบหมายให้วิศวกรโครงการ1คนดูแลพร้อมกันถึง5สัญญา
0: ครับ
1: ส่งผลให้การกำกับดูแลสัญญาที่เกิดเหตุหละหลวมกว่าสัญญาอื่นและปล่อยให้ภารกิจด้านความปลอดภัยตกอยู่กับที่ปรึกษาควบคุมงานเพียงฝ่ายเดียวทั้งที่ตามกฎหมายรฟท.ยังมีหน้าที่ต้องร่วมรับผิดชอบโดยตรงทั้งนี้พฤติกรรมทั้งหมดถือเป็นการผิดสัญญาจ้างอย่างร้ายแรงตามสัญญาข้อ10และข้อ24อาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายทั้งบอกเลิกสัญญาการขึ้นบัญชีดำทั้งผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการโดยรฟท.จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเรายังไม่บอกว่าตกลงจะขึ้นบัญชีดำจะยกเลิกสัญญาอะไรยังไงหรือเปล่าจะพิจารณา
0: ก็ไอ้สมุด
1: จะพิจารณา
0: พี่เวสารไอ้สมุดพกที่กระทรวงคมนาคมเคยเอามาโชว์ไม่แน่ใจว่าจดไปกี่บรรทัดแล้วฮะหรือว่าหมดไปกี่เล่มแล้วครับแต่ว่าทางหลวงอ่ะ M82 ที่พี่เวสารบอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นตอนการยกเลิกสัญญาเพราะว่าจะไปมีผลกระทบกับการก่อสร้างเพราะไอ้ของทุกอย่างอยู่ข้างบนไปหมดแล้วนี่นะครับแต่เขาบอกว่าแม้ไม่ยกเลิกสัญญานะครับแต่ว่าทางหลวงไม่มั่นใจทีมงานที่ทำแล้วครับจึงให้ยุติการปฏิบัติงานแล้วก็บังคับให้ไปหาบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเครนที่มีมาตรฐานระดับสากลเข้ามาทำงานแทนบริษัทปัจจุบันฮะ
1: เอาซอร์สของอิตาเลียนไทย
0: ครับครับเพื่อให้การ
1: ไปเปลี่ยนเอาซอร์ส
0: ใช่ครับเพื่อให้การก่อสร้างเนี่ยมันเสร็จตามแผนงานปัจจุบันงานมันคืบไปแล้ว 88% เหลือการติดตั้งอีกสัก2สแปนก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์จากนั้นจะเก็บรายละเอียดต่างๆและพร้อมเปิดให้บริการช่วงเอกชัยบ้านแพ้วได้ในเดือนสิงหาคมที่ถึงนี้ครับอ่ะก็คือไม่ยกเลิกสัญญากับบริษัทเพียงแต่ว่าผู้รับเหมาอ่ะนะฮะคุณไปหาบริษัทที่มันมีมาตรฐานมาให้เราไว้ใจหน่อยได้ไหมอ่ะประมาณนั้นนะ
1: ก็สรุปว่ายังไม่อิตาเลียนไทยยังทำต่อนะสำหรับพระราม2
0: ครับ
1: ไอทางด่วนข้างบน
0: ทางด่วนข้างบนครับ
1: ส่วนรถไฟก็มีโอกาสที่อาจจะถูกบอกเลิกสัญญาขึ้นแบ็คลิสต์แต่ว่ามันก็คงจะต้องส่งไปที่ผู้ที่เขามีอะไรฝ่ายที่เขาทำสัญญาแล้วมั้ง
0: ครับ
1: ใช่ไหมกรมบัญชีกลางหรืออะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: พอดีเราเป็นคู่สัญญาส่งผลสอบนี้ไปให้คู่สัญญาเขาพิจารณา
0: ก็เอกชนเขาก็ร้องมาเขาเลยอีกนิดเดียวเนี่ยประมาณ
1: เขาคงจะเป็นลักษณะอุทธรณ์ได
0: ้ครับ
1: เขาจะปิดงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะ
0: ครับถ้าถือว่าผลสอบออกมาก็ค่อนข้างจะไวพอสมควรนะพี่เบสานเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักต้นปีใช่ไหมมกราคมพาประมาณ
1: ก็ยกเลิกสัญญาอาจจะยังอนุโลมให้ปิดงานให้เรียบร้อยเพราะเหลือนิดเดียวแต่ว่าแบ็คลิสต์ไม่ให้รับงานการรถไฟเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็คือจากนี้ไปงานของการรถไฟก็อิตาเลียนไทยเข้าไม่ได
0: ้ก็ลักษณะของทางกระทรวงคมนาคมเขาจะมีมาตรฐานของเขาอยู่พี่เพศานนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณผิดพลาดคุณมีปัญหาจำนวนงบประมาณหรือว่างานที่คุณจะได้เนี่ยมันจะย่อลงไปมันจะลดลงไปครับพอลดลงไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่ของทางกระทรวงอีกก็อาจจะได้งานที่มันเล็กลงไปในอนาคตภายภาคหน้าแล้วต้องยังมีผิดพลาดมีข้อที่จะต้องมีอุบัติเหตุเกิดลักษณะนี้อีกก็จะได้งานเล็กลงไปหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในการยื่นประมูลเลยด้วยลักษณะนี้ครับแต่ว่าที่ลาดกระบังสะพานข้ามแยกที่ถล่มฮะเรื่องนี้มันก็เงียบไปเลยนะครับยังไม่มีบทสรุปเหมือนลักษณะนี้เลยนะฮะ
1: อันนั้นก็มีเสียชีวิตหลายคน
0: ใช่ครับคารถเลยนะฮะใช่ครับอ
1: ันนั้นมันลงมาทั้งอันเลย
0: ใช่ครับอันนั้นดร.เอสสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะฮะบอกว่าผมจอดอยู่แถวๆนั้นเลยปั๊มน้ำมันเลยกำเติมน้ำมันแล้วอยู่ๆก็โคลมลงมาเลยนั่นแหละฮะ
1: อันนั้นไม่มีรายงานเพิ่มเติมเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่มีรายงานข่าวหรือว่าตกลงมีการ
0: สรุปมันคืออะไรใช่
1: อะไรยังไง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดตุลาคม31 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: วันนี้ทางเลขากกต.ยอมรับนะครับว่ากรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคประชาชน
0: ครับ
1: จากกรณีที่หัวหน้าพรรคนะฮะคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิเนี่ยได้โพสต์ข้อความและให้สัมภาษณ์ในลักษณะพาดพิงองคมนตรี
0: ครับ
1: และรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่งจะหลักๆอยู่นี่วันสองวันนี้เองไม่ใช่หรอ
0: ก็เพิ่งไปยื่นเนี่ยฮะไปยื่นกกต.
1: ตกลงใครยื่น
0: คุณศรีสุวรรณหรือเปล่าฮะใช่ไหม
1: คนที่ประกาศคนหนึ่งคุณศรีสุวรรณ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครหรือไม่นะแต่คุณแสวงบุญมีเนี่ยบอกว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางธุรการแล้ว
0: ครับ
1: มาถึงกกต.แล้ว
0: ก็ไม่น่าเชื่อว่าคุณแสวงเนี่ยได้เปิดเผยบอกว่าคนที่มายื่นขอยุบพรรคประชาชนถ้ารวมๆแล้วนะพี่ไพศาลนะ60 เรื่องอะ
1: ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่อะไรนะ
0: ไม่ใช่เรื่องล่าสุดเนี้ยครับ
1: ไม่ใช่เรื่ององคมนตรีอะไรนี้ด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ด้วย
0: ใช่ครับที่แสดงทัศนะในหลายๆเรื่องแล้วก็หลายคน
1: พูดอะไรปั๊บยื่น
0: ที่เห็นต่างบอกว่าอันนี้มันน่าจะเข้าข่ายนะฮะสามารถยื่นยุบพรรคได้เลยยื่น
1: เดี๋ยวมีระบอบสีน้ำเงินอะไรเนี่ยเดี๋ยวสวงสวจะเข้าชื่อยื่นรอบ
0: ครับเขาให้เวลา3วันเนี่ยให้เวลา3วันครับใช่ฮะ
1: ใช่อะไรเซาะกร่อนบ่อนน้ำลายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เห็นว่ากำลังจะเล่นไปถึงมาตรา1-2วันนี้กรรมาธิการชุดนึงอ่ะที่มีคณะเห็นหน้าคุ้นๆอยู่อ่ะกล
0: ุ่
1: มเดียวกับชุดเมื่อวานนี่แหละ
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าเขามาในนามคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาอะไรพวกนี้แหละอีกชุดหนึ่งนะ
0: ครับ
1: อันนี้เขาดูประเด็นแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะเชื่อมโยงไปถึง112ด้วยถ้า112ก็ต้องไปแจ้งความหรือต้องไปอะไรใช่ไหม
0: ว่าเข้าองค์ประกอบด้วยหรือเปล่า
1: เพราะมันกฎหมายอาญานี่นะ
0: ครับครับ
1: ก็คุณแสวงบอกขณะนี้เรื่องกล่าวอยู่ขั้นตอนกระบวนการธุรการแล้วต้องพิจารณาว่าลักษณะการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่โดยคำร้องยุบพรรคจะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงส่วนจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเป็นเรื่องเพิ่งส่งเข้ามาและจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบส่วนจะมีการตั้งอนุชุดใหม่เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่ผู้แสวงบอกว่าในระบอบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10 กว่าเรื่อง แต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนและพร้อมที่จะรับพิจารณา

0: หรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว
1: ครับ
0: ถามว่าการดำเนินการของนายณัฐพงษ์ถือว่าเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่และกกต.จะนำบรรทัดฐานศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วยหรือไม่ผู้แสวงบอกขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงทราบเพียงว่ามีผู้มายื่นคำร้องซึ่งกกต.ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคการเมืองเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นพิเศษและเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็เป็นไปได
1: ้
0: ส่วนถามคดีหัวสวนะคุณแสวงบอกว่าความคืบหน้ากรณีพิจารณาคดีหัวสวขณะนี้กกต.กำลังพิจารณาศึกษาข้อมูลที่ทางสำนักงานส่งไปให้คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่การประชุมได้ภายในต้นเดือนหน้า
1: ครับ
0: และเมื่อเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็จะเริ่มนับกรอบเวลา90วันที่กกต.จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกฎหมายอันนี้เรื่องหัวสวนะ
1: มีหัวสว
0: กำลังพิจารณาศึกษาข้อมูลที่ทางสำนักงานส่งไปให้และคาดว่าจะสามารถเข้าสู่ที่ประชุมได้ภายในต้นเดือนหน้า
1: ครับ
0: ต้นเดือนมิถุนายนครับ
1: ครับเรื่องหัวสว2เรื่ององคมนตรีนะที่คุณแสวงบอกว่าเดี๋ยวดูข้อเท็จจริงเสียก่อนส่วนตัวยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์นะว่าการกระทำดังกล่าวมันผิดกฎหมายหรือไม่ก็ยอมรับว่าบางอย่างมันเป็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงดังนั้นยังไม่ขอตอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าระบบตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคเนี่ยทุกวันนี้คาดว่าที่ส่งเข้ามาเนี่ยอยู่ในมือกกต.เนี่ยนะพี่เพศาล60เรื่องครับแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาทางกกต.จะตรวจสอบข้อมูลเสียก่อนว่าพอจะรับดำเนินการต่อหรือไม่หากมีมูลจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คณะจะถูกตั้งเอาไว้แล้วนะครับส่วนความคืบหน้าประเด็นสเปกเตอร์ซีของพรรคประชาชนคุณแสวงก็บอกว่าคาดว่าขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงส่วนประเด็นหัวเลือกตั้งสว.ก็คืบหน้ายังไงก็อย่างเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปนะครับว่าสำนักงานกกต.ส่งเรื่องให้นะครับคณะที่ปรึกษาหารือกันภายในว่าจะมีรูปแบบการพิจารณาให้เกิดความรวดเร็วได้อย่างไรและเมื่อทำการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะมีการประชุมนัดแรกโดยมีกรอบเวลาการพิจารณานับจากวันประชุมเวลา90วันภายหลังจากนัดประชุมวันแรกนะครับ
0: อ
1: ันนี้เรื่องของพรรคประชาชนนะครับ
0: ครับคำร้องที่ยื่นไปที่กกต.
1: ครับครับก็หลายเรื่องเลยที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับการบ้านการเมืองจนเขาบอกว่านี่มันนิติสงครามหรือเปล่าเนี่ยโอ้มาโถมหาเข้าอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องของสว.สีน้ำเงินเนี่ยก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันไม่จบเลยนะพี่พิสาร
0: ครับ
1: แล้วก็บรรดาสว.ต่างๆก็ให้เวลาคุณเท้งเนี่ย3วันให้มาขอโทษนะฮะแล้วก็ออกมาอธิบายว่าหมายถึงใครกันแน่เนี่ยนะวันนี้เองเนี่ยแกนนำของภูมิใจไทยเขาบอกว่าไม่มีหรอกระบอบสีน้ำเงินเนี่ยแต่พรรคสีน้ำเงินมีนะฮะเพราะว่าโลโก้ของพรรคภูมิใจไทยมันคือสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำเงินเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องขอขอบคุณพรรคสีส้มด้วยเพราะคุณสนับสนุนเราตอนนั้นเรามีแค่70กว่าเสียงเองแล้วก็เรามีงานลงนาม MOA กันง่ายคุณมายกมือให้กับคุณอนุทินง่ายเป็นนายกรัฐมนตรี4เดือนแล้วก็เราทำงานเข้าตาประชาชนไงฮะและมีการเลือกตั้งกันเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราได้เสียงมา192เสียงเนี่ยก็นี่ฮะบอกเกิดมาจากสีส้มนี่แหละที่ทำให้เรามาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
0: วันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ถูกสื่อถามนะ
1: ครับ
0: เรื่องระบอบสีน้ำเงินที่กำลังปะทะกันอยู่ในขณะนี
1: ้ครับ
0: ระหว่างสว.แล้วก็พรรคภูมิใจไทยกับทาง
1: พรรคประชาชน
0: แล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าผมก็ไม่ประสงค์จะนิยามว่าเป็นระบอบสีใดแต่หากย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยถูกเรียกว่าระบอบทักษิณแล้วถอดชื่อคุณทักษิณออกไปพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันคือปัญหาว่าฝ่ายบริหารใช้อำนาจเกินขอบเขตได้หรือไม่และองค์กรที่ควรเป็นอิสระถูกตั้งคำถามว่าอยู่ภายใต้อานัตหรือเป็นเครือข่ายเดียวกับผู้มีอำนาจฝ่ายบริหารหรือไม่คุณวิสิทธิ์บอกว่าประเด็นคดีหัวสว.เป็นเรื่องสำคัญเพราะหากมีการหัวสว.จริงจะไม่ใช่เพียงปัญหาของ กระบวน

0: การได้มาซึ่งวุฒิสภาเท่านั้นแต่ยังเป็นหนทางไปสู่การแทรกแซงองค์กรตรวจสอบเนื่องจากองค์กรอิสระจำนวนมากที่มีที่มาผ่านกลไกวุฒิสภาและหากองค์กรเหล่านี้ถูกตั้งคำถามว่าเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารย่อมทำให้ผู้มีอำนาจบริหารไม่สามารถถูกตรวจสอบได้อย่างแท้จริงคุณพิสิทธิ์ยังกล่าวถึงปัญหาการตรวจสอบการทุจริตว่าปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องวัฒนธรรมลอยนวลแต่คือการใช้มาตรฐานไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองมักไม่มีปัญหาแต่เมื่อเป็นฝ่ายเดียวกันเองหรือเป็นฝ่ายที่มีความเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจมักเกิดความรู้สึกในสังคมว่าไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังสิ่งที่สังคมต้องการคือความมั่นใจว่าองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐและองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบจะทำงานอย่างเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเครือข่ายฝ่ายบริหารนะเรายังได้กล่าวถึงบทบาทปปช.ว่าในฐานะผู้เคยมีส่วนผลักดันให้เกิดองค์กรตรวจสอบอย่างปปช.ตนก็รู้สึกผิดหวังที่วันนี้องค์กรอิสระหลายแห่งถูกตั้งคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือโดยบางคดีที่มีคำวินิจฉัยออกมาค้านสายตาประชาชนพร้อมยกตัวอย่างกรณีนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพียงพอที่จะชี้ประเด็นผลประโยชน์ขัดกันตามกฎหมายปปช.มาตรา126เพราะประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่ามีการแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่แต่คือการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งกำกับดูแลกระทรวงกับมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่รับงานจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงนั้นเมื่อกล่าวถึงกรณีเลขาปปช.ระบุว่าสังคมป่วยคุณพิสิทธิ์บอกว่าสังคมป่วยเป็นโรคเกลียดการโกงและอยากให้เชื้อนี้ติดกลับไปที่เลขาปปช.และปปช.เพื่อประเทศไทยเลิกเป็นคนป่วยของเอเชียพร้อมกับเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรทำให้ผู้ที่ออกมาเปิดข้อมูลหรือช่วยตรวจสอบรู้สึกเหมือนถูกข่มขู่ถูกต่อว่าหรือถูกตั้งคำถามว่าเป็นฝ่ายผิดเสียเองแล้วก็ยังระบุว่าการเรียกร้องทุกอย่างต้องเป็นคดีหรือมีหลักฐานแบบใบเสร็จก่อนจึงจะยอมรับว่ามีปัญหาเป็นแนวคิดที่ย้อนกลับไปสู่ยุคเดิมทั้งที่การทุจริตระดับผู้ใหญ่จำนวนมากไม่สามารถหาหลักฐานแบบตรงไปตรงมาได้ง่ายโดยเห็นว่าข้อมูลเครื่องมือและเครือข่ายตรวจสอบจากภาคประชาชนควรได้รับการสนับสนุนเพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหาทุจริตถูกเปิดเผยและนำไปสู่การแก้ไขอันนี้ไม่พูดตรงๆนะตกลงมีไหมระบอบสีน้ำเงิน
1: เอาไปเทียบเคียง
0: ว่าถ้าเทียบเคียงกันแล้วถ้าเราเรียกครั้งหนึ่งว่าสมัยคุณทักษิณบรบอบทักษิณคราวนี้ก็นั่น
1: ครับ
0: คือกัน
1: ครับ
0: นะไอ้อย่างนี้ถ้าออกมาในแนวอย่างนี้นี่สวต้องไปคิดกันวักเลย
1: ครับ
0: จะหาทางตอบโต้คุณอภิสิทธิ์ยังไง
1: ก็ถ้าย้อนไปดูเนี่ยมันจะมีทั้งสวเสียงข้างมากใช่ไหมพี่เบสารและจะมีสวเสียงข้างน้อยนะครับซึ่งก่อนนั้นเนี่ยสวเสียงข้างน้อยเนี่ยอย่างอาจารย์นันทนานันทวโรภาสก็เคยออกมาบอกนะฮะแม้ว่าหรือคุณอังคณานีรภัยจิตก็เคยออกมาบอกนะฮะว่าเวลาทําอะไรเวลาคุยอะไรหรือตั้งแต่เวลาตอนเลือกกันเข้ามาพี่เบสารคนกลุ่มใหญ่ไม่คุยกับเราแต่เขาคุยกันหมดเรียบร้อยแล้วเขาต้องการอะไรประมาณนั้นฮะก็ลองเทียบเคียงดูสิครับว่ามันเข้าข่ายหรือไม่อะไรยังไงฮะหรือเขาอาจจะมีความเห็นทางการเมืองสอดคล้องต้องกันก็ได้เพราะมาจากกลุ่มหลากหลายสาขาอาชีพนี่ใช่ไหมล่ะฮะแม้กระทั่งเรื่องของการโหวตในหลายๆเรื่องนะฮะสิ่งที่สวเสียงข้างน้อยเนี่ยเรียกร้องและก็ขอเสียงสนับสนุนเนี่ยนะฮะอหอหมกด้วยพร้อมสับพี่เพศานพอถึงเวลาโหวตจริงๆเสียงเขาเป๊ะเลยฮะ
0: ใช
1: ่ยังไงก็สู้ไม่ได้ประมาณนี้ครับ
0: ไม่มี
1: แตกแถว
0: ไม่มีพลิกเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีแตกแถวไม่มีพลิกเลย
1: ครับครับ
0: เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลย
1: เนี่ย ปัญหามาอยู่อย่างเนี้ยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแกนนำของคุมชัยไทยนอกเหนือจากคุณพลดรออกมาโต้แล้วเนี่ยคุณสิริพงศ์ก็บอกว่านี่มันคือกิมมิคเป็นวาทกรรมทางการเมืองเท่านั้นเองนะครับ
0: คนโต้ก็มีหน้าที่โต
1: ้ครับ
0: ครับไอ้เรื่องที่มีการกล่าวหาก็ทำให้เสียหาย
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องไม่ลืมนะเอาความ

0: เท็จมากล่าวหาก็เสียหายนะ
1: ครับ
0: เอาความจริงมาพูดก็บางทีก็เสียหายก็ต้องตอบโต้นะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าความเท็จมากล่าวแล้วทำให้เสียหายอย่างเดียว ความจริงมากล่าวก็ทำให้เสียหายได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบโต้เหมือนกันแม้จะรู้กันอยู่ว่าเป็นความจริง
1: อ่าฮะครับเดี๋ยวพักอีกรุ่นพี่ไพศาลครับ18:45 นแล้วครับ
0: ครับ

0: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียนพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา47นาทีครับพี่เพศาลครับ
2: ครับ
1: ก็มีประเด็นของคุณชลพัฒน์นาคสู้ฮะวันนี้ที่จับตาดูก็คือการประชุมของแต่ละพรรคการเมืองหลังจากประชุมครม.แล้วครับถ้าหลักๆก็ภูมิใจไทยว่าเขาจะมีมติโหวตยังไงกับกรณีของคุณชลพัฒน์เพราะว่า DSI มาขอตัวสภาไงฮะจะขอไปดำเนินคดีสภาจะให้หรือเปล่าอยู่ที่เสียงส.ส.นะครับประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอคุณชลพัฒน์เขาชี้แจงรายละเอียดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีมติออกมานะฮะล่าสุดภูมิใจไทยมีมติมาแล้วครับมีมติว่าไม่โหวตส่งตัวคุณชลพัฒน์ครับให้ DSI เนี่ยไปหาช่องทางของกระบวนการยุติธรรมเองไม่ต้องมาเป็นภาระของสภาครับก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อตอน 17:00 นชั่วโมงกว่าที่ผ่านมานี้เองนะครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกของภูมิใจไทยแถลงบอกว่าการประชุมส.ส.ภูมิใจไทยครับกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือขอตัวคุณชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเพื่อสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระเร่งด่วนขออนุญาตสภาในวันที่28พฤษภาคมนี้ครับนางสาวแนนบอกว่าเบื้องต้นทราบว่าเจ้าตัวโพสต์ว่ามีความประสงค์ที่จะไปให้ปากคำตามที่ DSI ได้ออกหนังสือซึ่งพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าหากจะเดินทางไปให้ปากคำนี่สามารถไปได้เลยพรุ่งนี้เช้านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นภาระของสภาครับแต่โดยหลักการเรื่องของการดูแลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยเปิดประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักการการปกป้องสมาชิกก่อนเนื่องจากเสียงในที่ประชุมสภามีเสียงปริ่มน้ำทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับเพื่อปกป้องไม่ให้มีการใช้อำนาจทำให้เสียของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไปซึ่งหลักการดังกล่าวถูกใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นภูมิใจไทยได้พูดคุยกันว่าจะใช้หลักการที่มีอยู่นี่แหละครับแต่ต้องดูว่าเจ้าตัวจะร้องขอหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับสมัยประชุมชุดที่แล้วที่มีการอนุมัติให้ส.ส.ท่านหนึ่งเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่แต่สุดท้ายสภาก็ไม่ได้พิจารณาเนื่องจากส.ส.คนดังกล่าวได้มอบตัวเองดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็หวังว่าคงจะไม่ต้องให้สภา

0: มาลงมติหรือว่าหากเจ้าตัวยินยอมพร้อมใจไปตามที่ตั้งใจแต่หากต้องถึงขั้นการลงมตินะฮะอีกเพียง1เดือนครึ่งก็จะถึงเวลาปิดประชุมแล้วเนี่ยนะไม่ว่าวันพรุ่งนี้เหลืออีก1เดือนเจ้าตัวก็ต้องไปให้ปากคำกับ DSI ที่เขาร้องขออยู่แล้วเรื่องเงื่อนไขเวลาก็จะมองอีกมุมหนึ่งได้ว่าในบางเรื่องครับไม่ใช่เรื่องของการตัดสินแต่ว่าเป็นการเชิญไปสอบสวนไม่เช่นนั้นจะถูกมองได้ว่าผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งให้ฝ่ายค้านมีเสียงลดลงหรือไม่ไอ้ตรงนี้เขามองตรงนี้ไงฮะในส่วนของภูมิใจไทยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องของหน่วยงานเนื่องจากภูมิใจไทยมีความประสงค์ไม่ให้เสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงไปจากการโหวตของส.ส.นะครับก็เลยนี่แหละฮะที่ประชุมก็มีมตินะครับไม่โหวตที่จะส่งตัวคุณชุนภัทรให้กับทาง DSI ฮะให้ทาง DSI เนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเองนะฮะไม่ต้องมาเป็นภาระของสภาก็ยืนยันว่าไม่ได้อุ้มนะครับแต่ว่าไม่ต้องการไปตัดเสียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะไปตัดเสียงฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะถูกมองได้ว่าอันเนี้ยไปทำให้เสียงฝ่ายค้านน้อยลงไปหรือเปล่าพี่เบสานครับ
1: กล้าทำหนีมั้ย
0: ครับเขาอยู่กล้าทำฮะซึ่งกล้าทำเองเนี่ยคุณอรรถกรเองเขาก็ออกมาอธิบายแล้วด้วยเหมือนกันนะครับพรรคเองก็ไม่อุ้มนะยึดตามเจตนารมณ์ทางกฎหมายแนวปฏิบัติสภาว่ายังไงปล่อยไปตามกระบวนการเลยนะฮะเดินหน้าไปตามขั้นตอนนะฮะ
1: ก็สภาเขาไม่เคยปรากฏอ่ะประเภทโบสถ์ส่งให้
0: ครับ
1: พนักงานสอบสวนไปดำเนินคดีไม่มี
0: ครับ
1: เขาไม่โหวต
0: ครับ
1: ไม่โหวตก็เท่ากับเอกสิทธิ์ก็มี
0: คุ้มครองอยู่น
1: ะเพราะว่าถ้าคุณจะไม่คุ้มครองคุณต้องโหวต
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เหลือแต่ว่าไม่โหวตแล้วก็โยนไปว่าเจ้าตัวเขาอยากจะไปมอบตัวเองก
0: ็ไปได้ไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปได้นะฮะแล้วถ้าไม่ไปเนี่ยอีกแค่เดือนกว่าก็ปิดสมัยประชุมแล้วนะก็มีโอกาสไปให้ปากคำได้เหมือนกัน
1: มันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวมาถึงคราวพวกเรากันบ้างแล้วชอบไปลองไปโหวตมันก็จะเบี้ยวกันตลอด
0: อ๋อเดี๋ยวเป็นพันธฐานใช่ไหม
1: เป็นพันธฐานอ้าวก็คุณเคยโหวตผมเนี่ย
0: ครับ
1: ลูกพักผมก็โดนไป
0: ครับ
1: คุณโหวตตัวให้ส่งไปให้ตำรวจไปเที่ยวนี้คุณโดนบ้างผมก็โหวตให้คุณผมก็โหวตให้คุณไป
0: อ๋อเขาเลยใช
1: ้บันมันก็จะรวนกันไปทั้งสภา
0: เพราะฉะนั้น
1: ตำเนียม
0: เขาก็เลยใช้บันทัดฐานนี้ก็คือไม่ส่งตัวไปในสมัยเปิดประชุมสภาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: เขาก็ไม่ไปแสดงว่าเขาการันตีก็คือเขาไม่โหวตส่งให้
0: ครับเข้าใจได้ครับ
1: ครับเขาก็บอกเฮ้ยมันเราไม่ใช่ว่าเราไปโหวตแบบห้ามส่งอะไรนี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหม
0: อยู่ที่เจ้าตัวสมัครใจไปหรือเปล่านะฮะครับ
1: ไอ้พรรคเพื่อไทยก็วันนี้แถลงว่าเขาก็จะมีร่างแก้ไขและทำดูเหมือนกันนะ
0: ครับเสียงก็ไม่ถึงนี่ฮะ
1: เสียงไม่ถึงก็จะต้องขอเสียงพรรคอื่นให้ครบ100คน
0: ครับ
1: เพื่อที่จะเข้าชื่อกันเสนอร่างได้ยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็คิดว่าจะยื่นถึงมือประธานได้เดือนหน้าพอวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยก็มีการนำแถลงโดยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคคุณจตุรนต์ฉายแสงคุณมณพรเจริญศรีนะรองหัวหน้าพรรคทั้งอีก2คนเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ร่วมกันแถลงความคืบหน้าของรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยที่เสนอต่อรัฐสภาอาจารย์ชูศักดิ์ก็บอกขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างมาตรา256เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้จะนำเสนอร่างต่อที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเพื่อสสร่วมลงชื่อซึ่งสาระสำคัญของร่างจะยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดและไม่ขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยไว้เมื่อวันที่10กันยายน68เรายึดหลักการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเลือกเบื้องต้นของประชาชนในแต่ละจังหวัดแล้วให้รัฐสภามาเลือกจาก300คนเหลือ100คนเป็นสสร.ที่มาจากประชาชนและเลือกโดยรัฐสภาในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็สสร.มาจากการแต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อของภาคส่วนต่างๆอีกจำนวน52คนรวมแล้วจะมีสสร .152 คนเพื่อทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งการจัดทำรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยเห็นว่าควรจะมีความหลากหลายจึงเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆทั้งองค์กรวิชาชีพองค์กร

0: รทางการเมืององค์กรภาคธุรกิจเอกชนสมาคมมูลนิธิรวมถึงสื่อมวลชนหรือแม้แต่สภานักศึกษาสามารถเสนอชื่อมาเป็นสสร.ได
1: ้ครับ
0: จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สะท้อนความคิดของบุคคลกลุ่มและองค์กรทั้งหลายทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแต่ว่าเนื่องจาก

0: ในร่างของพรรคเพื่อไทยให้ครบตามจำนวนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้นางมณพรเนี่ยประสานไปยังพรรคการเมืองต่างๆเรียบร้อยแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องประเทศชาติพรรคเพื่อไทยจึงไม่คิดว่าเป็นเรื่องของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลโดยทราบว่าขณะพรรคการเมืองที่มีเสียงไม่ถึงก็มีการประสานมายังพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองอื่นเพื่อร่วมสนับสนุนในลักษณะเดียวกันจึงคาดว่าจะสามารถยื่นต่อประธานรัฐสภาได้ประมาณต้นเดือนมิถุนายนก็ยังไม่ทราบว่าพรรคไหนจะช่วยให้เสียงเขาบ้าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ที่มาสสลก็ต่างกันในแต่ละพรรคการเมืองนะฮะเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็ท่านก็วินิจฉัยไว้ชัดเจนชี้ขาดบอกว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทำได้แต่รัฐสภาไม่สามารถมอบอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสลได้โดยตรงซึ่งก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างหนักครับจากภาคประชาชนว่าเอ๊แล้วมันจะหากมายังไงสสลก็แต่ละภาคการเมืองนะฮะเขาก็มีแนวคิดว่าการได้มาซึ่งสสลเนี่ยจะต้องทำยังไงนะพี่ภิสารแล้วก็ศาลมีมติเสียงข้างมากว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องผ่านการทำประชามติ3ครั้งและการเลือกตั้งสสรโดยตรงจากประชาชนขัดต่อเจตนารมณ์จึงทำให้ต้องหาแนวทางอื่นครับเช่นการคัดเลือกผู้สมัครสสรผ่านกระบวนการของรัฐสภาแทนนะฮะจะไปหยิบกันมาลักษณะไหนก็อยู่ที่แนวคิดของแต่ละพรรคการเมืองฮะหลายพรรคก็อยากใช้ยึดโยงกับประชาชนน่ะแต่สุดท้ายก็ต้องมาให้ทางสภาเลือกเพื่อไม่ให้ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ของพรรคประชาชนเห็นว่าเขาเสนอสองร่างเลย
1: ครับ
0: พรรคเดียวเสนอทั้งสองร่างแล้วก็เขาก็บอกว่าก็หวังว่าทุกร่างเนี่ย
1: ครับ
0: ควรจะต้องรับทุกร่าง
1: ครับ
0: ในชั้นวาระแรกนี้ก่อนก็ไม่รู้รวมเบ็ดเสร็จจะมีกี่ร่างแต่ผมคาดว่าน่าจะมีไม่น้อยกว่าสี่ร่าง
1: ภูมิใจไทยเพื่อไทยพรรคประชาชนอีก2กับ4ก็ไปแล้วฮะ
0: แล้วก็จะมีประชาธิปัตย์เห็นว่าจะรวบรวมกับพรรคเล็กพรรคน้อย
1: อ๋อกล้าทำด้วยหรือเปล่าร
0: วมกล้าทำรวมพรรคเล็กพรรคน้อย
1: ครับ
0: ก็เสียงอาจจะไม่พอก็อาจจะต้องมาขอเสียงพรรคนู้นพรรคนี้ช่วยกัน
1: แล้วก็ไประดมสมองกันให้ผ่านวาระ1ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปแปล
0: แล้วก็ไปตั้งกรรมาธิการก็เข้าใจว่าเสียงข้างมากเขาคงจะเอาร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นร่างหลัก
1: ครับ
0: แล้วร่างอื่นๆก็ไปดูก็อาจจะชั้นแปรยติก็อาจจะมีการเอามาเทียบเคียงกันดูว่าม
1: ันเหมือนมันต่างกัน
0: ตรง
1: ไหน
0: แต่ละประเด็นแต่ละข้อจะเลือกของใครดี
1: ครับครับก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับแต่ว่าจะทันในสมัยของคุณอนุทินหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของภูมิใจไทยตามไทม์ไลน์ที่คุณนิกรจำนงอธิบายไว้เนี่ยนู่นเลย72เลยใช่ไหมครับไปปลายรัฐบาลเลยฮะ
0: คุณนิกรเขาทำไทม์ไลน์ออกมาส่วนตัวของเขาก็ว่าประมาณนั้น
1: ครับ
0: ใช้ได้ปี72
1: ครับ
0: 72ก็ถ้าคุณอนุทินอยู่ครบเทอมก็ยังอยู่ในสมัยของรัฐบาลอนุทินอยู
1: ่ครับ
0: ถ้าอยู่ครบเทอมนะ
1: ฮะแต่จะออกมารูปแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะ
0: ใช่มันก็ยังมีอะไรที่มันซ้อน
1: ๆครับ
0: ซ้อนๆกันอยู
1: ่ครับ
0: แต่คุณเต้นณัฐวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไงก็แล้วแต่ไม่สำเร็จก็ใช้60เหมือนเดิม
1: ครับ
0: สำเร็จดูหน้าตาแล้วก็คือ60เนี่ยมีชัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าสมมติแก้สำเร็จก็มีชัย plus
1: ล็อกแน่น
0: ณัฐวุฒิก็บอก
1: ล็อกแน่นกว่าเดิมอย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: เนี่ยก็มีชัย plus ก็คือมาจากนี่แหละ
1: ครับ
0: เอา60เป็นตัวตั้งอยู่แล้วไม่ได้มีอะไร
1: ยังมีข้อติดขัดที่มันยังมีช่องทางออกได้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้แหละ
0: ยังมีดิ้นกันกุกขับอยู่
1: ครับครับก
0: ็ยังไม่นิ่ง
1: รัดแน่น
0: ไม่นิ่งเลย
1: มันนิ่งๆเลย
0: มีชายพลัดเสียว่า
1: ครับพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับ19นาฬิกาตรงแล้วครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่น

0: ข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็มีรายงานข่าวว่าทีมกู้ภัยชาวไทยได้เดินทางไปถึง
1: ล่องแจ้ง
2: จุดเกิดเหตุที่ล่องแจ้ง
1: ครับ
2: ที่มีคนลาว7คนติดอยู่ในถ้ำซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเข้าไปขุดทองนะ
1: ครับ
2: ก็ไปถึงบริเวณที่จะต้องให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์กัน
1: เขาบอกว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณสัก20เมตรกว่าๆจะถึงตัวกลุ่มที่ติดค้างอยู่ข้างในแล้วนะครับพี่เพศาน
2: ครับฮะสำนักข่าว BBC ของอังกฤษก็รายงานว่าทีมกู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือโดยภาพวิดีโอที่เผยแพร่โดยกลุ่มกู้ภัยแสดงให้เห็นนักดำน้ำในถ้ำกำลังคลานเข้าไปในถ้ำผ่านทางเดินแคบที่เต็มไปด้วยโคลนและถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อปี2018ก็ระดมกันมาให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะ
1: ครับ
2: เจ้าที่กู้ภัยกล่าวว่าถ้ำที่ทอดยาวลึกลงไปใต้ดินนั้นแคบมากโดยบางห้องมีความกว้างเพียงประมาณ50เซนติเมตรหรือ20นิ้วเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำและได้เคลียร์หินบางส่วนที่ด้านหน้าถ้ำเมื่อวานนี้จนสามารถสำรวจความลึกของถ้ำได้แต่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้ลึกกว่านี้จนถึงขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณชีพใดๆแต่เก่งกาจบ้งกาวงจากกลุ่มกู้ภัยเมตตาธรรมของไทยเชื่อว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้จุดที่เชื่อว่ามีคนติดอยู่โดยกล่าวว่าพวกเขาประเมินว่าอยู่ห่างออกไปไม่ถึง20เมตร
1: ครับ
2: เขาโพสต์ใน Facebook ว่าทั้งวันทั้งคืนยังคงสูบน้ำออกอยู่นอกจากนี้เก่งกาจยังได้โพสต์ว่านักดำน้ำในถ้ำทีมเสริมจากฟินแลนด์มาถึงแล้วยินดีต้อนรับมิสเตอร์มิโก้เปียตาลีพาซี่เข้าบูรณาการภารกิจและเก่งกาจก็เคยอยู่ในภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าวันนี้เนี่ยว่าทีมกู้ภัยไทยที่เข้าไปช่วยเหลือชาวลาว7คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำในจังหวัดไซสมบูรณ์ของสปลาวตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น
1: ครับ
2: จากการเปิดเผยของหัวหน้าทีมปฏิบัติการกู้ภัยไทยหลังจากฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆผ่านเข้าไปภายในถ้ำลึกได้ยาว15เมตรภายใน1วันรอยเตอร์บอกว่าทีมกู้ภัยจากประเทศไทยเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือ

0: ชาวลาวทั้ง7คนที่ติดอยู่ในถ้ำตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาและรายงานว่ามีความคืบหน้าอย่างมากในการเข้าถึงห้องที่กลุ่มชาวลาวติดอยู่นะ
1: ก็ อีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่า6วัน7วันเข้าไปแล้วเนี่ยครับเข้าไปหาทองคำแล้วก็ไปหาของป่านะฮะแล้วก็ทางเข้าถ้ำเนี่ยโอ้โหมันทั้งกว้างแล้วก็บางช่วงมันแคบมากนะฮะ50เซนเนี่ยอย่างคุณปอนจักริดฮะพี่ไพศาลรู้จักเขาไหมครับที่เขาเป็นกู้ภัยและชอบจิตเป็นจิตอาสาในการส่งศพให้ฟรีทั่วประเทศโดยมีคิดค่าใช้จ่ายครับอันนั้นตัวเขาเล็กนิดเดียวอันนี้เขามุดแล้วเข้าไปได้นะฮะเพียงแต่ว่าพอจะไปถึงอยู่แล้วเนี่ยอีกไม่กี่เมตรเท่านั้นเอง1อากาศข้างในมันไม่มี2เชือกที่ต้องนำทางมันหมดแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าต้องการในขณะนี้คือไดโว้นะฮะไดโว้ที่จะต้องสูบน้ำออกตลอดเวลาตัวเดียวเอาไม่อยู่ฮะเพราะว่าเครื่องมันทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวมันพังนะฮะแล้ว2ถังออกซิเจนขนาดกลางที่จะให้นักดำน้ำในถ้ำอ่ะสามารถเข้าไปได้เพราะบางช่วงมันต้องดำน้ำเข้าไป
0: อ
1: ากาศมันน้อยด้วยครับ
0: ครับ
1: ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าโอ้โหมัน
0: 7วันแล้ว
1: 7วันแล้วครับไอ้จำไม่ได้พี่เบสารอย่าง13หมูป่าเนี่ยเขาอยู่10กว่าวันป่ะ
0: 18วัน
1: 10ประมาณน่าจะ10กว่าวันครับ
0: แต่ว่าพบภายในเวลานี่จะ10ประมาณ10กว่าวัน
1: แต่กว่าจะออกมาได้ต้องวางแผนกันอีก
0: หลังจากนั้นต้องรอวางแผนต้องทำอะไร
1: ใช่ครับโอเช่เดียวกันฮะ
0: แต่ก็ส่งอาหารส่งน้ำไปได้แล้วตอนช่วงนั้น
1: ครับครับ
0: พบแล้วก็ส่งอาหารส่งน้ำไปได
1: ้ครับตอนนี้ทางการลาวได้ประสานกับบริษัทเหมืองของจีนครับให้หยุดกิจกรรมต่างๆของเหมืองเป็นการชั่วคราวเช่นการระเบิดหินเพื่อความปลอดภัยของทีมกู้ภัยที่ทำงานอยู่ในถ้ำเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดดินสไลด์หรือว่าหินเป็นเคลื่อนตัวนะฮะเขาให้ทหารตำรวจไปประจำแคมป์คนงานชาวจีนเลยก็คือไม่ให้ชาวจีนเนี่ยทำอะไรเลยนะฮะให้อยู่เฉยๆนะเพราะถ้าเกิด
0: ว่าอ
1: ัน
0: นี้เขาเข้าใจว่าเป็นของจีน
1: เนาะคงคุณได้สัมปทานไปแล้วครับ
0: ไอ้ที่ว่าหาทองคำเนี่ยนะ
1: ครับหลายแขวงของลาวพี่เบสารเหมืองทองคำดำเนินงานโดยจีนทั้งนั้นกรณีน้ำกกของเราอ่ะพี่เบสารที่มันมีสารแคดเมียมสารปลอด
0: ไปแล้วมันน่าจะหาพวกแร่เอิร์ธ
1: ครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำคือต้นน้ำเข้าไปอีกอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือเมียนมาแล้วพอเอาสารเคมีต่างๆเหล่านี้เพื่อจะหาแร่เนี่ยนะฮะแล้วมันลงแหล่งน้ำเนี่ยมันไหลมาบ้านเราไงฮะเวลาจะทำการฟื้นฟูแหล่งน้ำต้องประสานกับต้นทางด้วยว่าเฮ้ยคุณต้องไปคับเขาได้สัมปทานก็จริงเนี่ยแต่ว่าคุณทำแบบนี้ที่มันไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเราต้องไปประสานเขาอย่างนั้นนะพี่ประสานฮะเช่นเดียวกับที่ทำทั้งหลวงพ่อบางทั้งเวียงจันนะฮะอย่างแขวงไซสมบูรณ์นี่ก็เหมือนกันเป็นนักลงทุนชาวจีนทั้งนั้นฮะ อย่างหลวงพ่อบางเนี่ยแม่น้ำทั้งสายเนี่ยต้องบิดเบี้ยวไปเลยนะพี่ประสานเพราะว่าเขาขุดแร่ขึ้นมานะฮะจนน้ำต้องเบนทางไปฮะพื้นที่ทำกินของชาวบ้านหายไปเป็นแถบๆเลยนะครับ
0: มันเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้การไปทำให้มันเสียหายต่อระบบนิเวศแบบนี้
1: นะฮะ
0: ไปทำในจีนไม่ได
1: ้ครับ
0: กฎหมายจีนเขาเข้มงวดมากแต่พอออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โห
1: ทำซะทุกอย่างเลยอ่ะ
0: มันดูมันราบรื่นไปซะหมด
1: ครับ
0: มันก็เห็นถึงความแตกต่างกันพอสมควรนะ
1: แล้วก็ฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์อธิบายในรายการ 1.5 เนี่ยพี่เบสารแร่ต่างๆที่เขาได้สัมปทานมาเนี่ยซึ่งมันแสนถูกเนี่ยจากสปป.ลาวเนี่ยขนใส่รถไม่น่าจะใช่22ล้อฮะมันน่าจะมากกว่านั้นนะครับแล้วก็แบกกันออกทางเมืองจีนนะฮะเพื่อเอาไปสกัดแร่ที่มันมีมูลค่าครับถนนหนทางพังหมดนะฮะ
0: เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องทบทวนนะ
1: ครับ
0: ประเทศอาเซียนทั้งหลายมันต้องทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี
1: ้
0: ฮะหวังได้การสนับสนุนด้านเงินทุนการลงทุนอะไรก็จริงนะ
1: ครับแต่มันพัฒนาแบบทำลายล้างอะ
0: แต่ว่ามันได้ขายทรัพยากรแบบนี้มัน
1: ครับ
0: มันล้างผลาญมาก
1: ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันมีโอกาสหมดไงพี่พิสาร
0: ไม่แล้วผลกระทบมันกว้างขวางมาก
1: ครับ
0: แต่มันเดือดร้อนไปทั้งภูมิภาคเลย
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่พิสาร19:10ครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา11 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่วิสารครับ
0: ครับ
1: มีเรื่องของเนี่ยพี่วิสารไอ้นักแข่งรถสูตรหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกเขามาโดนอะไรในบ้านเราอ่ะเย็บไป28 เข็มครับที่ขา
0: ชาวฟินแลนด์ใช่ไหม
1: ครับมิก้าซาโลอดีตนักแข่ง F1 นะฮะสรุปสุดท้ายครับน่าจะเป็นไอ้ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์เฉี่ยวเขาเดินข้ามถนนอยู่ฮะไปเกี่ยวเขา
0: ไปเกี่ยว
1: เออเจ้าตัวไม่รู้อ่ะพี่สารแล้วยังเดินยังเดินจนเลือดเต็มขา
0: คือรถมันคงมาเฉี่ยวเอาใช่ไหมแล้วก็ไอ้ป้ายทะเบียนก็เกี่ยวขาเป็นแผลยาว
1: เป็นแผลยาวใช่ครับ
0: ลอยดูทีแรกก็กังวลว่าเป็นมีดมาเอามีดมากรีดหรือเปล่าซึ่งเราก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีใครมันอุตริอะไรอย่างนั้นนะแต่เจ้าตัวตอนหลังก็พูดนะบอกว่า
1: คิดว่า
0: น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่า
1: ครับ
0: ว่ามีใครมาเจตนาจะทำร้าย
1: โอ้แต่ข่าวเนี่ยสื่อต่างชาติโดยเฉพาะประเทศต้นทางของเขาฟินแลนด์ออกสื่อไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปถามนักท่องเที่ยวต่างๆเขาบอกว่าโอ้ยเขาเคยเจอลักษณะดีด้วยในเมืองไทยโอ้เราเสียหายไปหมดเลย
0: คือกลายเป็นตุกเป็นตะไปเลยว่ามันเคยมีคนก่อเหตุในลักษณะอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: เอามีดมาไล่เฉือนขาคนอย่างเงี้ย
1: มันเป็นไปได้ยังไงนะใช่ไหม
0: ก็เจ้าตัวผมเห็นก็ให้สัมภาษณ์สื่อเขาก็บอกว่าเขามานั่งคิดดูอีกทีเนี่ยมันก็ไม่น่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามีทำร้ายเขาเนี่ยมันจะต้องไปกดมีดสักต่ำลงไปงั้น
1: ใช่คร
0: ับ ที่ขาใช่ไหม
1: ใช่ที่ขาครับ
0: ถ้ามันต้องการทำร้ายอ่ะมันเอา
1: ขึ้นไปที่เอวที่สูงกว่านั้นไม่ดีกว่าเหรอ
0: ข
1: ึ้
0: นมาที่ตัวที่แขนที
1: ่
0: อะไรต่างๆมันก็เป้าใหญ่ไว
1: ้ครับ
0: เขาเลยคิดว่าเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะเป็นไอ้กรอบป้ายทะเบียนมัน
1: ที่มาเฉียวรถที่มาเฉียว
0: ที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: มันอาจจะมีขอบแหลมๆยื่นออกมาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วจังหวะมุมมันเฉียวฟัดมาครับ
1: เขารู้สึกแป๊บๆเท่านั้นเองไม่คิดว่าจะเข้าลึกขนาดนั้นนะฮะ
0: ผมนี่ยังเดินเจอบ่อยไปทางที่เอาเลยบางทีไปเดินผ่านอะไรไอ้เรื่องที่มันเป็นรอยกรีดมาดีว่าไม่ลึกอ่ะแต่อันนี้มันเข้าใจมอไซค์วิ่งมามันก็เหมือนกับมันก็ลึกแผลก็ลึกพอสมควรใช่ไหม
1: ใช่ฮะเขาต้องไปไล่วงจรปิดกันเลยอ่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรกับทางโฆษกต้องลงไปเคลียร์ปัญหานี้นะฮะมันส่งผลภาพลักษณ์บ้านเราไงแล้วก็เป็นคน
0: ที่ตัวไม่แจ้งความใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเป็นข่าวแล้วตำรวจเขาก็เลยต้องสืบหาเอาปรากฏยังอยู่เมืองไทยฮะ
1: ครับ
0: ไปอยู่เมืองไทยแล้วก็เลยมา
1: ไปเจอไปคุยไปเคลียร์กับเขา
0: เนี่ยมาคุยแล้วก็ขอให้มาช่วยมาแจ้งความหน่อย
1: ครับ
0: จะได้ตรวจสอบ
1: ครับ
0: จะได้ตรวจสอบว่ามันคืออะไรยังไง
1: แล้วก็สื่อเนี่ยถ้าประชาสัมพันธ์ได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพื่อให้ไปถึงประเทศบ้านเขาอะนะฮะฟินแลนด์เนี่ยก็จะได้แก้ข่าวให้เราหน่อยนะฮะเขาก็เลยไปไล่ไทม์ไลน์ไงพี่เบสานฮะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ19 พฤษภาคมตอน5 ทุ่มครับผู้เสียหายเนี่ยเดินเท้าจากสุขุมวิทซอย6
0: 19ก็ไปอาทิตย์มาแล้วดิ
1: ใช่ครับข่าวมันไปโผล่อยู่ต่างชาติไงฮะมันทำให้เราเสียหายไงครับก็เลยต้องไปควานหาเขาอ๋อเขายังอยู่เมืองไทยนะฮะก็เดินอยู่สุขุมวิทซอย6ปากซอยสุขุมวิทซอย4นะกำลังไปตรงนั้นนะฮะแล้วกำลังจะข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าไปแยกนานาอันนึกภาพตามไปเลยนะต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับบาดเจ็บครับจนกระทั่งมีพลเมืองดีมาแจ้งว่าให้คุ้นเลือดคุ้นเต็มขาเลยเนี่ยนะฮะเขาจึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เย็บไป28 เข็ม เบื้องต้นผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์นะครับ

0: แล้วก็มีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่าพนักงานโรงแรมในพื้นที่นะฮะเขาบอกมีนักท่องเที่ยวรายอื่นเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงระดมกำลังฝ่ายสืบสวนไล่กล้องวงจรปิดเลยนะฮะหลังจากนอกเหนือจากนักขับรถสูตรหนึ่งแล้วเนี่ยเขาบอกมีคนอื่นโดนลักษณะนี้ด้วยโอ้โหเอามีดมากรีดขาเหรอโอ้ตำรวจอยู่ไม่ได้ครับต้องไปไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุเลยเพื่อระบุตัวผู้ขับขี่แล้วก็พิสูจน์ทราบคนที่จริงว่าตกลงเนี่ยมอไซค์มันเฉี่ยวหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เอามีดมากรีดเขาแน่ๆนั่นแหละครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ยืนยันนะครับว่าให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนะฮะโดยผบ.ตร.กำชับเลยให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็เร่งคลี่คลายคดีนี้ให้กระจ่างเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติว่าประเทศไทยเรามีความปลอดภัยในการเดินทางมาเที่ยวนะมีความคืบหน้าประการใดเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อเนื่องเลยล่าสุดครับโฆษกสตช.ฮะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณเข้าเยี่ยมคุณมิก้านะครับแล้วก็ที่เขาบาดเจ็บอยู่นี่นะฮะเข้าไปพูดเข้าไปคุยแล้วสุดท้ายปลายทางครับจนเจ้าตัวเนี่ยคิดไปคิดมาเอ๊ะไม่น่าจะถูกมีดมากรีดขาแล้วน่ะน่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวเขาแล้วก็น่าจะถูกป้ายทะเบียนหรืออะไรที่มันแหลมคมของจักรยานยนต์เนี่ยไปบาดเขามากกว่าแล้วก็นึกย้อนดูไปโอ้ก็มาเจอก็หนึ่งคนไทยก็น่ารักอาหารไทยก็อร่อยท่องเที่ยวก็สวยงามแต่เสียนิดเดียวอากาศร้อนไปนิดนึงผมว่าอุบัติเหตุนะเขาเชื่อไว้อย่างนั้นแล้วนะครับแล้วตอนนี้เขากำลังจะกลับบ้านแล้วเขาบอกว่าผมยังชื่นชอบประเทศไทยอยู่มีโอกาสผมจะกลับมาเที่ยวใหม
1: ่เขาบอกเขามาบ่อยนะ
0: ครับ
1: เขามาบ่อย
0: ครับ
1: แล้วก็แล้วรู้สึกยังไงก็บอกเสียดายก็เสียดายว่ามันเกิดเหตุวันแรกที่มาเลย
0: ก็เลยไม่ได้ว่ายน้ำ
1: จะไปว่ายน้ำจะไปเข้าซาวน่าอะไรก็เลยไม่ได้
0: ครับ
1: เพราะหมอบอกเลยอย่าให้แผลโดนน้ำ
0: โอ้ก็เลยโดนอากาศร้อนอย่างเดียวเลย
1: อากาศร้อนนี่เขาชอบ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เขาบอกว่าจุดเด่นของไทยนี่ก็คือว่าเนี่ยอาหารอร่อย
0: ครับ
1: แต่เขามีอะไรบ้างอ่ะอาหารอร่อยคนอัธยาศัยดีแล้วก็อากาศร้อน
0: ครับ
1: เพราะโอ้โหอยู่ฟินแลนด์ไม่ต้องเป็นห่วงเลย
0: หนาวอย่างเดียว
1: หนาวอย่างเดียวเลย
0: ครับ
1: หนาวจนแบบไม่ต้องทำมาหากินเลย
0: อ๋อเหมือนคนตะวันออกกลางมาทำไมเขาชอบมาหน้าฝนบ้านเขาไม่ค่อยเจอฝนเนี่ย
1: เหมือนคนไทยเวลาไปต่างประเทศเนี่ย
0: ขอเจอหิมะหน่อย
1: ขอเจอหิมะเองเดียวอ
0: ่
1: ะยอมยังไงก็ต้องไปหน้าหิมะใช่ไหมแล้วถ้าไปหน้าร้อนอะไรเงี้ยจะไปทำไมหน้าร้อน
0: มันหนาวมันหนาวขาดใจจริงไหมพี่เพชร
1: อะ
0: หิมะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยมาเทียบเคียงคุยกันให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าคนหนึ่งไปญี่ปุ่นหิมะสูงท่วมหัวเลยนะไอ้เมืองที่เจชนาทิปไปอ่ะ
1: ซัปโปโร
0: ซัปโปโรหิมะสูงท่วมหัวเลยใส่เสื้อยืดเดินนะฮะส่วนอีกคนอยู่เกาหลีครับแทบจะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะพี่ไพศาลไม่มีหิมะแม้แต่ละอองขาวๆก็ไม่เห็นฮะแต่เขาบอกว่าโอ้โหเกือบตายอ่ะ
1: ก็ต้องดูที่เพราะบางทีหิมะมันตกแล้วอุณหภูมิมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเลวร้ายแต่ว่าก่อนตกเนี่ยมันจะหนาวจัดมากก่อนที่หิมะจะตกอะไรเงี้ยนะมันจะหนาวแบบแล้วก็อากาศหนาวเนี่ยมันอยู่ที่ลมด้วยนะ
0: อ๋อมันไม่ได้หนาวหิมะเห็นใช่ไหมมันอยู่ที
1: ่ถ้าอากาศมันนิ่งแล้วหิมะมันตกแล้วนิ่งฟ้าแสวใสแจ๋วเนี่ยบางทีหนาวก็หนาวจริงแต่ว่าไม่กรีดผิวแต่บางทีไม่มีหิมะเงี้ยแต่ลม
0: แรง
1: มันแบบโอ้ยเขาจะถึงได้บอกไงว่าอุณหภูมิเท่าไหร่จากรู้สึกเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ฟีลไลท์อ่ะที่บอกฟีลไลท์
0: ว่าเกาหลีทรมานกว่าญี่ปุ่นจริงไหม
1: โอ้ยมันเป็นเมืองที่มันก็แล้วแต่เมืองแล้วแต่เมือง
0: ครับ
1: แล้วแต่เมือง
0: โอ้พอเพื่อนผมไปบอกโอ้ฝนหนาวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดหน้าตาโอ้โหแดงไปหมดเลยพี่ไพศาลใส่ชนิดที่ว่า
1: คือถ้าขึ้นไปบนเขาสูงๆในหน้าหนาวอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ไปอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยถ้าต้องรีบลงมาแล้วมานั่งไงใกล้กองไฟหรือว่าไอ้ที่เขาก่อไฟร้อนๆไว้อันนี้โอเค
0: ครับ
1: มันหนาวแบบหนาว
0: ทรมาน
1: หนาวเหน็บมากหนาวทรมานมาก
0: ครับ
1: ติดลมเยอะๆนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าพื้นล่างธรรมดาทั่วไปไม่มีลมไม่มีอะไรก็สบาย

0: ก็ไปเดินเหินก็ระวังลื่นหน่อยก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะต้องคอยมองหาไอ้ถุงกรวดอ่ะเขาจะวางถุงกรวดเอาไว้เป็นระยะตลอดเส
1: ้
0: นทางถนนเนี่ยเอาไว้โรยไง
1: เพื่อให้มันลื่นไม่ให้ลื่น
0: กันลื่นไง
1: อ๋อ
0: เราก็เห็นถุงอยู่มันจะวางโคนต้นไม้ใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณไปเปิดถุงเลยแล้วก็โรยไปข้างหน้า
1: เพราะว่าอ๋อถ้ามันเป็นน้ำแข็งเกาะ
0: ถ้ามันเป็นน้ำแข็งเกาะแล้วมันจะลื่น
1: โอกาสลื่นสูงมาก
0: มันตกจนถ้ามันแน่นแล้วมันเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เทศบาลจะวางถุงกรวดเอาไว
1: ้
0: เป็นกรวดเม็ดละเอียดเนี่ย
1: ครับ
0: เกือบจะเป็นทรายอ่ะแต่ว่ามันเม็ดใหญ่กว่าทรายเอาไว้โรยไปข้างหน้า
1: คือเราจะเดินได้สัก
0: แล้วเราก็เดินเหยียบไปตามไอ้กรวดนั่นแหละเหยียบจมแล้วก็วางถุงไว้
1: เดี๋ยวก็เดินมาโรยใหม่
0: ถุงเขาโรยใหม
1: ่ครับ
0: ต้องโรยกวดไปเพื่อการลื่นโอ้ลื่นทีงหนักลื่นทีงวัดพื้นเนี่ยโอ้พื้นหิมะแบบเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะ
1: โอ้ผมชอบดูคลิปประมาณน
0: ี้ถ้าไม่ขึ้นอ่ะลุกยังไงถ้าไม่
1: ครับโอ้ลื่นแล้วทดอ๋อไหนพูดท่องเที่ยวแล้วนะฮะขอโปรโมทนี่เลยพี่เวสาน
0: ครับ
1: FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้หนึ่งเดียวครับ The Region Trail สองแควอยุธยากับสามกูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับไฮไลท์สำคัญจะได้ร่วมทับกับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์สุริศพลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและก็คุณสุทนลุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและก็สนุกสนานตลอดการเดินทางครับวันแรกมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควพิษณุโลกครับไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในเมืองไทยและก็ชมตำนานพระนางพญาและหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้วันแรกนะฮะวันที่สองครับเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งหน้าสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและก็ป้อมเพชรยามเย็นวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะฮะที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธาและก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองด่วนนะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
0: ยังคุยกันได้ต่อใช่ไหมครับ
1: ครับคุยได้ครับ
0: จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจอดุลอบอหมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสพยะหริ่งจังหวัดปัตตานีขณะขับรถไปรับลูกชาย2คนหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิที่อำเภอยะลังนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นตำรวจอยู่สพยะหริ่งแต่ไปรับลูกที่อำเภอยะลัง
1: คือเดิม
0: เหมือนกัน
1: เดิมเนี่ยคุณแม่ที่เป็นคุณครูพี่เบสารจะไปรับทุกวันเพราะดาบตำรวจท่านเนี้ยรู้ดีว่าถูกปองร้ายอยู่ครับเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไงฮะก็วันนั้นเนี่ยนะครับคือภรรยายังลาคลอดอยู่ฮะยังไม่ได้ไปสอนหนังสือครับ
0: เออลูกก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนที่ตัวเองสอนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยวิทยามูลนิธิเนี่ย
1: ครับก็เลยมารับลูกนะฮะมารับลูกแล้วด้วยการขับรถของภรรยาด้วยนะเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตครับแต่ว่าคนร้ายมันซุ่มอยู่มันมีข้อมูลข่าวสารตรงไหนไม่ทราบเหมือนกันมันดักรออยู่เลยพี่ไพศาล
0: มากัน2คัน
1: ครับ
0: แต่งกาย
1: เป็นสตรีมุสลิม
0: สวม
1: ยาบครับ
0: ทั้ง4คนเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยฮะก็จนกระทั่งเนี่ยภรรยาก็คือ

0: คุณครูฟาติมะซึ่งเป็นครูโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยเสียชีวิต
1: ครับ
0: ส่วนดาบตำรวจอดุลก็ได้รับบาดเจ็บลูกน้อย2เดือนบาดเจ็บเล็กน้อยที่อยู่ในที่แม่อุ้มกอดเอาไว้เลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าเศษกระสุนมันเฉียว
1: เฉียวท้องไปนิดนึงครับ
0: ก็ล่าสุดโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิก็ได้มีการเอาไว้อะไรต่อการจากไปของคุณครูฟาติมะนะ
1: ครับ
0: โดยแชร์โพสต์ของเพจ PS Media โดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอาจารย์ผู้เป็นที่รักของนักเรียนขออัลเลาะห์ทรงเมตตาอภัยโทษและประทานสวนสวรรค์อันสูงส่งแด่อาจารย์ฟาติมะยาโงะบุคลากรฝ่ายธุรการของโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิขณะที่เพจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็รายงานว่ายะลังรวมพลังละหมาดฮายัตต้านความรุนแรงหลังเหตุสะเทือนขวัญคร่าชีวิตครูสาวประชาชนแนมเพอยะลังจังหวัดปัตตานีร่วมกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการและคณะครูนักเรียนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตเพื่อขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่พร้อมชูป้ายแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบภายหลังเกิดเหตุคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมฮิญาบรอบยิงดาบตำรวจอดุลฮายีซุหลงได้รับบาดเจ็บและทำให้นางฟาติมะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งกำลังอุ้มลูกวัยแรกเกิดเสียชีวิตภายในรถ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ขณะที่เพจสท360องศาของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการก็โพสต์ข้อความว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ซึ่งสังคมได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นกระทรวงศึกษาธิการรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติมะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นความสูญเสียของวงการศึกษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะเหมือนว่ามีก็มีการรวมตัวกันนักเรียนครูอะไรต่างก
1: ็โอ้ถือป้ายเลย
0: ร่วมกัน
1: ประนามเลยใช่ครับ อันในอดีตเราก็รำลึกถึงครูจูหลิงนะฮะนี่จากเชียงรายนะฮะข้ามไปสอนอยู่ใต้อ่ะพี่ไพศาลนะฮะแล้วก็ถูกกลุ่มเห็นต่างทำร้ายจนคุณครูเสียชีวิตไปอ่ะมีอนุสาวรีย์ให้คุณครูด้วยนะครับดาบตำรวจอดุลสามีแล้วก็ผู้บาดเจ็บว่ายังไงบ้างวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยนะครับไปเยี่ยมนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยนะพี่ไพศาลนะครับบอกว่าปกติภรรยาจะทำหน้าที่ฮะรับส่งลูกนะครับแต่ช่วงเนี้ยภรรยาลาป่วยเพราะเพิ่งคลอดไงพี่ไพศาลตนจึงเป็นคนไปรับลูกแทนก็เชื่อว่าคนร้ายมันน่าจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคนในพื้นที่รู้ว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแม้ว่าตนเองจะใช้รถเก๋งของภรรยาเพื่อแม่นผิดสังเกตไงพี่ไพศาลภรรยาเคยมารับแบบนี้ทุกวันเป็นอย่างเงี้ยประจำผมก็ขับรถภรรยามานะฮะที่ผ่านมาระมัดระวังตัวตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าทำใจไม่ได้เลยครับมันเป็นความสูญเสียที่หนักแต่ว่าหลังจากนี้มันต้องเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปอยู่เพื่อลูกนะฮะเพื่อจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับแล้วก็สู้เพื่อครอบครัวอันนี้ดาบตำรวจอดุลได้เปิดใจไว้เมื่อเช้าเนี่ยครับพี่ไพศาลฮะครับแล้วก็กสม.เองวันนี้ก็ออกแถลงประนามแล้วนะครับคนร้ายที่ไปสวมชุดฮิญาบเนี่ยแต่งเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ไปก่อเหตุนี้ขึ้นนะครับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับออกแถลงการเรื่องประนามการกระทำอันโหดร้ายที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็กทารกตามที่ปรากฏเหตุสะเทือนขวัญกรณีคนร้ายแต่งเป็นหญิงสวมฮิญาบไปยิง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์19:30 นนะครับกำลังคุยเรื่องทุเรียนกันหลังไมค์นะฮะจนเกือบหลุดออกอากาศปีนี้ได้กินแบบเต็มๆมาละเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟัง
2: เต็มๆไม่เคยกี่ลูก
1: 3ลูกไม่แต่ว่าที่บ้านทั้งหมดนะไม่ใช่คนเดียวนะ6คน3ลูกนะฮะโลละ140นะฮะทุเรียนเมืองจันทร
2: ์
1: ก็อร่อยดีนะครับซื้อ2เจ้านะคนละที่กันแต่ว่ามารวมๆแล้วถือว่าเป็นทุเรียนลูกแรกๆที่อร่อยนะคุณผู้ฟังได้ทานกันหรือยังนะครับนะปีนี้ช่วยกันอุดหนุนนะเดี๋ยวทุเรียนมาแล้วก็มีอะไรตามมาพี่บังคุดไหม
2: บางคูดออกแล้ว
1: ล
2: ้อก็เริ่มออกแล้วลองกองก็ออกแล้ว
1: นะครับ
2: นี่แหละบ้านเมืองเราเนี่ยประเทศไทยเนาะของกินผลไม้มากมายไก่กอง
1: ใช่คุณผู้ฟังถามมาเลือกตั้งผู้ว่านะครับ28 มิถุนายนนะครับวันอาทิตย์นะฮะก็มีเวลาหาเสียงกัน1เดือนคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
1: รับสมัคร28นี้แล้วก็ไปเลือกตั้งกัน28เดือนหน้า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับได้คนกรุงเทพเนาะก็ไปเลือกผู้ว่ากทมมาดูแลเราอีก4ปีนะครับชื่นชอบใครก็ลุยเลยเฉพาะอย่างที่เบรกเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายไว้นะท่านผู้ว่าชัชชาติก็จะเปิดตัวทีมงานเปิดตัวนโยบายนะครับวันพฤหัสนี้นะครับก็ชื่นชอบใครก็เดี๋ยวได้เบอร์วันพฤหัสนี้ก็จะไปจับได้เบอร์กัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใครก็พวกของดีไปก็ได้เบอร์1ก็ง่ายหน่
2: อ
1: ยเนาะจำง่ายนะมาฟังข่าวกันต่อครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: โอ้อันดับ10อ่ะ
1: ได้
2: อันดับ10เนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของแมวจร4ตัวนี้มากเลยนะโอ้โหคุณยายวัย81ปีควักเงิน1ล้านบาท
1: ครับ
2: ซื้อบ้านให้แมวจร4ตัวอยู่เลยเนี่ย
1: โ
2: อ้ที่คุณยายคนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดโสทัยบ้านหลังเนี้ยซื้อไว้ในราคา1ล้านบาทให้แมวจรอาศัยอยู่4ตัวผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปเจอกับคุณยายกนกวันปานวิเชียรอายุ81ปีนะคะอดีตเป็นผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าตัวเองอยู่กับลูกชายแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแมวจรเดินโซเซหลบมาอยู่ในบ้านแล้วก็ออกลูกออกหลานรวมกัน12ตัวตัวเองก็เลี้ยงไว้ด้วยความสงสารแล้วก็จับฉีดยาทำหมันดูแลเป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีตัวหนึ่งชื่อน้ำตาลออกลูกอีก3ตัวชื่อน้องกลางน้องเล็กน้องน้ำตาลทราย4ตัวเนี้ยชอบพากันไปหลบอยู่ในบ้านเก่าตรงปากซอยซึ่งไม่มีคนอาศัยตัวเองก็ต้องคอยเดินไปดูคอยไปให้อาหารบ่อยครั้งก็รู้สึกเกรงใจเจ้าของบ้านที่แมวเราไปอาศัยอยู่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนั้นเลยในราคา1ล้านบาทเพื่อความสบายใจแล้วก็วางเงินดาวน์ 500,000 บาทผ่อนมันเรื่อยเดือนละ 25,000 เป็นเวลา20เดือนตอนนี้เนี่ยผ่อนหมดแล้วโอ้โหไอ้แมวนี่มันครอบมา4ตัวแล้วชอบไปอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วคนเนี้ยไปซื้อบ้านหลังนั้นให้แมวอยู่เลยอ่ะตลอด20ปีที่20เดือนที่ผ่านบ้านให้แมวเนี่ยชีวิตก็ค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าใช้เงินบำนาญเกือบทั้งหมดส่งค่าบ้านแต่เหลือใช้แค่ 4,000 บาทก็ต้องรัดเข็มขัดประหยัดกินประหยัดใช้พอส่งหมดก็สบายใจต้องมาอาศัยนอนเล่นอยู่กับแมวโอ้ยส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งให้ลูกๆอยู่เหมือนเดิมตัวเองก็เลยมาอยู่บ้านหลังนี้กับแมวเลยเอ้ยแมวพามาอยู่บ้านหลังนี้เลยแมวพามาซื้อบ้านใจบุญมากอ่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อ้าวอันดับ9นะครับปกติไปเติมน้ำมันเนี่ยนะเจอแต่ว่าคนเนี่ยไม่จ่ายค่าน้ำมันเนาะโกงปั๊มเจอเรื่องนี้เข้าไปก็งงเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าปั๊มมีความผิดพลาดอะไรล่ะโกงคนเติมหรือเปล่าไม่รู้เติมน้ำมันได้น้ำเปล่ารถเขาเกือบพังครับพี่ไรเดอร์คนนี้นะฮะเติม E20 ขี่ออกมาไม่ถึงกิโลรถสะดุดนะครับกึกเปิดฝาถังขึ้นมานะครับว้าวทำไมมันมีน้ำผสมอยู
2: ่
1: เพิ่งเติมน้ำมันออกมานะฮะเขาก็เลยสงสัยว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับตัวเมืองสมุทรปราการไรเดอร์คนนี้ไปเติมน้ำมันนะครับบนถนนสุขุมวิทนะปั๊มได้มาตรฐานด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาขี่ไปเติม E20 120 บาทจากนั้นขี่ออกมาจากปั๊มไม่ถึง1 กิโลรถ

0: ริ่มสะดุดเร่งไม่ขึ้นเขาก็ต้องรีบเอาอาหารไปส่งลูกค้าก็ฝืนบิดไปนะครับพอส่งเสร็จเอาเข้าไปเช็คที่ศูนย์นะฮะศูนย์บอกเปิดออกมาเนี่ยนะครับดูถังน้ำมันก่อนเลยเฮ้ยมันมีน้ำอยู่อะน้องน้ำมันปนอยู่กับน้ำมันช่างเลยดูดออกมาใส่แกลอนเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะเดินทางกลับไปที่ปั๊มน้ำมันเพื่อสอบถามตรวจสอบข้อเท็จจริงไปถึงปั๊มยืนยันว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ความผิดพลาดของทางปั๊มหลังจากนั้นครับเริ่มมีเพื่อนมีผู้เสียหายคนอื่นๆกลับมาที่ปั๊มนี
1: ้
0: โชคดีนะไม่งั้นเนี่ยปั๊มก็เหมือนจะไม่รับผิดชอบไงปั๊มบอกไอ้น้องไม่ใช่หรอกไอ้น้องไปเติมยังไงมามันมีน้ำได้ไงแต่สักพักนึงนะครับเริ่มมีผู้เสียหายทยอยเอารถเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยหนักเลยนะพี
1: ่
0: แล้วจริงมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถยนต์หลายคันอาการเดียวกันเลยหลังจากเติมน้ำมันจากปั๊มนี้ออกไปนะครับสุดท้ายแล้วปั๊มก็เลยต้องไปตรวจสอบถังเก็บน้ำมันที่อยู่ใต้ดินนะครับพบว่ามันมีน้ำเนี่ยนะฮะไหลปะปนเข้าไปอยู่ในถังน้ำมันจริง
1: ๆค่ะ
0: ก็เลยต้องสั่งปิดการจำหน่าย E20 เป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบนะฮะแล้วก็รับปากกับทางกลุ่มผู้เสียหายว่าจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวเดี๋ยวตามกันต่อนะว่าน้ำมันลงไปในถังน้ำมันที่อยู่ใต้ดินได้ยังไงนะพี่น้องอะไรมันรั่วอะไรยังไงนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหมีน้ำเข้าไปในรถพังไหมเนี่ยนะมันต้องเกี่ยวกับเครื่องมันต้องพังแน่ล่ะมันถึงกระตุกกุกครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เฮ้ยข่าวนี้เห็นแล้วขนลุกถ้าเกิดทั้งบ้านทั้งอะไรเจอแต่แมลงวันเต็มไปหมดเลยทำยังไงเนี่ยเขาบอกว่าใช่ดูดิทุกที่ทุกทาง
0: นี่คือเขาเอาแผ่น
1: ที่มัน
0: ติดกาวนะ
1: แล้วตามพื้นตามอะไรก็มีหมดเลยอ่ะจนอยู่กันไม่ได้เลยเนี่ย
0: อย
1: ู
0: ่ใกล้พวกฟาร์มหมูไหมเคยเจอปัญหาหนึ่งอยู่ใกล้ฟาร์มหมู
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านสะพานหินแล้วก็บ่อแร่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองนะจังหวัดภูเก็ตเขาบอกแมลงวันระบาดอย่างหนักเลยอ่ะอยู่ไปหมดเลยบินตอมไปทั่วทั้งชุมชนทั้งในบ้านร้านอาหารตลาดพื้นที่สาธารณะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยแย่ไปหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนในพื้นที่บอกว่าตอนนี้หลายร้านอาหารหลายร้านเลยต้องประสบกับปัญหาแมลงวันตอมอาหารจนลูกค้าไม่กล้าเข้าไปใช้บริการบางครอบครัวไม่สามารถนั่งกินในภายในบ้านได้ตามปกตินะคะเด็กเล็กที่อยู่ตามโรงเรียนน่ะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะโอ้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าห่วงมากเลยว่าจะโรคที่มากับแมลงวันมีโรคอะไรบ้างอาการท้องร่วงอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็โรคในระบบทางเดินอาหารที่อาจเกิดจากเชื้อโรคปนเปื้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำกันเองว่าขอให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่เปิดทิ้งไว้นะคะถ้าเกิดไม่มีภาชนะปิดเนี่ยอย่าไปกินแล้วก็นั่งดื่มต้องกินในที่ภาชนะปิดเลยนะเพราะเสี่ยงแมลงวันตอมเยอะมากขนาดนี้ก่อนกินอาหารก็ต้องล้างมือด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการท้องเสียอาเจียนหรือมีไข้ควรที่จะไปพบแพทย์ชาวบ้านวิงวอนเลยแหละบอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาพื้นที่เพื่อเร่งหาสาเหตุโอ้ยังไม่รู้สาเหตุนะขอให้ลงมาเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหาแมลงวันระบาดย้ำอีกครั้งว่าในพื้นที่ตำบลวิชิตนะคะหมู่บ้านเนี่ยสะพานหินและบ่อแร่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเห็นแล้วน่ากลัวจริงๆไม่มีพื้นที่ว่างเลยเนี่ยมีแต่แมลงวันเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้หรอกโด่ง
0: จริงพี่โอ้โห
1: บางทีเราบ้านเราตัว2ตัวนี้ก็แย่เหมือนกันนะมันถ้ามันหลงเข้าไปนี่โอ้ยโยเยขนาดเนี้ย
0: โอ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เอาจากภูเก็ตมาดูที่สุราษฎร์กันหน่อยนะครับเขาบอกสังคมทุกวันนี้มันอยู่ยากครับแค่ขอให้เบาเสียงโทรศัพท์นะปรากฏว่าคนที่เราไปขอไปเตือนเขานี่ไม่พอใจถึงขนาดขู่จะเอาชีวิตกันเลยนะฮะนักธุรกิจหนุ่มวัย58ปีนะครับโอ้เขาบอกว่าไปนวดคือคนนอนนวดอะพี่บางทีก็อยากจะหลับพักสายตาใช่ไหมหมอนวดก็นวดไปสิอันนี้คือนวดแผนโบราณจริงๆนะนวดไปนะครับตัวเองก็อยากจะหลับทีนี้

0: นะฮะเขาบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะระหว่างที่เขานวดอยู่เนี่ยนะครับมีวัยรุ่นอายุประมาณ30ปีอยู่ห้องข้างๆเตียงข้างๆเปิดมือถือเสียงไลน์อ่ะมันดังไม่หยุดอ่ะตริงตริงตริงตริงตริงตริงมันตริงอยู่นั่นแหละนะครับนะนักธุรกิจหนุ่มรายนี้คุณโสมนัสเนี่ยนะครับก็เลยตะโกนไปนะครับก็ตะโกนข้ามไปด้วยความสุภาพนะโทษนะครับกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับ
1: แน่ใจว่าเสียงสุภาพ
0: คือเขาว่านะในข่าวว่าอย่างนั้นนะในข่าวเขาบอกว่าเขาพูดแบบนี้เลยนะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับแทนที่เรื่องจะจบนะครับคู่กรณีครับวัยรุ่นอายุ30ปีนะฮะเดินเข้ามาเลยครับเปิดม่านรับโวยเลยฮะพยายามที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายเลยนะเขาบอกพนักงานนวดหมอนวด3คนต้องช่วยกันห้ามไว้นะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องมากนะใช่ไหมเดี๋ยวจะพาพวกมาลุ
1: ม
0: จะเอาให้ถึงป่าช้าเลยเนี่ยนักธุรกิจรายนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่มันข่มขู่ถึงขนาดจะเอาชีวิตกันแล้วนะถ้าไปป่าช้าเนี่ยมันหมายความว่าจะเอาชีวิตนะนี่แค่ตะโกนบอกขอให้ลดเสียงโทรศัพท์นะนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ไปแจ้งความแล้วนะครับที่สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมกับคลิปวิดีโอแล้วก็เอากล้องวงจรปิดนะครับในที่เกิดเหตุไปด้วยนะก็นักข่าวคงได้ฟังกันแหละพี่นะครับว่าเขาพูดเนี่ยด้วยความน้ำเสียงคือมันก็ต่างกันเลยนะเฮ้ยเบาๆหน่อยร้ายอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันก็พร้อมมีเรื่องใช่ไหม
1: พร้อมบวก
0: พร้อมบวกแต่เขาบอกว่าเขาพูดด้วยความสุภาพโทษนะครับช่วยปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับ
1: เป็นดวงเจออย่างนี้กล้าหรือไม่กล้าหรอพี่มันไม่ยอมไม่อยาก
0: ไม่กล้าตะโกนไปบอก
1: ไม่พูดเลยเลย
0: ก็ต้องทนฟังตริ้งตริ้งตริ้งไปเหรอพี่เออนะ
1: ถ้าเกิดคนที่เรา
0: อาจจะบอก
1: บอกให้ทางร้านไปบอกถ้าเราเออ
0: บอกทางร้านไปบอก
1: เออเราอย่าไปด้านเองเลยบางทีเราไม่รู้จริงว่าคู่กรณีเขาเป็นยังไงมาก่อนเราไม่รู้จักมองมันรู้จักกันมาก่อนอ่ะไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้
0: แต่ถ้ากลับกันได้ทางร้านไปบอกนี่
1: ไอ้
0: เน
1: ี่
0: ยจะไปเล่นหมอนวดแทนไปเล่นซักหมอนวดแทนนะดูใจร้อนจังเลยนะฮ
1: ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: โอ้ไทยช่วยไทยพลัสนะคะต้องสงสารกลุ่มผู้สูงอายุนะดงเขาก็พยายามที่อยากจะได้นะไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: คือคลื่นเนี่ยเพื่อนอยู่กำแพงเพชรให้พี่กวยดู
1: เพื่อน
0: ไปถ่ายมาหน้าแบงก์กรุงไทยนี่ฮะเขาเอารองเท้ามาวางแล้วก็เท้าเปล่าอ่ะนั่งกันมันไม่ร้อนเหรอเนี่ย
1: ที่โคราชที่พื้นอยู่อ่ะเป็นอย่างเงี้ย
0: มารอคิวกันอ่ะ
1: แล้วใช้รองเท้าไปจอง
0: ใช่เพราะว่าไปนั่งกลางแดดไปยืนกลางแดดไม่ไหว
1: ใช่
0: ก็รองเท้าวางแล้วตัวเองก็มานั่งแต่ถึงจะนั่งหลบอ่ะผมเห็นเท้าก็โดนแดดอยู่ดี
1: ถูกร้อนแล้วช่วงนี้ร้อนด้วยฝนก็ไม่ตกอ๋อนี่จะบอกให้ว่ามีคุณยายท่านนึงอ่ะอายุ74ปีเนี่ยน่ะตั้งใจอยากจะไปใช้สิทธิ์จะไปแบงค์แหละให้ช่วยเขายืนยันตัวตนหน่อยออกจากบ้านตั้งแต่6โมงนะขอเงินลูกไปเดินนะนั่งวินมอไซค์มาจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาบางน้ำเปรี้ยวเพื่อจะไปยืนยันตัวตนแล้วก็รับสิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งเนี่ย 60-40 น่ะเวลาไปถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเข้าได้ทันทีเหมือนที่ต้องพูดเนี่ยมันยื่นต่อแถวจำนวนมากเลยรอไปถึง3ชั่วโมงพอถึงคิวตัวเองเนี่ยเจ้าที่ถามรายละเอียดตรวจสอบโทรศัพท์พบว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเป็นโทรศัพท์ใช้แค่โทรเข้าโทรออกเท่านั้นตัวเองก็ไม่เคยเติมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมาก่อนเลยเพราะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไม่สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้คุณยายเล็กท่านนี้ตัดพ้อต่อว่าโอ้โหดูสิตั้งใจอยากได้เงินจากโครงการมาจุนเจือครอบครัวใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ขั้นตอนยุ่งยากเสียเวลามากเลยสุดท้ายก็เลยกลับไปว่ามีคนแก่หลายคนบอกเนี่ยรู้สึกแบบทำไมมันต้องยากจริงขนาดนี้ทำไมไม่ให้คนแก่แบบว่าเหมือนคล้ายๆแบบให้เหมือนผู้สูงอายุอะแจกเงินผู้สูงอายุไปอยู่ในระบบอยู่แล้วเงี้ยไม่ต้องยืนยันอะไรอย่างงี้ไงโอ้เขาบอกอุ้ยคุณยายคนนี้สงสารจริงเลยดงทั้งนั่งมอไซค์ทั้งมายืนรอในสุดทำไมลูกไม่บอกอะว่าคุณแม่ไม่มีโทรเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้แล้วว่
0: า
1: แค่นี้เองอะทำไงก็ไม่ได้เลย
0: ครับผมต้องเนี้ยต้องบางทีต้องให้
1: เอาใหม่เอาใหม่5ล้านยังมีอยู
0: ่ลูกหลานมาช่วยเนาะคนที่เก่งพวกเทคโนโลยีหน่อยอ่ะ
1: ใช่
0: ตามมาไปตามหลานมา
1: อืม
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่อ

0: ส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสต์มาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: April

0: จริง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครรอบทิศ
5: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
6: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
7: อันดับ5นะครับวันนี้เอาเรื่องฟุตบอลโลกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามีความคืบหน้ามานะครับเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดซึ่งจะเริ่มขึ้นวันที่11มิถุนายนนี้แล้วนะครับฟุตบอลโลกนะครับล่าสุดท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีนะฮะก็ออกมายอมรับแล้วล่ะนะครับยอมรับตรงๆว่าด้วยข้อจำกัด ด้วยข้อจำกัดครับพี่กวยเราจะไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้ดูบอลโลกนะด้วยงบประมาณของภาครัฐนะประกอบกับสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งวิกฤตนะครับหลายภูมิภาควิกฤตสงครามวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะไม่เหมาะสมที่เราจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดในเวลานี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้จริงๆมีภาคเอกชนหลายรายนะให้ความสนใจนะครับแต่อยากจะให้รัฐเนี่ยร่วมสนับสนุนอยากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็จะคนละครึ่งหรืออะไรก็ว่ากันไปละนะครับแต่ท่านบอกว่าเมื่อพิจารณาแล้วนะฮะท่ามกลางภาวะแบบนี้เป็นช่วงวิกฤตในการนำเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยมาซื้อลิขสิทธิ์กีฬารายการเดียวเนี่ยไม่มีความจำเป็นครับนะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลานี้วันนี้นะ26พฤษภาคมนะครับความหวังของคนที่จะรอดูบอลโลกเนี่ยต้องบอกว่ายังริบหรี่ยังริบหรี่นะฮะเพราะเอกชนผมฟังแล้วเขาบอกว่าถ้าให้เขาทุ่มซื้อเจ้าเดียวมาแล้วมาถึงจะให้มาแบบว่าขายกล่องขายลิงก์ขายอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเอกชนเขาบอกแล้วเจ้าเดียวเขาไม่ไหวไม่คุ้มจะร่วมกับรัฐก็บอกว่ารัฐก็ไม่อยากทุ่ม

0: พบตรงนี้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับอ้าวก็
1: แหมฟังตอนแรกแล้วนึกว่าอุ้ยยังไงก็ได้
0: ใช่ไหม
1: ย
0: ัง
1: ไงก็ยังไงก็ได
0: ้บางคนบอกอยากดูน้องลิซ่านะน้องลิซ่าจะมาโชว์พิธีเปิดตอนพักพึ่งด้วยนะ
1: เ
0: ออสงสัยจะอดซะแล้วครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ข่าวนี้น่าหดหูใจมากๆเลยดงโอ้โหลูกชายเนี่ยข่มขืนลูกชายแท้ๆเลยนะล่วงละเมิดทางเพศแม่
0: ข่มขืนแม
1: ่แม่แม่เนี่ยอายุ46ปีนะคะแม่เขาก็อยู่กับลูกชาย2คนมีลูกชาย2คนนะคะเพราะว่าแม่เนี่ย อยู่กับลูกชาย2คนเพราะว่าพ่อเนี่ยเพิ่งเสียไปเมื่อ2ปีก่อนฐานะครอบบ้านยากจนเลยแหละบ้านเป็นบ้านปูนสภาพเก่าทรุดโทรมเลยลูกชายคนเล็กเนี่ยติดยาแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเนื่องวันที่เกิดเหตุอ่ะแม่เล่าบอกว่าลูกชายกลับเข้าบ้านในอาการมึนเมาแล้วก็ใช้กำลังบังคับและข่มขู่จนไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนได้หลังเกิดเหตุอ่ะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาเพื่อนบ้านแล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจในช่วงตอนเช้าเลยตำรวจก็เชิญลูกคนเล็กอายุแค่15ปีเองอ่ะก็เชิญลูกคนนี้สอบปากคำเจ้าตัวก็ยอมรับโดยอ้างว่าตัวเองเมาเหล้าแล้วก็เสพยาจึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยอายุ15ปีนะก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนตามกฎหมายคงไม่ได้เข้าคุกหรอกคงต้องไปบ้านพักอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้
1: เออหลายคนก็กลัวว่าก็ไปแจ้งแม่ไปแจ้งจับอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวลูกชายกลับออกมาแล้วจะก่อเหตุอีกทำไงเนี่ยคือขอหน่วยงานว่าเออถ้าเกิดออกมาจากไอ้นี่แล้วอ่ะคือแจ้งความแล้วมันไม่ได้เข้าคุกแน่ๆเลยอ่ะเข้าบ้านพักแต่ถ้าเกิดกลับออกมาแล้วเนี่ยขอให้หน่วยงานเนี่ยเอาตัวไปบำบัดด้วยเนาะโอ้โหน่ากลัวนะลูกเนี่ยทั้งเมาทั้งอะไรมียาเสพติดยาบ้าเมาเหล้าอีกโอ
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เอาจังหวัดอื่นๆเป็นไหมเขาบอกว่ามันสะท้อนสภาพเศรษฐกิจนะคนไทยกับหมูกระทะนี่จริงมันเป็นของคู่กันนะ
1: แล้วทำไมมันเหงาเงี
0: ้ยเออแล้วยิ่งถ้าอยู่ในเขตมหาลัยในเขตชุมชนพวกเนี้ย
1: ต้องคึกคัก
0: มันต้องคึกคักเพราะว่าคือคนไทยเองก็ชอบกินหมูกระทะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเนี่ยเขาบอกเดือนนี้เป็นเดือนปราบเซียนเพราะอะไรหน้าฝน
1: เออ
0: นะเปิดเทอมคนใช้เงินกันไปหมดนะครับร้านหมูกระทะแถวๆรังสิตโชว์ภาพโต๊ะแบบไร้ลูกค้าเลยครับร้านอื่นก็มาส่งกำลังใจบอกไม่ใช่พี่ร้านเดียวหรอกร้านเขาก็เงียบเหมือนกันนี่ฮะร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านถังเงินหมูกระทะอยู่แถวๆรังสิตคลอง1นะครับโอ้โหเขาบอกเงียบแบบผิดปกติเงียบแบบหน้าปิดร้านเงียบแบบหน้าพาพนักงานหนีไป
1: ก็มันไม่มีคนนั่งสักโต๊ะเลยอ่ะ
0: ไม่มีลูกค้าเลยเขาบอกไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเป็นช่วงที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาน ะอย่าลืมว่าพวกเนี้ยวัตถุดิบมันเสียได้นะใช่มั้ยมันเข้าเนื้อนะฮะเออเขาบอกว่าเขาคิดว่ามีแค่ร้านเขาร้านเดียวที่ช่วงนี้มันเงียบมันเครียดพอโพสต์เรื่องราวนี้ไปเนี่ยนะฮะโอ้มีเหล่าบรรดาผู้ประกอบการเพื่อนๆร่วมอาชีพนะครับเข้ามาเม้นเข้ามาบอกว่าเหมือนกันเลยพี่นะ
1: ค่ะ
0: เออเข้าใจหัวอกเลยพี่ในลักษณะแบบคนหัวอกเดียวกันนะฮะทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม3เดือนนี้มักจะเป็นเดือนปราบเซียนของทุกๆปีถ้าใครผ่านไปได้เจอหน้าฝนด้วยที่บอกเปิดเทอมด้วยนะครับใครผ่านไปได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะหลายท่านก็เจ๊งปิดร้านเพราะฉะนั้นเขาก็รออยู่ว่าไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันจะกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหน
1: จะกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนหนึ่งเดี๋ยวมิถุนาอีกดูอีกทีหนึ่ง
0: ครับผม
1: มิถุนาก็ยังอยู่ในหน้าฝนอยู่เนอะ
0: ใช่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อ่ะในเรื่องของพรบ.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยก็ตอนนี้ก็จำได้ไหมว่าฝ่ายค้านเขายื่นสารรัฐธรรมนูญนะสารรัฐธรรมนูญก็รับความร้องไว้แล้วก็นี่ก็ครบ1อาทิตย์แล้วทางครม.ต้องส่งคำชี้แจงไปนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเตรียมส่งให้สารรัฐธรรมนูญและไอ้คำชี้แจงเนี่ยในการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำคำชี้แจงมาหมดแล้วตัวเองก็ได้อ่านและอ่านตรวจสอบ 2-3 ครั้งสมบูรณ์แล้วนะคะยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยมั่นใจอย่างยิ่งและเราก็ไม่ได้กังวลเลยว่าจะทำสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าก่อนออกเนี่ยพระราชกำหนดฉบับนี้ก็ผ่านการกลั่นกรองทางกฎหมายอย่างรอบคอบแล้วว่าหากกฎหมายที่รัฐบาลหากขัดเนี่ยรัฐบาลคงไม่ทำนะคะแล้วก็บอกว่า

ในการกู้ครั้งนี้นะคะเป็นการกู้เงินสกุลเงินบาทภายในประเทศนะก็ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระบบเงินฝากของไทยก็มีสภาพคล่องมหาศาลซึ่งการที่สถาบันการเงินปล่อยกู้รัฐบาลในระยะยาว 9-10 ปีด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำมากแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจว่าเงินกู้นี้จะไม่เป็นหนี้เสียแน่นอน

0: เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงเป็นเงินหมุนเวียนลงสู่ประชาชนทันทีไม่ใช่โครงการลงทุนของกระทรวงต่างๆที่ต้องใช้เวลา 3-8 ปีถึงจะเห็นผลยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือประชาชนโดยตรงไม่มีตกข้างทางหรือมีเบี้ยบ้ายหลายทางอย่างแน่นอนเพราะเป็นดีลโดยตรงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
1: อ
0: ันนี้ก็กู้เงินกับแบงก์ในประเทศเงินฝากของแต่ละแบงก์ในประเทศเราอะเยอะนะที่มีเงินแต่ละแบงก์อยู่แล้วเขาก็ปล่อยให้รัฐบาลกู้เนี่ยครั้งนี้แหละ400,000
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ทิ้งท้ายกันด้วยเหตุสะเทือนใจเมื่อวานนี้นะครับที่คนร้ายไปยิงตำรวจที่ปัตตานีแล้วปรากฏว่านะกระสุนเนี่ยมันไปโดนภรรยาท่านนะครับที่อุ้มลูกอายุแค่40วันนะครับตัวภรรยาเสียชีวิตนะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจและหนูน้อยวัย2เดือนนะฮะหรือว่าอายุประมาณสัก40กว่าวันเนี่ยนะครับตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วครับแม้ว่าจะโดนยิงนะครับ
0: เขาบอกไปโดนเด็กด้วยนะ
1: โดนเด็กด้วยเพราะแม่อุ้มอยู
0: ่ใช
1: ่แต่แม่นี่เข้าศีรษะเลยไม่รอดนะครับวันนี้ท่านผู้ว่านะครับนางพาติมะสดียามูนะครับผู้ราชการจังหวัดปัตตานีก็ไปเยี่ยมดาบอดุลและเด็กหญิงอัฟรีนาฮายีสุหลงนะครับนะลูกสาววัย2เดือนมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเห็นบอกตัวดาบอดุลเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บขาทั้งสองข้างหมอได้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนน้องอัฟรีนาเนี่ยนะครับอายุ2เดือนเนี่ยมีแผลถลอกที่หน้าท้องโดนสะเก็ดกระสุนเข้าไปนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับมีหัวหน้าส่วนราชการและบรรดาจิตอาสา904นะครับร่วมเยี่ยมให้กำลังใจนะฮะก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ว่าก็กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยการกระทำครั้งนี้เนี่ยนะฮะท่านบอกว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยหมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐ
0: ค่ะ
1: แต่อาจจะพลาดแล้วไปโดนทางครอบครัวแทน
0: ใครๆก็ประณามขณะเราโหดเราไปได้เราฟังว่าแบบโอ้โหเด็กแม่กำลังอุ้มลูกอ่ะถึงเพิ่งคลอดออกมา
1: เออมันไม่ควรมายิงหน้าโรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมเพราะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็ก
0: ทำแบบแล้วแบบสวมฮิญาบอย่างเงี้ยโอ้โหมันจับให้ได้เร็วๆเลย
1: มันไม่ใช่วิถีลูกผู้ชาย
0: ใช่มันรอบกัดอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่ารอบกัด
1: ครับผมฝากไว้นะครับพรุ่งนี้อาจจะมีฝนใช่ไหมพี่กล้วยนะ
0: ค่ะ
1: กรุงเทพเราก็มีฝนทั่วไทยกันด้วยนะครับระวังกันด้วยนะไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงราช

0: 20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ณวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558ในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1กิจกรรมเด่นของชมรมคือมีวิชา To Be No. 1ทุกวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกสถานศึกษาดีมีบรรยากาศเอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีอาสาสมัคร

0: ประจำศูนย์และไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ ได้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์ให้มีภูมิคุ้มกันมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้ประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองส่งขายในเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ปี2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรได้แรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be Number 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be Number 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be Number 1แล้วพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number 1จากสถานศึกษาในจังหวัดทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be Number 1 Idol รุ่นที่16ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิก To Be Number 1กว่า 93,000 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่ง
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนขนหน้ากอดบอสธีรพงษ์ทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับผมวันนี้ก็วันที่26นะจ๊ะวันอังคารที่26แล้วทักทายพี่ๆคนสวยหนุ่มหล่อด้วยนะจ๊ะที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับทักทายพี่ๆทุกคนเลยเด้อผู้ใดแน่ผู้ใดแน่ขออภัยนะจ๊ะอุ้ยเมื่อกี้ลมดันไปนิดหนึ่งนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีลุงต่อยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยครับแล้วก็พี่นงรักมาแล้วแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับแล้วก็พี่นุริงด้วยแล้วก็พี่แทนด้วยแล้วก็พี่ออยนะครับใครอีกพี่สวัสดิ์เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่นางหนูวันนะฮะโอ้โหขอบพระคุณมากที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์สักนิดนึงพี่ออยมาแล้วแล้วก็น้องฟ้าแอดมินที่สวยที่สุดของหนุ่มน้ำมนต์นะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ขวัญพี่ชัยด้วยนะจ๊ะผมเป็นเกย์พี่บอสความคู่อ้ายขวัญพี่ชัยสนั่นป่าครับผมโอเคเยี่ยมมากเลยพี่ออยอย่าเพิ่งแบตหมดนะพี่ออยนะพี่ออยทำไมแบตต้องจะหมดตลอดเลยอ่ะเศร้าจังเลยแล้วก็สวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับโอ้โหทักทายทุกท่านเลยนะฮะคนแปลกๆมาอีกแล้วหรอไม่แปลกหรอกเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละอุ๊ยพูดได้ไหมเนี่ยปล่อยเขาไปนะฮะเราไม่ต้องสนใจนะฮะเราฟังเพลงอย่างเดียวดีกว่าเนาะนะฮะ

สวัสดีพี่ตั้มด้วยครับพี่ตั้มบอกว่าสวัสดีครับพี่บอสรูปหล่อที่สุดแห่งคลื่นก้าวห้าอุ้ยพี่ก็พูดเกินไปขอบคุณมากๆเลยฮะเท่ด้วยนะฮะสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะแล้วก็สวัสดีคุณพี่จารีรัตด้วยนะฮะสวัสดีจ้าคุณพี่สารีมาแล้วสวัสดีจ้าดีเจขอเพลงกลางดาวของไรอันนะครับแอดเห็นข้อความเราไหมเนี่ยพี่อรุณถามแอดมินเมื่อกี้ได้เห็นข้อความเราไหมน้องฟ้าเห็นอยู่เนี่ยน้องฟ้าเห็นอยู่นะคุณแม่นะฮะสวัสดีคุณแม่ด้วยครับแล้วก็พี่พราวันนะสวัสดีพี่พราวันด้วยนะฮะหาดใหญ่สวัสดีค่ะจากหาดใหญ่นะคะฟังไปด้วยทำงานไปได้โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหถ้าใครที่เข้ามารับชมรับฟังนี่ผมบอกว่าผมเปิดทุกแนวเลยนะฮะวันนี้เรามีแนวเพลงทุกแนวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกอีสานมีทุกแนวแล้วก็มีทุกจังหวะด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอเพลงขวัญใจด่านตรวจให้ดีเจอุ๊ยผมปลอดนะฮะทักทายทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะตกใจหมดเลยนี่ก็จะล่อไปซะแล้วยากเลยสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมขอฟังเพลงใหม่ของพี่บอสหน่อยได้ฟังแน่นอนวันนี้ได้ฟังแน่นอนนะครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงยังรักใครได้อีกเดี๋ยวผมจัดให้เด้อนะมาแล้วมาแล้วพี่อรุณบอกว่านึกว่าโดนบล็อกไม่ได้พี่อรุณอย่าเพิ่งอันนี้พี่มาร์ควันนี้พี่มาร์คเข้าใจดีเนาะพี่มาร์คน่าจะใจดีอยู่เนาะอันนี้ก็คุยกันยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทาง SMS กันหน่อยนะครับที่ส่ง SMS มาขอเพลงกันนะครับสวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวของไรอันค่ะน้องบอสขอเพลงกลางดาวไรอันด้วยนะจ๊ะได้เลยสวัสดีพี่วิภาด้วยนะฮะขอเพลงกลางดาวนะครับคุณบอสขอเพลงเซิร์ฟโนบิตะลุงโกะตลาดมหาสินเดี๋ยวจัดให้เด้อขอเพลงเข้ามาได้วันนั้นดีเจไม่เห็นเราเหงาละสินี่ใช่ไหมล่ะพี่ออยหายไปเลยอ่ะผมงอนเลยนะพี่ออยรู้ไหมผมงอนพี่เลยพี่หายไปพี่ไม่เข้ามาดูผมเศร้าเลยนะผมเสียใจมากเสียใจที่สุดในชีวิตนี้เลยที่พี่ไม่เข้ามาดูผมนะ สวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่สว่างพรมแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับขอเพลงกลางดาวได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์สีสุขน้องแชมป์เข้ามาแล้วนะฮะอยู่กันยาวๆเลยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลงฮะโอ้โหขอเพลงเข้ามาได้เลยส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะจ๊ะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์เปิดรับสายหน้าใหม่1สายเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะคุยกับหนุ่มหน้ามนพี่ๆคนสวยอยากจะคุยกับหนุ่มหน้ามนนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะ022481366พี่น้องครับช่วงหน้านุ่มหน้ามนรอรับสายพี่น้องอยู่เด้อ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะจ๊ะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่อ้นใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับแมนครับ
1: พี่อ้น
2: จุดรอครับ
1: พี่อ้นโทรมาจากทางไหนนาะครับผมวันนี
2: ้มินบุรีครับ
1: อ๋อมินบุรีโอ้ใกล้ใกล้กันครับพอไกลกันเด้อ
2: ครับโทรไปทีนึงแหละครับ
1: อ๋อมื้อนี้พี่อ้น
2: มีเวลาโทรครับ
1: อ๋อมื้อนี้พี่อ้นอันนี้พี่อ้นบอกกับผมเที่ยแรกบ่ครับนี่
2: 2เทื่อครับ
1: อ๋อ2
2: เทื่อที่2คร
1: ับ อ๋อเทื่อที่2มื้อนี้ได้สายน้ําใหม่ได้พี่อ้นเด้อขอเพลงมาเนาะครับมื้อนี้ฮะ
2: บ่ค่อยไอ้บ่ค่อยหวานโทรไปครับ
1: มื้อนี้ขอเพลงครับมื้อนี้ครับ
2: ไอ้มักสาวคู่ครับของมังแก้นคร
1: ับโอ้อดีตมักสาวคู
2: ่แมนครับ
1: เอ้ยชีวิตจริงบ่เนาะนี่คือจังได๋เนาะ
2: บ่ครับบ่ครับมีมวลครับก็เลยฟัง
1: อ๋อได้เลยครับ
2: มวลครับ
1: ครับเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดนะครับอ้ายครับ
2: ก็ให้ทุกคนครับที่ฟังเก่าหาทุกคนครับที่ทั่วมาหรือผู้ใดก็นะครับให้ทุกคนที่ฟังครับ
1: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จัดให้ด้วยครับพี่อ้นครับ
2: ได้ครับได้คร
1: ับวันนี้ขอบคุณพี่อ้นหลายๆครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีครับ เอาละครับพี่น้องครับโอ้สายหน้าใหม่พี่โอ๊ตนะฮะโทรขอมาจากมินบุรีพี่น้องนะฮะขอเพลงอดีตรักมักสาวโคนะฮะของมนแคนนะของไอ้มนแคนแกนคุ้นพี่น้อง

ฟังโอ้เพลงนี้นี่แต่ก่อนนี่บู้คักหลายเด้เดี๋ยวเฮาไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกันนะครับผมสำหรับผลงานเพลงอดีตรักมักสาวโคจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ไปพูดลองกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยได้ยินหรือเปล่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้วนิสัยเดียวกันเหร

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้ 20:41 นาทียังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่มนพด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะครับแล้วก็พี่สายน้ำด้วยนะจ๊ะพี่สายน้ำขอเพลงเข้ามาเพลงรักสาวบ้านแฮดจ้าและหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ้าสวัสดีพี่สวัสดีป้ามาลัยด้วยนะครับเห็นพี่อรุณแซวบอกว่ามาแปลกๆผมใช่ไหม พี่บอสหนีไปเถอะหนูเข้ากับ บอได้เอ้ยใจเย็นก็หยอกๆกันไปนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอกันหน่อยกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับพิเศษให้ที่ขอเข้ามาในช่วงนี้ก็แล้วกันเด้อ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือกันเลยค่ะ
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: April.

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค
2: หอมเฮิร์บ
1: หอม
2: หอม
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่ขอเพลงเข้ามานะฮะก็จัดให้แล้วนะตามคำขอนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวจัดให้ใหม่เนาะนะฮะท้ายชั่วโมงแรกนี้นะจ๊ะขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งผลงานเพลงของพี่ไทยธนาวุฒินะจ๊ะชื่อผลงานเพลงว่าไม่เหงาได้ไงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะชั่วโมง2หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์เลยนะจ๊ะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะหรือว่าจะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกอนุทินเผยคุยมาครงชี้แจงชายแดนชัดเพราะไปเห็นมากับตาพร้อมขอยูเนสโกตรวจผลกระทบทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่านายมาครงได้สอบถามประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจึงได้ตอบไปในบริบทของไทยตนมาเป็นรัฐบาลช่วงที่มีความขัดแย้งรุนแรงมีการปะทะกันทั้งทางกำลังและการทูตได้ใช้เวลาอยู่ตามแนวรบชายแดนมากเป็นพิเศษเพราะพรรคภูมิใจไทยมีส.ส.แทบทุกจังหวัดในแนวชายแดนช่วงที่มีการสู้รบและสถานการณ์ตึงเครียดมีโอกาสไปยืนบนพื้นที่สู้รบทำให้เห็นสภาพแวดล้อมเวลาต้องชี้แจงกับใครผู้นำหรือตัวแทนประเทศอื่นๆจะใช้รายงานผลจากเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปแต่สำหรับประเทศไทยตนคือเจ้าหน้าที่คนนั้นและมีสถานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลดังนั้นเวลามีการกล่าวหาว่าไทยรังแกประเทศที่อ่อนแอกว่าตนสามารถชี้แจงได้อย่างมั่นใจด้วยหลักฐานภาพถ่ายที่

0: ถ่ายด้วยตัวเองการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ได้มีโอกาสคุยกับยูเนสโกซึ่งแจ้งว่ากัมพูชาได้ร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่จดทะเบียนมรดกโลกว่าได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศไทยโจมตีในช่วงที่มีการสู้รบซึ่งตนได้บอกไปว่าขอให้มาสำรวจประเทศไทยด้วยอย่าไปสำรวจประเทศที่ร้องขอประเทศเดียวจะได้เห็นว่าไม่ได้เป็นการโจมตีฝ่ายเดียวตนได้แจ้งกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสว่าไทยเป็นฝ่ายปกป้องตัวเองมากกว่าแต่หากมีการรุกรานเข้ามาไทยก็จัดเต็มผู้ว่าปัตตานีเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจและหนูน้อยวัย2เดือนถูกโจรใต้ยิงบาดเจ็บล่าสุดปลอดภัยแล้วทั้งคู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีนางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในอำเภอยะรังหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสา904เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงอายุ38ปีตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีและเด็กหญิงอัฟรีนาฮายีสุหลงบุตรวัย2เดือนพร้อมมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากกรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดินทางมารับลูกชายที่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมกับภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาวัย2เดือนบาดเจ็บมีแผลถลอกที่หน้าท้องล่าสุดทั้งสองอาการปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแสดงความเสียใจกับครอบครัวดาบตำรวจอดุลขอประณามการกระทำครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายและชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งฝ่ายความมั่นคงต้องทบทวนเรื่องความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งคือไม่ควรสร้างความรุนแรงในพื้นที่ที่มีเด็กรวมถึงสถานศึกษาด้วยเต้007ลงพื้นที่บางซื่อเปิดนโยบายชุดใหญ่ช่วยเด็กผู้ปกครองดันเงินสนับสนุนรายวันแก้เด็กตีกันนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อพร้อมด้วยนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมและทีมงานกรุงเทพบินได้ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักในช่วงเลิกเรียนโดยมีนักเรียนจำนวนมากเข้ามาขอถ่ายรูปขอจับมือและขอลายเซ็นนายภาสพงษ์กล่าวว่าได้รับเสียงสะท้อนจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูหลายคนถึงภาระในการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนลงแพลตฟอร์มออนไลน์แม้แนวคิดดังกล่าวจะมีเป้าหมายเพื่อลดภาระงานเอกสารแต่ในทางปฏิบัติงานเอกสารเดิมยังคงต้องทำและต้องเพิ่มภาระในการคิดรูปแบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยขณะที่นายมงคลกิจกล่าวว่าหนึ่งในปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขคือการทะเลาะวิวาทของเยาวชนกลุ่มกรุงเทพบินได้เตรียมผลักดันนโยบายจัดเวทีประลองกำลังในทั้ง50เขตเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีปัญหาความขัดแย้งได้ใช้การแข่งขันกีฬาการต่อสู้ตามกติกาสากลเช่นมวยไทยแทนการยกพวกตีกันบนท้องถนนส่วนปัญหาค่าครองชีพและภาระของผู้ปกครองทางกลุ่มมีแนวคิดผลักดันนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่0ถึง18ปีหรืออาจขยายถึงระดับอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงานโดยเสนอให้ได้รับเงินสนับสนุนประมาณวันละ100บาทหรือเดือนละ 2,000 บาทเป็นระยะเวลา9เดือนต่อปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอ่ะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2

ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:08 นยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับเอาล่ะตอนนี้สาน้ำใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอด
1: ครับสวัสดีพี่นกด้วยนะจ๊ะโอ้ไม่ได้คุยกับพี่นกนานเลยนะเนี่ย
2: แจ๊ะ
1: ตอนนี้พี่นกรับชมรับฟังทางไหนอยู่ครับตอนนี้จ๊ะ
2: ตอนนี้พี่ฟังในวิทยุอยู่จ
1: ๊
2: ะ
1: อ๋อในวิทยุนะจ๊ะพี่นกตอนนี้สุพรรณฝนไม่ตกใช่ไหมเนี่ย
2: ตกเมื่อตอนประมาณ5 โมงเย็นนี่จ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อตกเพิ่งตกไปสิครับทางนั้น
2: จ้ะ
1: โอ้โหพี่นกครับวันนี้พี่นกโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
2: โอ้ดวงใจจ้ะ
1: โอ้ดวงใจของพี่ดีเจเมทิชา
2: ใช่จ้ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: จะให้เอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนนักก่อนแล้วก็น้องเมแล้วก็พี่วันนิสาแล้วก็พี่สุวัฒน์แล้วก็พี่นันดิษฐ์แล้วก็พี่หนุ่มน้องเต้จ
1: ้
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
2: จ้า
1: พี่น้องครับก็เดี๋ยวก่อนวางสายรบกวนพี่นกพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
2: เดี๋ยวพี่ลองพูดดูก่อนถ้าไม่ถูกยังไงหนุ่มน้ำมนต์ก็ด้วย
1: ได้เลยครับได้เลยครับพี่นกโอเคครับเริ่มเลยจ้ะ
2: จ้าขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลและเกลือโซเดียมใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ว้าวขอบพระคุณพี่นกมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: เอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่นกสุพรรณครับขอเพลงเข้ามาโอ้ดวงใจของพี่เมย์ทิชานะครับดีเจเมย์ของเรานั่นเองนะฮะสาวสวยของเรานะคะเอาเพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแล้วก็พี่วันพิสาพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะแล้วก็ FC ของ LGM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยฮะจากพี่นกสุพรรณนั่นเองสายน้ำใหม่ของเรานะฮะโอ้ดวงใจ

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหสุดยอดสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆครับโอ้ปรบมือเลยฮะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ดีมากเลยนะฮะเพลงนี้โอ้โหร้องได้ไงวะเนี่ยจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงตีสามนะฮะโอ้โหตีสามเลยนะตีสามของบอสธีรพงศ์นะฮะต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่น้องใหม่ดีกว่าเรียกว่าน้องใหม่กำลังมาแรงเลยตอนนี้นะฮะโอ้โหผมเจอตัวจริงพี่เขานี่แบบน้องเขานี่แบบสุดๆเลยนะฮะอย่างเท่เลยนะฮะสำหรับบอสธีรพงศ์นะฮะผลงานเพลงตีสามนะคะโอ้โหเพลงนี้ก็คำร้องทำนองของคุณพี่มายสุจิมงคลนะครับเรียบเรียงดนตรีอาจารย์อนนท์เชื้อบุญมานะฮะแล้วก็ทำเพลงดังเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโอ้โหอาจารย์อนนท์เนี่ยยกตัวอย่างเพลงบอกว่างกำลังเจ็บฮะโอ้โหแนวคนหมดใจของบอสธีรพงศ์ครับทุกคนฝากด้วยนะฮะผลงานเพลงใหม่นะฮะของบอสธีรพงศ์นะครับตีสามนะฮะเข้าไปฟังได้ทาง YouTube นะจ๊ะแล้วก็หรือใครจะขอผลงานเพลงนี้ก็ได้นะฮะฝากด้วยฮะผลงานเพลงตีสามนั่นเองจ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะกับหนุ่มหน้ามนนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะจ๊ะก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับพี่น้องเขามะมวนมาซื้อน้ำกันนะครับก็วันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆด้วยนะครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆพิเศษให้พี่ๆทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับผมขอให้มีความสุขกับบทเพลงต่อไปนี้ที่หนุ่มน้ำมนต์จะมอบให้นะครับผมสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับผมเวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะจันทร์อังคาร2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์ครับขอพี่น้องนอนหลับฝันดีเงินคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อพี่น้องเด้อสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะจะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ2ชั่วโมงค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองโอ้โหวันนี้เป็นไงเปิดมาด้วย3งานเพลงโจ๊ะๆนะคะลูกทุ่งสนุกสนุกกันเลยนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นมากับคนแค้นสแตนด์อัพคิดถึงมากคือพี่กิ๊บบุษราเนี่ยนะคือเคยเจอตัวจริงครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วไม่เคยเจออีกเลยคือตั้งแต่สมัยหนูเป็นยังไม่ได้เป็นศิลปินนะคุณผู้ฟังแล้วก็พี่กิ๊บเขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเชียงใหม่อะนะคะแล้วสวยมากวิ้งมากนะคนแขนสแตนด์อัพนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณนายค่ะมาแมลงสาบนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะจำได้ว่ามีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแต่ยังไม่ได้เปิดให้เลยติดค้างไว้แบบนานมากแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นคนฝากเพลงนี้เอาไว้ก็มารายงานตัวได้นะคะแล้วก็ที่จบเป็นมือสกรูนี้ด้วยนะคะสนุกสนุกเลยจากพี่ลิ้วอาจารยานะคะกับสับปะรดนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลือกงานเพลงสนุกๆ นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะหรือจะส่งเข้ามาเป็นข้อความนะคะพิมพ์ข้อความมือถือนะคะ SMS นะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีทั่วประเทศเลยนะคะใครที่บอกว่าหาคลื่นไม่เจอนะคะก็พิมพ์มาสอบถามได้นะคะที่ Facebook Live ของเรานะคะฟังเสียงดีเจแล้วอยากจะเห็นหน้าดีเจก็สามารถวาร์ปเข้ามาเนี่ยนะฮะวาร์ปเข้ามาที่เพจของเราได้มีการไลฟ์ทุกชั่วโมงนะคุณผู้ฟังค่ะทุกช่วงดีเจเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะแชทคุยกันแบบสดๆได้เลยนะคะสมาชิกของเราตอนนี้อบอุ่นนะคะอุ่นหนาฝักคลั่งคึกคักน่ารักอ่าวมากเลยล่ะทายอินเพลงนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยกันละกันนะคะสำหรับเพจของเรา LTM FM 95นะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้มีติดมือถือติดเครื่องเอาไว้อยากจะให้ดาวน์โหลดนะคะกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทหนูก็ยังจะใหม่ตลอดใหม่แอปพลิเคชันจากอสมท MCOT Connectนี่ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android บอกเลยว่าตรงนี้สามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะไม่ว่าคุณจะอยากฟังเพลงแนวไหนนี่นะคะฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทุกรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครหรือว่าใครที่นะคะบางช่วงเวลาอยากฟังเพลงสากลเนี่ยก็ Met 107นะคะ107นะคะหรือจะเป็นกีฬาก็ทาง Active Radio นะคะ99นะคะหรือจะเป็นช่องข่าวก็ 100.5 เนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆรายการนะคะอย่างเพลงป๊อปอะไรก็จะเป็นทาง Mellow Pop ด้วยนะคะส่วนข่าวสารต่างๆนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยที่แอปนี้นะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงกับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดทั้งระบบ iOS แล้วก็Android นะจ๊ะนะคะฝากด้วยคุณผู้ฟังจ๋านะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับสายหน้าใหม่ของเราวันนี้นะคะใครจะโทรเข้ามาเป็นสายแรกนะคะในช่วงของดีเจลูกตาลชนทิชานะคะรออยู่นะจ๊ะที่022481366นะคะแต่เชื่อว่ามีคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านก็เมมเบอร์นี้เอาไว้แล้วแล้วก็พิมพ์ชื่อดีเจเอาไว้ด้วยนี่เป็นไงล่ะแอบรู้ มีใครทำบ้างน่ารักนะเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะฝากเพลงเอาไว้ได้อยากคุยสายหน้าไมค์ก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะส่วนมีเพลงพิ

พิเศษอยากจะฟังอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะกับช่วงสายชิลหิวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงสนุกสนุกโอ้เต้นกันไป3เพลงเดี๋ยวให้พักข้อเข่ากันบ้างละกันนะ จากยังเพลงช้าๆฟังสักเพลงนะคะงานจากพี่ดำรงวงทองผู้หญิงคนสุดท้ายค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบคักหลายสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้โหนี่แบบคนข้างบ้านเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่อ้อม
2: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: ใช่ไหมคะอันนี้เป็นพี่สาวข้างบ้านใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แซวพี่อ้อมเลยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นแฟนประจำเลยนะคะในช่วงของดีเจลูกตาลชวนนิชานะคะวันนี้สุราษฎร์ฝนตกไหมคะพี่อ้อมคะ
2: วันนี้ไม่ตกค่ะ
1: วันนี้ไม่ตกเมื่อวานล่ะ
2: เมื่อวานก็ตกนิดนิดหน่อยหน่อย
1: ตกนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ครึ้มครึ้มมาเลยนะคะหลายๆพื้นที่ก็บอกว่าบางทีเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะดีเจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาแชร์กันได้นะคะพี่อ้อมฟังทางวิทยุแล้วได้เข้ามาทางไลฟ์บ้างไหมคะ
2: ไม่ได้เข้าไปค่ะ
1: อ๋อฟังแต่ทางวิทยุอย่างเดียวเลย
2: ค่ะก็ที่เล่นไม่เป
1: ็
2: น
1: เออไม่เป็นไรค่ะสัญญาณชัดเจนเนาะพี่อ้อมเนาะ
2: ค่ะช
1: ั
2: ดเจน
1: ชัดเจนขอบคุณมากๆเลยค่ะนอกจากที่พี่อ้อมบอกหนูว่าฟังช่วงกลางคืนมีกลางวันได้ฟังได้ฟังบ้างไหมคะวิทยุลูกทุ่งมหานคร
2: ได้ฟังก็เสาร์อาทิตย์ได้ฟ
1: ัง
2: คร
1: ั้
2: งละชั่วโมงมันมีรายการของช้างตกมันตั้งแต่14 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา
1: โอเคค่ะงั้นฝากพี่อ้อมด้วยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ตันก็มีโอกาสได้มาจัดช่วงวันอาทิตย์ตอน17:00 น.ถึง19:00 น.ด้วยพี่อ้อม
2: ค่ะพี่ก็เคยลองฟังดูแล้ว
1: นะคะก็เป็นเพลงเก่าค่ะจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติค่ะอาชัยเมืองสิงห์นะคะเผื่อว่าถ้าว่างๆก็มาฟังได้เผื่อวันอาทิตย์เนาะวันหยุดอะไรเงี้ยนะคะ
2: บางทีพี่ก็ไม่ได้วางฟังตลอดหรอก
1: ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ได้ฟังตั้งแต่ต้นนิดเดียว
1: จ้ะโอเคแต่ไม่เป็นไรทุกคืนพี่อ้อมก็มาอยู่เป็นเพื่อนหนูอยู่แล้วเนอะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงพิเศษค่ะพี่อ้อมอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ป้ายยาของมินตราค่ะ
1: ป้ายยาของน้องมินตราเนอะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆนะคะ
2: ค่ะ
1: จ้า
2: น้องมินจาเอ้ยน้องลูกตาลเมื่อไรจะได้ฟังเพลงน้องลูกตาลนักตี
1: ไม่ใช่แค่พี่อ้อมนะที่ทวงเนี่ยนะมีน้องๆแฟนเพลงแฟนคลับก็ทวงเหมือนกันได้ฟังแน่ปีนี้งดปีนี้มันยังไม่หมดปี
2: จบครึ่งปีแล้ว
1: อีกนิดนึงพี่อ้อมจริงๆหนูเพิ่งกลับจากต่างประเทศด้วยก็เลยยุ่งๆด้วยฮะช่วงนี้
2: ตอนนั้นแหละเขาออกกันอยู
1: ่เขาออกกันอยู่ทำไมตาไม่ออกสักที
2: เดี๋ยวของคนโน้นคนนี
1: ้โอเคโอเค
2: แต่น้องลูกตาลไม่ได้ยินสักที
1: ได้เลยเดี๋ยวรีบเร่งเลยใส่ปุ๋ยเร่งเลย
2: นี่แหละพี่ได้ฟังจอชีวิตด้วย
1: จ้าขอบคุณนะคะพี่อ้อมนะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้ก่อน
2: ได้ฟังช่วงสุดท้ายของเขาเนี่ย
1: ได้ค่ะเดี๋ยวรีบเร่งทำนะ
2: ก็จะต
1: ั้
2: งแต่บ่ายโมง
1: ที่
2: ได้ฟ
1: ัง
2: ช่วง
1: 4 โมงอ๋อโอเคได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จ
2: ้
1: า
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อมทวงเพลงได้ทำอยู่เดี๋ยวได้ฟังแน่เดี๋ยวช่วงนี้จัดให้ก่อนเลยแล้วกันนะคะกับสายชิลฮิวใจนะเพลงนี้ป้ายยามีนตราอินทิราฟิชริงกับไดมอน

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไม้ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสายชิวฮิวใจกับพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีนะคะแนะนำกันเพลงสนุกสนุกมาให้ได้เต้นกันต่อเลยโอ้โหชั่วโมงนี้นี่แบบว่านะแดนซ์ไม่หยุด เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับสายหน้าไม้อีกหนึ่งสายด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงนะคะแล้วก็จองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราหลังไม้ได้เลยนะคะอ่ะในช่วงนี้นะคะมีหลายๆคนบอกว่าโอ้เนี่ยทำงานหนักก็อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีค่ะตอนนี้นะคะทาง FM 100.5 MCOT News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้ค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันตลอดทั้งการเดินทางนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมือนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเพียง 15,900 บาทเท่านั้นนะคะต่อ1ท่านนะคะสำรองที่นั่งด่วนที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444นะคะกับทาง FM 100.5 MCOT News นะคะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่ายังไม่ได้ทักเลยเนาะทางไลฟ์นะคะสวัสดีน้องคิตตี้

คะบอกว่าขอเพลงน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มของน้องแพรชนานะคะทักทายดีเจลูกตาลคนสวยนะสวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะคะบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลขอฟังเพลงรักในกศน.ของพี่เจี๊ยบเบญจพรคิดถึงพี่เจี๊ยบมากเลยเออเวลาเจอกันพี่เจี๊ยบชอบแกล้งหนูนี่เป็นไงล่ะบอกออกสื่อหยอกเออคิดถึงอันนี้นะคะแล้วก็พี่เบลเบดนะคะบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักนะคะพี่สุภาพบุรุษ3ล้อซิ่งบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยนะคะฟังน้องลูกตาลและน้องเมธิชาทุกคืนครับจากภูเก็ตนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณแทนน้องเมย์ด้วยนะคะพี่มนเรียวพี่วิรันทิบอกเสียงหัวเราะน่ารักจัง นี่แบบนี้เหรอคะเฮ้ยพี่ชอบนะคะพี่สงวนศรีพี่นพพรด้วยบอกนอนฟังอยู่เจียงไฮ้ครับเปิดถึงเช้าเลยโอ้โหอยู่กันยาวๆนะฮะพี่โสภาพี่สมยศพี่เลิฟตัวนะเจ้าเนี่ยส่งหัวใจกันเข้ามาพี่เสาคำตัวเนอร์พี่หนูเพียนนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะตอนนี้นะคะข้อความก็อ่านได้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็ยังไงรบกวนคุณผู้ชมทางไลฟ์นะคะพิมพ์มาอีกทีก็แล้วกันเนาะนะคะพี่มะนาวหวานด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้หลังไมค์นะคะเข้ามาแบบรัวๆรัวๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมกันละกันในช่วงนี้นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากน้องแววสุราษฎร์อุ้ยวันนี้มีสายจากสุราษฎร์มาหลายสายเลยจัดให้ก่อนเลยขอคนรู้ใจไมค์พิรมพรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆ นะคะจากศิลปินนะคะที่กำลังจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะในวันที่31พฤษภาคมนะคะสิ้นเดือนนี้ที่จันทบุรีนะคะที่โรงเรียนบ้านคองกับพงนั่นเองนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพี่ปีเตอร์45
2: เสียงอยู่ไหนเสียงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้ได้แล้วนะครับคนไหนอยากลุกขึ้นเต้นกับปีเตอร์

0: Conline
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: 44445นะคะเจอกันแน่นอนนะคะในวันที่31พฤษภาคม2569นี้นะคะกับวันครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเราก็จะไปจัดกิจกรรมนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรี

นะคะนอกจากพี่ปีเตอร์45แล้วนะคะก็ยังมีพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะที่จะไปร้องเพลงนะคะสร้างความสนุกความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับน้องๆ นะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนี่แหละนะคะมีนะคะท็อปพัสสุพัฒน์นะคะพี่โจโจ้โดมิแนนซ์นะคะพี่จอยบิยอนนะคะแล้วก็จะเจอกับดีเจของพวกเราด้วยนะคะผอ.วาสุเลิศจันยาเฮียมีคณชัยแล้วก็พี่พิมดามหานครด้วยนะคะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่10:00 น.เป็นต้นไปจนถึงประมาณ14:00 น.นะคะมีเพลงฟังเพราะๆนะคะเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแล้วก็ที่สำคัญเลยเราจะไปมอบของใช้จำเป็นนะคะให้กับน้องๆด้วยนะคะก็ใครที่อยากจะร่วมงานนี้นะคะก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะหรือจะส่งของไปก็ได้เหมือนกันนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเพจของเราด้วยเผื่อว่าฟังไม่ทันสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะคะก่อนหน้านี้กับอยากมีเมียยอดรักสลักใจโอ้นะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะเขาฝากไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วเหมือนเขาเหมือนคุยกันหรือเปล่านะอยากมีเมียแล้วก็เลยบอกว่าอะไรจะขอก็รีบขอสิจ๊ะแน่นะคะเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะคะของพิธาสิรินทรานิยากรนะคะฝากมาจากพี่ศรีจันจากจังหวัดตรังนั่นเองสองงานเพลงเลยนะคะจัดให้จ้า
1: เพื่อชีวิตหิดติดหัวใจ
0: ตอนนี้22:54 นะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะช่วงนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกของเรานะคะท้ายชั่วโมงแรกกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้สำหรับงานเพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์นะคะสุดใจนะคะที่แนะนำกันเข้ามาแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักนะคะสักครู่หนึ่งนะคะครู่เดียวเท่านั้นและเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะจองสายหน้าใหม่นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง SMS ก็ได้นะคะที่4689400นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรทเพลงฮิตฮิต15
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากเพชรบูรณ์จากเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะพี่สุเทพ

0: พ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะได้ยินเสียงหนูชัดเจนไหมคะ
1: ชัดเจนครับ
0: ค่ะพี่สุเทพถือโทรศัพท์ไว้แนบหูหรือว่าใช้สมอลทอล์กหรือ
1: แนบหูคร
0: ับหรอคะจะมีแบบมีเสียงรบกวนนิดนึง
1: จะจะเป็นไ
0: งอ่ะโอเคตอนนี้ดีขึ้นแล้วพี่สุเทพขา
1: ครับผม
0: โอเคค่ะตอนนี้ดีเลยขอบคุณมากมากค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะ
1: คุยครับแต่ว่าเพลงมันไม่มีครับ
0: นานแล้วเหรอคะที่เคยคุย
1: เมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้วอะ
0: รออ๋อโอเคค่ะโทรมาจากเพชรบูรณ์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างคะที่เพชรบูรณ์อากาศช่วงนี
1: ้ร้อนครับร้อน
0: ร้อนเหรอโอ้โห
1: ไม่เกิดครับ
0: ฝนไม่ตกเลยปกตินี่เวลาช่วงหน้าหนาวคนก็จะแบบขึ้นเขาคออะไรอย่างนี้กันเนาะพี่เนาะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าช่วงนี้ร้อนอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็สู้กันต่อไปแต่ไม่มีฝนเลยเหรอคะไม่มีพัดไปทางนู้นเลยเหรอพี
1: ่ไม่มีครับยังไม่มีย
0: ังไม่มีเลยเน
1: า
0: ะ
1: 2-3 วันแล้วไม่ตก
0: โอ้โห2-3 วันแล้วไม่ตกนะฮะก็น่าจะอีกสัก2-3 วันถ้ายังไม่ตกก็ไปต่ออีกสัก2-3 วันโอเคนอนดึกไหมคะพี่สุเทพฟังจนถึงกี่โมงคะเนี่ย
1: แต่2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับ
0: อ๋อถึงเที่ยงคืนเลยก็ตอนหนูลารายการก็ปิดวิทยุเลยพร้อมกัน
1: ครับผม
0: โอ้โหอยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณมากค่ะวันนี้1 งานเพลงค่ะพี่สุเทพอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เสียงซอสั่งสาวครับจากสอนชัยสอนชัยเมฆวิเชียน
0: ค่ะเสียงซอสั่งสาวสอนชัยเมฆวิเชียนนะคะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะที่จะไปฟังเพลงเนาะ
1: ได้ครับได้คร
0: ับเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ได้อาการคัน
0: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุเทพมากๆเลยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสัญญาณเหมือนจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะยังคุยกันได้อยู่นะในช่วงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยกับ4 งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานี่ฝากไว้หลังไมค์นะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะมีเพลงอะไรกันบ้าง

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงนะคะจัดให้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากกันเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา02-248-1366นะคะไล่สเต็ปมาเลยค่ะผู้ฟังนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงจากสายหน้าใหม่ของเรานะคะเสียงซอสั่งสาวสอนชัยเมฆวิเชียรนะคะแล้วก็ต่อด้วยฮักสาวขอนแก่นพนมนพพรนะคะเพลงนี้จากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะและต่อด้วยเต้ยก่อสร้างนะคะเร่งจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจอยรวมมิตรจากใครหนอเอาไปไหนล่ะย่อจากป้าปีนะคะป้าปีโทรมาจากจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับพบหมอนาฮันนะจ๊ะนะคะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจากพี่สุวรรณีห้วยขวางนะคะก็จัดให้เลยซิงงานเพลงนะคะแบบว่าไม่ต้องได้พักหัวข้อหัวเข่าเลย เต้นแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะอ่ะโจ๊ะโจ๊ะกันนะคะช่วงนี้ทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกของเรานะคะทาง Facebook Live นะคะมีใครกันบ้างเอ่ยนะคะคุณแม่ทันพิชาพี่เลิฟนะคะพี่เมตตาบอกสวัสดีครับพี่ประจบนะคะพี่ประเดิมนะคะแล้วก็มีน้องนายบอยด้วยนะคะพี่อุดรเหรอพี่อุดรด้วยหรือเปล่านะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกใครอีกพี่เอกรินนะคะเนี่ยหนูอ่านได้แค่นี้เองข้อความมันไม่ขึ้นให้แล้วพี่นุเจริญด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ส่งหมูมาวิ่งดุกดิกดุกดิกขอบคุณมากๆเลยนะคะทางเพจของเรานะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะ LTM FM 95นะคะตอนนี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเนาะฟังเพลงกันรัวๆนะคะในชั่วโมงที่2นะคะคุณลุงสว.03นี่จาก

ุราษฎร์ธานีนะคะเขาบอกว่าฝากสักเพลงหนึ่งนะคะน้องลูกตาลนะคะงานของพี่ธนาภาโชคนะคะเมื่อกี้นี่ก็ไปค้นหาให้น้องเมย์นะน้องเมย์ทีมงานของเรานะคะเตรียมมาให้เลยทองอินสิ้นหวังนะคะอู้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะเพลงใหม่เลยนะผู้ฟังช่วงนี้นะคะมีฝากเข้ามานะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอ่ะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะว้าโอ้โหเพลงใหม่ของพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม้ไทยไม้ไทยหัวใจสินนะคะกับงานเพลงสิทธิ์ของเจ้าใครที่เป็นแฟนเพลงเนี่ยน่าจะเคยฟังอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ว่าเราเจาะคิวฮิตในสัปดาห์นี้สิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสินค่ะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999โอ้ยเลขเด็ดเนาะนี่เนาะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยพานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยขอเสียงหน่อยจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: สองงานเพลงสนุกๆ นะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะโนราพลัดถิ่นนะคะงานจากเน็ตราเน็ตราเชนเน็ตราเชนฟีเจอริงกับพี่กล้วยนะคะพี่กล้วยของเราเนี่ยนะฮะพี่กล้วยสแตมป์นะคะจาก JPS Record นะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่20นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้กับนารีรำพึงนะฮะวงฟูนะฮะจากอัลบั้ม Sound of Highland นะฮะจากสังกัด Genie Record นะฮะก็เป็น2งานเพลงที่อยู่ในชาร์ตนะฮะนารีรำพึงอยู่ฮิตที่10ฮิตที่11เลยนะคะสำหรับเพลงที่ติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะตอนแรกว่าจะพักเบรกสักครู่หนึ่งนะแต่ว่านะคะก่อนจะพักเบรกขออนุญาต1เพลงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแนะนำมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วนะคะจากพี่จรัญนะคะจากจังหวัดตรังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนแก่นคูนกับแรงก้อนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบแรงก้อนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:55 นะคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักตี้แสงระวีกับแมงมุมส่งท้ายส่งท้ายกับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยอุ๊ยพรุ่งนี้เจอกันค่ะเหมือนเดิมกับดีเจลูกการชนิชา4 ทุ่มเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังบอกว่าโอ๊ยเพราะจังเลยนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าชื่นชอบเนี่ยรู้อายุเลยนะ มีคนแซวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะสามผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะขออยู่ด้วยคนจากสายยันสัญญานะคะตามมาด้วยชมทุ่งจากเพลินพรมแดงนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใจนางเหมือนทางรถนี่นะคะสามผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้เลยในช่วงของฮิตมาราธอนจ้า
1: คร
0: ับสวัสดีในช่วงเวลาเที่ยงคืน13นาทีอย่างนี้นะคะเสียงเป็นแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะเพิ่งตื่นโอ้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะคะเดินทางไปตั้งแต่ตี5ไม่ถึงก็จวนไปยังจังหวัดตรังนะคะก็เรียบร้อยและไปเสร็จสิ้นภารกิจนะคะที่สงขลานครินทร์วิทยาเขตรังนะคะก็มีการไปมอบของที่เกี่ยวกับของประกอบอาชีพต่างๆนะคะก็ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงแล้วก็มีท่านผู้บริหารนะแล้วก็มีศิลปินของปอเต็กตึงเนี่ยไปด้วยนะคะวันนี้ก็เลยแต่งชุดนี้มาเพราะว่ายังไม่ได้กลับบ้านตัวเองก็คือแวะนอนแบบว่าจอดนอนอะไรอย่างนี้ก่อน นั่นเสียงไปแล้วนะคะอ่ะตอนนี้ต้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะอยากส่งมอบความรู้สึกดีๆผลงานเพลงเพราะๆให้กับใครนะคะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366นะจ๊ะเป็นยังไงบ้างสบายดีกันหรือเปล่านะคะบางพื้นที่มีฝนตกแล้วคึมฟ้าคึมฝนก้อนเมฆจับตัวกันเป็นก้อนเขาบอกว่าอะไรนะอุตุนิยมวิทยาตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยกรุงเทพอ่ะจะแบบว่าไม่ตกไป2วันแล้วหลังจากเนี้ยก็จะกลับมาตกอีกครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ตกหรือเปล่านะคะสวัสดีด้วยนะคะยังไงแต่ละท่านนะคะก็ขอให้คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์และน่ารักนะจ๊ะใครที่พิมพ์ผิดพิมพ์ใหม่ด้วยสวัสดีพี่ฟ้าด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะบอกว่าวันนี้มาลุกกู้ภัยเลยนะนะแล้วก็มีพี่สุภกรบอกว่าชุดนี้น่ารักดีครับ เป็นชุดปฏิบัติงานนะคะสวัสดีน้องไบรท์ด้วยนะคะบอกว่าอยากไปตรังบ้างจังเลยวันนี้แบบไปหลากหลายที่เหมือนกันนะนอกจากไปจังหวัดตรังแล้วเนี่ยได้ไปกินเขาเรียกว่าอะไรนะกินหมูย่างใช่หมูย่างหรือเปล่าเมืองตรังอร่อยหวานๆแบบมีความแบบว่าเขาปรุงแล้วอ่ะแล้วก็ไปนั่งกินติ่มซำอะไรเงี้ยนะรวมถึงพวกไปร้านอะไรนะเกี่ยวกับเป็นเหมือนประมาณเกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับปูอ่ะก็ไปกินอาหารทะเลด้วยนะคะอร่อยมากบอกเลยแล้วก็ไปเที่ยวทะเลแวบหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมชาติมีแบบว่าโหทิวเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทือกแบบสวยอ่ะแล้วก็ไปเดินผ่านแบบโป๊ะเรืออะไรเงี้ยโอ้โคงเคลงมาเลยคือเขาปักธงแดงเอาไว้อะว่าคลื่นลมค่อนข้างแรงแล้วพอน้องเมย์เดินผ่านเนี่ยโอ้โหหัวแทบปิวก็ต้องแบบพยุงกันตอนแรกเขาเป็นอะไรนะเป็นช่วงที่มันมีเป็นอุทยานอะไรกระแบอะไรสักอย่างเนี่ยแบนะอะแล้วก็แบบเหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเขามีภาพเขียนอะไรเป็นในถ้ำอ่ะหนูไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะใครไปแล้วบอกหน่อยว่าสวยขนาดไหนที่ไปไม่ถึงไม่ใช่อะไรนะยาวซะเหลือเกินทางอ่ะมันต้องแบบว่าเผื่อเวลาแต่พอดีพวกหนูต้องรีบกลับขึ้นไปต้องกลับกรุงเทพแล้วนะคะกลัวตกเครื่องก็เลยไม่ได้ไปอย่างนั้นเสียดายเผื่อจะได้แบบว่าไปดูว่าเขามีร่องรอยอารยธรรมของมนุษย์แบบโบราณใช่ไหมที่แบบว่ามีการเขียนมีการอะไรที่แบบว่าสมัยก่อนอ่ะเขาจะเขียนที่ถ้ำอ่ะเป็นรูปวัวเป็นรูปการล่าสัตว์เป็นรูปมนุษย์อะไรเงี้ยมีการวาดรูปลงไปตรงผนังถ้ำอย่างเงี้ยอยากเห็นเหมือนกันไม่ค่อยได้แบบว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอะไรแบบนี้เลยนะคะเสียดายเวลามันน้อยไปนิดนึงน้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ย้ำๆเบอร์นะจ๊ะ022481366ทิ้งเอาไว้ผลงานเพลงนี้ค่ะตั๊กกะแตนผูกโบจากแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะผลงานเพลงเก่าๆอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่มีเวลาให้2นาทีครึ่งในการโทรศัพท์มานะคะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวหิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายตอนนี้หนึ่งแสนน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยน้องเมย์คุยกับสาวบ้างแล้วสาวท่านนี้เด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงตัวเขียวค่ะ
1: ฮะทำไมถึงชื่อนี้ล่ะ
2: ตอนเล็กๆเป็นคนแบบว่าตัวเขียวๆว่ะแม่เขาก็เลยตั้งชื่อ
1: ล่อ
2: ใช่
1: เป็นเดอะฮักเนี่ยหรอ
2: เป็นตัวแหล่ๆอะค่ะ
1: มันจะมีอะไรนะเดอะฮักกับเชคตัวเขียวมนุษย์ตัวเขียวอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเราอ้วนๆได้ไหม
2: ตอนเด็กๆอ้วนค่ะตอนเล็กๆผอมค่ะแต่ตอนนี้อ้วนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนะคะอ่ะจากที่ไหนส่งเข้าประกวดจ๊ะ
2: ธัญบุรีคลองสามค่ะ
1: โอ้ยบ้านใกล้เรือนเคียง
2: ใช่แล้วคุณเมย์เหนื่อยไหมคะเดินทาง
1: คะโอ้ยกำลังดีค่ะเหนื่อยแหละแต่ก็มันเหนื่อยเพราะว่ามันไม่ได้นอนมากกว่าค่ะถ้านอนก็ยมใช่ไหมเออแต่งหน้ามาแล้วถ้านอนนี่คือแบบหน้าเย็นเลยนะ มานอนไม่ได้อ่ะสิจัดรายการเสร็จตีสองกลับถึงบ้านตีสามแต่งก็เดี๋ยวตีสี่ก็ตื่นแล้วตีห้าก็ออกแล้ว
2: แล้วแหละเวลาฟังครูเมย์แล้วอิจฉามีความรู้สึกว่าครูมีเอาพลังงานมาส่วนใหญ่เยอะแยะมากมาก
1: หนูได้พลังงานจากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกำลังใจเต็มเปี่ยมมีคนแบบคอยมาให้กำลังใจตลอดนี่ไงน้องเมย์ก็เลยมาให้กำลังใจพี่ตัวเขียวด้วย
2: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วมีชื่อแบบนามสมมติอีกไหมแบบโตขึ้นมาแล้วแล้วรู้สึกว่าอุ้ยแม่ตั้งชื่ออะไรเนี่ยอย่างเงี้ย
2: ก็หลังๆมาพอโตก็ก็จะเป็นเรียกชื่อจริงค่ะ
1: ชื่อจริงชื่ออะไรคะขำอีก
2: ขออภัยค่ะ
1: ฮะ
2: ขออภัยออกจากไม่กล้าออกสาย
1: ตกใจนึกว่าชื่อจริงชื่อขออภัยคล้ายๆกับพระอภัยมณีเป็นภรรยาของพระอภัยมณีอีกทีนึงไม่ใช่นะ
2: ไม่ใช่จ้ะ
1: ไม่มีหรอชื่อจริงชื่ออะไรเอาดีๆ
2: ขออภัยค่ะคุณเมย์ขา
1: เพราะอะไรเพราะอะไรกลัวหนุ่มๆรู้เหรอ
2: หนุ่มๆอยากให้รู้ค่ะแต่ว่า

0: เอาตัวเขียวนี่แหละจ้ะ
1: ปัดโถตอนเด็กๆอ่ะหนูชื่อเมย์ใช่ไหมแล้วก็แบบเพื่อนๆในห้องเรียนเดียวกันนะคะชื่อเมย์ทั้งหมด3คนพอเวลาคุณครูเรียกเมย์ทุกคนก็คือหันค่ะ
0: เมย์ไหน
1: เออมันมีต้อง3คนน่ะแล้วแบบก็ไม่รู้จะยังไงดีจริงๆหนูชื่ออธิชาพอก็เลยโดนตัดออ่างไปอ่ะก็เหลือธิชาอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นชื่อเมย์มันซ้ำเยอะนู่นนี่นั่นเออตอนเด็กๆหนูก็ร้องไห้บอกแม่ว่าหนูไม่รู้ละไหนชื่อหนูเนี่ยเขาเรียกอ่ะหนูหันตลอดเลยหนูเหนื่อย
0: แต่มันเป็นชื่อที่เพาะไงคะน้องเมย์อะไรเงี้ยเป็นชื่อเพาะ
1: เพราะว่าเกิดเดือนพฤษภาภาษาอังกฤษแปลว่าแบบเมย์อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็เลยได้ชื่อเมย์มาตอนนั้นแล้วตอนมีน้องเนี่ยอยากให้น้องชื่อมายตั้งชื่อน้องตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แต่เกิดออกมาชื่อไม้ค่ะเป็นผู้ชายแล้วน้องแบบโอ๊ยแล้วตอนเด็กๆหนูก็น้อยใจนะว่าทำไมถึงแบบว่าให้น้องเกิดมาทีหลังหนูแบบเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องแบบโตมาคนเดียวอะไรเงี้ยเล่นคนเดียวอันนี้ลูกคนเดียวด้วยไหมคะ
0: ไม่ค่ะลูก3คนแต่ตอนเด็กๆก็อายนะชื่อนี้เวลาไปที่ไหนคนเรียกเคี้ยวเคี้ยวอย่างเงี้ยก็จะอาย
1: พี่เจนเนี่ยเขียวเขาไม่เห็นอายเลย
0: เพิ่งจะโตนี่แหละค่ะไม่อายสมัยก่อนเราก็จะเป็นเด็กบ้านนอกเราก็จะอายชื่อนี้และยังมีชื่อเหมือนแบบเหมือนคุณเมย์เลยแหละเหมือนกับว่าอย่างชื่อมีแบบโมเดิร์นอยากมีชื่อที่แบบเป็นแบบฝรั่งบ้างอะไร
1: ถ้าสมมติว่าไม่ชื่อตัวเขียวอยากชื่ออะไรถ้าแบบแล้วแต่แม่เลย
0: แล้วแต่แม่เลยเหร
1: อสมมติว่าแม่บอกว่าตัวเขียวอ่ะเราบอกไม่เอาเราอยู่ในโรงเรียนเราอยากจะมีชื่ออินเตอร์กับเขาบ้างคิดว่าชื่ออะไรดี
0: โอ้ยสมัยก่อนอ่ะเราอยากชื่อเปิ้ลอ่ะเรารู้สึกว่ามันแบบ
1: ชื่ออะไรนะ
0: มันไฮโซมากอ่ะเปิ้ลนะคะ
1: เปิ้ล
0: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลโอ้ยแล้วก็เพื่อนก็หาแบบบักแอปเปิ้ล
0: ก็เราไปโรงเรียนแล้วเวลาคุณครูคนอื่นมีชื่อเล่นแบบเก๋ๆเราแบบสมัยก่อนนะเราก็เป็นคนสุดท้าย
1: และสุดท้ายเพื่อนก็เรียกว่าแอปเปิ้ลเขียว
0: อ
1: ยู่ดี
0: โอเค
1: ดูเป็นผลที่แบบว่ากินแล้วเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึง
0: แต่ก็จะดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะ
1: หรอก็ได้นะงั้นก็ครั้งหน้าโทรมาบอกว่าชื่อพี่แอปเปิ้ลเขียวตั้งชื่อให้ใหม่แล้ว
0: ว่าจะได้โทรมาแหละเพราะวันนี้ก็ตัดสินใจนานมาก
1: จริง
0: ตื่นเต้น
1: ถูกแล้วไม่มีใครเขาหลับเต้น
0: โอเคว
1: ันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: ก้อนหินเชียนใจ
1: หลับจะแล้ว
0: มันเหนื่อยมันทำงานแล้วไปเลยมีความสุข
1: รู้สึกว่าก้อนหินจะสิ้นใจแล้วทำงาน
0: ใ
1: ช่โอ้ยใจเย็นๆแล้วนี่ทำงานอยู่แถวคลอง3ด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะทำงานแถวๆนี้
1: แล้วทำอะไรเกี่ยวกับอะไร
0: เป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปนี่แหละค่ะ
1: ฟรีแลนซ์ทั่วไปด้วยเป็นไงล่ะคุณแอปเปิ้ลเขียวทำงานฟรีแลนซ์อยู่ธัญบุรี
0: yes
1: ครองสามได้เลยผลงานเพลงก้อนหินสิ้นใจอันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ทุกๆคนที่จะทำงานที่จะถึงเดดไลน์วันที่2มิถุนายนค่ะ
1: โอ้เดดไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายบัญชีนะ ช่วงนี้ ช่วงนี้ฝ่ายบัญชีจะปั่นแหลกเลยนะ
0: เป็นครูเมย์ด้วย
1: ใช่ไหมก็เนี่ยพรุ่งนี้เช้าหนู
0: รางวัลไปเลย
1: พรุ่งนี้เช้าหนูต้องเข้าออฟฟิศตั้งแต่8โมง9โมงเนี่ยโอ้ยขี้เกียจมากต้องไปเซ็นเอกสารเหมือนกัน
0: โอ้ยคุณเมย์เก่งค่ะเก่งสุดยอด
1: ได้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ก้อนหินสิ้นใจว่าจะขาดใจแล้วนะ
0: โอเค
1: กัดก่อนเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเวลาโทรมาคุยกันก็จะมีความเมามอยนิดนึงชวนกันคุยชวนกันเมามอยอย่างงี้นะคะอ่ะก้อนหินสิ้นใจพี่เขาบอกว่ามอบให้กับคนที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำช่วงนี้เพราะว่าจะมีเดดไลน์แล้วนะคะต้องรีบส่งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะผลงานเพลงนี้จากพี่แคทรัติการนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: จบไปเรียบร้อยนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก่อนที่เราจะฮิวใจเราก็ต้องฮิวร่างกายเราด้วยเหมือนกันนะคะใครที่รู้สึกว่าข้อเข่าเริ่มจะมีปัญหาแล้วจะลุกจะเดินจะนั่งนะคะก็อย่าส่วนใครที่ยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะจริงๆมันก็สามารถเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วนะคะสำหรับใครที่ลุกนั่งเดินนะแล้วอยากจะคล่องตัวมั่นใจนะคะก็ต้องนี่เลย

0: Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าเขาเนี่ยมีแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะมันก็เลยทำให้การลุกการนั่งการเดินเนี่ยคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษที่ให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยแหละนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์จ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะคะขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้จากจ่อยรวมมิตรกระเป๋าสมปอง
3: บทเพลงดีใจเนาะเป็นซิงเกิลแรกของพี่จ่อยเนาะ

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกแล้วกอดกันแน่นๆช่วงนี้ใกล้สิ้นเดือนเข้าไปอีกเข้าไปเยอะๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ามีงานคงงานค้างต้องรีบเคลียร์นี่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะโดยเฉพาะแบบนักบัญชีช่วงนี้เห็นหลายๆคนจริงๆแบบว่าวุ่นวายมากๆแบบปิดงบใช่ไหมประจำปีคือมันมาถึงเดือนนี้แล้วเพราะว่า เห็นฝ่ายบัญชีบริษัทหนูเขาก็โทรเร่งเหมือนกันว่าคุณเมย์คะเข้ามาเซ็นเอกสารให้หน่อยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกอดแน่นๆเป็นกำลังใจให้นะคะในช่วงนี้เนี่ยชั่วโมงแบบนี้สถานการณ์แบบนี้อุณหภูมิโลกแบบนี้นะมียังคงมีความไม่สงบสุขนู่นนี่นั่นนะคะให้เราต้องปวดหัวดูคงดูข่าวแล้วมันเครียดนะคะก็มาฟังเพลงแทนก็ละกันนะคะมีคนบอกว่ายังไม่นอนฟังอยู่จ้าขอบคุณค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าอะไรนะน้องเมย์คนที่ลงสตอรี่วันนั้นน้องชายหรือว่าแฟนหนูก็จะบอกว่าจำไว้เลยนะคะว่าไม่ว่าผู้ชายที่หนูถ่ายคู่คนไหนก็ตามที่ลง Facebook ไม่มีทางเป็นแฟนหนูอย่างแน่นอนเลิกถามได้แล้วไม่มีทางนะคะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งหนูจะมีแฟนหนูก็จะไม่โพสอะไรทั้งนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะชอบถามเหลือเกินไม่เข้าใจเขาก็แค่ว่าจริงๆเขาเป็นแฟนคลับตั้งแต่ก่อนไอ้นี่แหละก่อนหนูเป็นดีเจแล้วว่าไอ้ถามจริงๆเหอะว่าเรื่องส่วนตัวของหนูเนี่ยมันช่วยทำให้ชีวิตของคุณพี่ดีขึ้นไหมล่ะคะถ้าไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนเรื่องบ้างเห็นพิมพ์ทุกวันเลยอ่ะมาเรื่องของการสาระดีๆวันนี้นะคะวันที่31คุณผู้ฟังค่ะวันที่31เนี่ยจะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะดังนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่กับคนสูบวันนี้เราจะไม่พูดถึงคนสูบนะคะแต่จะพูดเรื่องของผลกระทบแล้วกันเขาเรียกว่าควันบุหรี่มือ2และมือ3เคยได้ยินไหมควันบุหรี่มือ2นะคะคือควันที่คนรอบข้างสูดเข้าไปแม้จะไม่ได้สูบเองก็ตามนะคะมีสารพิษสารก่อมะเร็งจำนวนมากพวกนิโคตินอย่างเงี้ยนะคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือจะมีอาการระคายเคืองตาจมูกคอไอหายใจลำบากปวดหัวเวียนหัวเสี่ยงต่อโรคหัวใจและมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นกระตุ้นการหอบหืดนะคะส่วนใครที่ยังแบบอยู่ใกล้เด็กเล็กหรือว่าอะไรเงี้ยปอดของน้องๆเนี่ยเขายังไม่ได้โตเต็มที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ดังนั้นเนี่ยเด็กนะคะแค่เขาได้สูตรเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคประจำตัวอย่างเช่นภูมิแพ้หรือว่าโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจได้โดยที่แบบปกติปอดเขาอาจจะแข็งแรงกว่านี้แต่พอเขาอยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะส่งผลทำให้ปอดของน้องเขาว่าไม่แข็งแรงและมีผลในระยะยาวเขาอาจจะไม่แสดงผลตอนเด็กๆ ก็ได้แต่พอโตขึ้นเนี่ยจะเริ่มมีอาการละเวลาเจออากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมลพิษหรือว่าเจอพวกถนนจราจรต่างๆใช่ไหมที่มีควันอ่ะเขาอาจจะเริ่มมีอาการรู้สึกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเด็กกับคนในครอบครัวอย่างมากนะคะเด็กที่อยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่บ่อยๆจะป่วยง่ายหลอดลมอักเสบหูอักเสบภูมิแพ้กำเริบปอดทำงานแย่ลงนะคะแล้วก็พูดตรงๆคือเสี่ยงไหลตายด้วยโดยเฉพาะทารกบางบ้านเนี่ยไม่ได้สูบต่อหน้าเด็กเขาก็จะบอกว่าไม่ได้สูบต่อหน้านะคะแต่ไปสูบที่ระเบียงเดี๋ยวเดินกลับเข้าบ้านเด็กก็ยังเอาจริงๆได้รับสารพิษอยู่ดีนะคะควันบุหรี่มือ3แล้วนะเมื่อกี้มือ2นะคือคนใกล้ชิดที่แบบว่าได้กลิ่นหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ใกล้ๆตัวโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยจะมีแน่นอนต้องมีคนเป็นภูมิแพ้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่ามันมีเรื่องของบุหรี่มือ3ด้วยควันบุหรี่มือ3คืออะไรสารพิษตกค้างจะติดอยู่ตามเสื้อผ้าม่านโซฟาผนังรถยนต์มือเส้นผมนะคะแม้จะดับบุหรี่ไปแล้วเนี่ยแต่สารพิษมันจะอยู่แล้วเด็กเนี่ยเขาชอบคลานใช่ไหมแล้วก็เอามือเข้าปากบุหรี่หรือแบบความที่มันมีคงมีควันมีอะไรอย่างเงี้ยสารพิษอ่ะขนาดฝุ่นมันยังเข้าบ้านได้เลยถูกปะบุหรี่ต่อให้ไปสูบที่ระเบียงเนี่ยมันก็เข้าบ้านได้เหมือนกันนะคะเรียกง่ายๆว่ากลิ่นบุหรี่มันติดอยู่ไม่ใช่แค่เหม็นแต่ว่ามันมีสารพิษเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลทางด้านจิตใจและสังคมด้วยนะ
2: คือคนรอบข้างเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีสภาวะความเครียดได้มีความอึดอัดนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในบ้านหรือที่ทำงานคือบางครั้งเนี่ยคือพอมันได้กลิ่นใช่ไหมมันเกิดความไม่สบายใจแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้สูบดังนั้นนะคะพอลึกๆอ่ะเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าสุขภาพเขาจะแข็งแรงหรือเปล่าเวลาที่อยู่ใกล้บุคคลเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ปิดอย่างเช่นขึ้นรถมาสมมุติว่าคุณขึ้นไปบนรถสาธารณะแล้วมีคนขับที่เขาโอ้โหสูบบุหรี่จัดจ้านมากๆเลยจัดจ้านในย่านนี้พวกแบบว่ารถเมล์อย่างเงี้ยหรือว่ารถแท็กซี่อย่างเงี้ยพอขึ้นแบบปั๊บโหกลิ่นบุหรี่อึบเลยเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเรากำลังสูดดมสารพิษเข้าไปร้านอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่เสี่ยงมากๆคือหญิงตั้งครรภ์นะคะหากได้รับควันบุหรี่บ่อยๆเนี่ยมันก็เสี่ยงด้วยเด็กอ่ะอาจจะน้ำหนักตัวน้อยนะคะเวลาที่แรกคลอดก่อนกำหนดก็มีหรือพัฒนาการบางด้านที่ผิดปกตินะคะมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะสรุปสั้นๆเลยบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่คนสูบแต่ผลกระทบรอบตัวด้วยนะกับคนเหล่านี้ด้วยแม้เขาจะไม่ได้สูบก็ตามนะคะซึ่งหลายประเทศเนี่ยเขาก็จริงจังกับพื้นที่ปลอดบุหรี่มากๆเพราะว่าคนที่นั่งข้างๆบางทีแค่นั่งกำลังกินข้าวอยู่อ่ะอยู่ดีๆก็โดนดาเมจแบบไม่ได้สมัครใจจะโดนนั่งกินข้าวอยู่ได้กลิ่นบุหรี่ก็รู้สึกเหมือนมันลงจานป่ะแล้วเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ยืนเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ตรงเหมือนกันเพราะว่าคุณอาเป็นคนสูบมาตั้งแต่หนูยังเด็กเลยแล้วมีอยู่วันนึงแฟนของเขาอ่ะก็ป่วยเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ไม่ได้สูบนะแต่ว่าแค่การเป็นแฟนกันกอดกันแล้วมันมีกลิ่นติดเสื้ออย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบเรามันเป็นไปไม่ได้ที่สูบบุหรี่เสร็จแล้วจะซักเสื้อหน้าบ้านอ่ะนึกออกปะมันยังไงมันก็ต้องแบบดึงกลิ่นพวกเนี้ยเข้ามาในบ้านอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะใครที่ตั้งใจจะเลิกบุหรี่ก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะอยากจะให้ลดละแล้วเลิกได้สักทีนะคะมันต้องมีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแรงดังนั้นคนที่เขาบอกเลยนะว่าคนที่เลิกบุหรี่ได้1เป็นคนที่มีวินัย2คือคนที่มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จเพราะไม่ทำอะไรตามใจตัวเองมีการควบคุมตัวเองได้ก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะอ่ะฝากเอาไว้ด้วยกันละกันเดี๋ยวไปฟังกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้คำสัญญาที่หาดใหญ่จากยิวนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์จ้ะ022481366ค่ะ022481366มีสายมาบ้างแล้วแต่อยากเลือกอีก โทรมาหน่อยนะคะ

0: 每晚提出
1: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: โอ้ยปวดหัวกับทีมงานตัวเอง
3: อะมาต่อกันนะคะในช่วงที่สองมาเลยมาเลยตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรจ๊ะ
4: เด็กชายวัดครับ
3: พี่วัดจากจังหวัด
4: โคราชครับ
3: ส่งเข้าประกวดนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
4: เลี้ยงไก่บ้านครับ
3: เลี้ยงไก่บ้าน
4: ครับผม
3: ทำอะไรเป็นไก่ชนิดไหน
4: ไก่บ้านที่พัฒนาการก็ชอบทำอาหารให
3: ้เขาเป็นไก่แบบออกไข่หรือเป็นไก่ที่เอาไว้กินเนื้อคะ
4: ไก่กินเนื้อครับ
3: โอ้ยเรารู้สึกยังไงอ่ะถ้าแบบวันนึงเราต้องกินเนื้อมันแล้วเราเลี้ยงมันอ่ะ
4: ก็เพื่อสุขภาพปัจจัย4ครับอาหารยารักษาโรคที่อยู่สายเครื่องนึ่งห่ม
3: เคยเลี้ยงไก่เหมือนกันแต่เลี้ยงแบบว่าเลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านเลยนะ
4: ครับผม
3: เลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านแล้วก็แบบว่าอยู่แบบสามารถแบบบินขึ้นโซฟามานั่งเล่นด้วยได้ตอนเช้า ไปเคารพธงชาติด้วยอะไรเงี้ยตอนหนูเด็กๆอ่ะหนูจะชอบแบบยืนเคารพธงชาติหน้าทีวีพอเพลงชาติขึ้นปั๊บชวนน้องชายวิ่งมาหน้าทีวีเลยแล้วก็จะมีไก่2ตัววิ่งตามมาด้วยแล้วก็มาต่อแถวมายืนเคารพธงชาติเป็นอย่างนี้ทุกเช้าแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นเหมือนกันก็คือเป็นไก่ที่เป็นไก่เนื้อ
4: ครับผม

0: ก็หายไปหนูจำไม่ได้ว่ามันหายไปไหนเออรู้แต่ว่าโกรธพ่อมากไม่คุยกับพ่อเลยโกรธพ่อมากพ่อเอาไปต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนมันโดนเอาไปกินหรือเปล่าเสียใจอ่ะ
1: ข้าวสุกเนี่ยครับให้อาหารด้วยข้าวสุกครับเป็นในหัว
0: ตอนนั้นหนูให้ผักกงผักกาดกระลงกระหล่ำอะไรก็ไม่รู้มันกินหมดทุกอย่างอ่ะมันเดินตามต้อยต้อยเลี้ยงเป็นหมาเลยค่ะจริงๆเลี้ยงอยู่ในบ้านเราบ้านหนูเป็นพื้นแบบกระเบื้องหินอ่อนพื้นไม้ปักเก้อย่างเงี้ยมันก็เดินตามอ่ะเลี้ยงเหมือนหมาอีกนิดนึงหนูใส่ปลอกคอแล้วถ้าหนูโตกว่านั้นตอนนั้นยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องไงเออจำได้ว่าแบบได้มาวันแรกเนี่ยเอาไปกางเต็นท์กางเต็นท์เล็กๆอ่ะเล็กๆแบบของเด็กอ่ะเออแล้วก็เอาไก่เข้าไปนอนน่ารักโอ้นะแต่ของพี่ก็คือเลี้ยงแบบเป็นอาชีพเลยอย่างเงี้ยค่ะมีกี่ตัวคะ
1: มีอยู่4ข้อคอกละ7 8ตัว
0: 4ข้อคอกละ7 8ตัวก็ตกประมาณ
1: มีแม่ไก่2แม่แล้วก็ตัวโอกตัว
0: ก็มีพ่อพันธุ์แม่พัน
1: ธุ์ครับผม
0: แล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก็มีหน้าที่แบบออกไข่กกไข่อะไรให้เราส่วนไอ้ตัวที่เหลือก็รอโตเงี้ยคะ
1: กิโลละ80
0: เออใจหายเหมือนกันเนาะถ้าเลี้ยงแล้วแบบมันเอามาทอดแล้ววางตรงหน้าเหมือนไอ้นี่ไงอะไรนะดาวลูกไก่อ่ะ
1: อ๋อ
0: ใช่ไหม
1: ต้มยำไก่น้ำใสอะไรพัฒนาการ
0: ก็โอ้ตอนแรกก็สงสารแต่พอพูดเรื่องเมนูอาหารแล้วเริ่มไม่สงสารแล้ว
1: ก่อนเลี้ยงปลาเลี้ยงปลา
0: ค่ะ
1: เลี้ยงปลาก็
0: เป็นปลาแบบไหนก่อน
1: บ่อปูดมันร้าวน
0: ้
1: ำไม่ได้ก็เลยตกจริง
0: โหแล้วถ้าลงทุนไปแบบนั้นแล้วมันร้าวแล้วทำยังไงอ่ะ
1: ทำไม่ได้นะครับมันซึมลงดินหมดใช้บ่อปูดละ
0: เออแล้วเราหาไม่เจอใช่ไหมว่ามันร้าวตรงไหน
1: หาเจอครับน
0: ้
1: ำมันแห้งขอดเลย
0: เออแล้วปลาก
1: ็ปลาก็
0: สวัสดีจ้า ปลาก็บอกสวัสดีจ้า มาเต้นให้ดูจ้าอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหแล้วกี่ตัวแล้วน่ะ
1: ปลาก็บ่อเล็กๆนะครับแต่ลึก2เมตรกว้าง4เมตร
0: กว้าง4เมตรโอ้ยก็ประมาณห้องนอนนึงอะเนาะ
1: ครับประมาณนึง
0: ประมาณนั้นนะคะโอ้โหมีคนบอกว่าใช่ใช่ใช่ตอนแรกผมก็รู้สึกสงสารน้องไก่เหมือนกันที่ต้องแบบว่าเลี้ยงแล้วเอาไปฆ่ากินแต่พอพูดถึงแบบต้มไก่นะ เริ่มหิวแล้วอันนี้เริ่มไม่สงสารละเริ่มมองเป็นอาหารแล้วเหมือนก
1: ัน ต้มแป้ง
0: เนี่ยว้ายไม่ดูทำกับข้าวไม่เป็น เออทำกับเขาไม่เป็นดูดิมีความเป็นกุลสตรีซะขนาดนี้เล่นแต่ละอย่างนี่ทำโมนสุดๆไปเลยพ่อก็บอกว่านี่อยากได้ลูกสาวเรียบร้อยแต่คุณพ่อสอนปีนต้นไม้อย่างเงี้ยหนูจะเรียบร้อยกี่โมง
1: สามคนก็ใส่พริกเผาก็นมสดแค่นั้นเอง
0: มีสูตรลับไหมสูตรลับของเราที่รู้สึกว่าทำเป็นเมนูแบบสูตรลับเลย
1: สูตรลับหม้อไฟก็เติมพริกเผากับนมสดแค่นั้นเองทำเป็นน้ำใสก่อนตะไคร้ใบมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดข่าต้นหอมบักชี
0: ค่ะ
1: แค่นี้ก็ครับ
0: คำถามคือทำเป็นไหมทำไม่เป็น บอกไปไงเผื่อคุณผู้ฟังเขาฟังแล้วเขาแบบเอออ๋อโอเคมันมีเคล็ดลับตรงนี้ลองดูใส่น้ำปลาได้ปะอะไรเงี้ย
1: ผมไม่ใส่ครับ
0: เผื่อแบบบางคนติดไงบางคนเขาไม่ได้เขาต้องมีปลาทุกมื้ออือมีนะจะบอกว่ามีเจ้าทีมงานในรายการเนี่ยติดแบบว่าเออต้องมีกินปลาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เออได้
1: ก็มีแต่คนกินปลาแหละครับขึ้นที่ก็ผัดหมี่เคยทานผัดหมี่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ผัดหมี่โคราชนี่ถ้าไม่กินผัดหมี่นี่ยังมาไม่ถึงโคราชนะครับ
0: รอต้องเป็นร้านแถวไหนดีกว่า
1: เป็นที่ไหนก็มีครับอาหารต่างๆร้านอาหารต่างๆ
0: แต่ว่าไม่ได้มีแบบอุ๊ยร้านนี้ร้านเด็ดก็ต้องไปอย่างเงี้ย
1: พี่ไม้ครับ
0: พี่ไม
1: ้ประสาทหินพี่ไม้ครับ
0: เอาจริงๆนะหนูไปโคราชหลายครั้งนะหนูยังไม่เคยไปกราบย่าโมยไม่เคยไปอะไรอย่างงี้เลยหนูไปศาลเก้าศาลเก้าหีบกระวงโคราช
1: ครับ
0: มันอยู่ใกล้ๆอะไรนะสวนสัตว์ใกล้ๆตรงนั้นหรือว่า
1: ใกล
0: ้ๆบ้านคุณพี่ใกล้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้โคราชคือแบบกว้างมากอ่ะ
1: กว้างนี่ผมก็เพิ่งย้ายมาจากในเมืองย้ายเข้ามาโนนสูงอยู่บ้านนอก
0: ตอนเพื่อนหนูก็คนโคราชเหมือนกัน
1: อยู่บกส.บกส.ใหม่บกส.สอง
0: เผื่อใครจะไปเยี่ยมเยียนซื้อไก่พี่เขา
1: ครับผม
0: มีไหมมีไหมมีหน้าร้านไหมหรือว่าเป็นร้านไหมหรือยังไง
1: มีเบอร์นี้นะครับ0985484865ครับ
0: 0985484865เนาะ
1: ครับผม
0: เผื่อใครอยากจะซื้อไก่แต่ว่าก็ต้องไปเชือดเองเหรอ
1: จะจ้างทำก็ได้ครับ30บาทเอง
0: ขนลุกหนูรอกินอย่างเดียวแล้วกันเนาะ
1: ครับเดินตัวแว่ง
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าพอพูดถึงตอนเชือดคือไม่มาเฮ้ยรู้สึกหมดแรงโอเคได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: ขุนแผนครับคาถาขุนแผน
0: คาถาขุนแผนโอ้ยเราต้องแบบว่าเสกมนเสกคาถาอย่างงี้แล้วใช่ไหมไร้มน
1: ต้องใช่เออครับ
0: ให้เขามารักให้เขามาหลงอ๋อแล้วก็มีคนขอหน้าหน้าทองมาหลายวันแล้วหนูก็แบบได้เดี๋ยวจัดให้แล้วกันในรอบนี้พอดีว่ามีคนขอเพลงนี้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันจะได้เรียงกันได้มอบไปใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: มอบไปซื้อเสียงซื้อสายครับพิเศษตัวเอง
0: พิเศษตัวเอง แล้วก็มีอะไรนะพ่อเนื้อทองใช่ไหมมีขอมาเมื่อวานเออได้ได้ได้จะได้แบบเหมารวมผูกโบมาทีเดียวเลยนะคะ อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ครับพูดเลยครับ
0: น้องเมย์จำไม่ได้อ่ะนำน้องเมย์หน่อยเร็ว
1: นำไม่ได้ครับ
0: ปวดเล่นน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรรสน้ำตาล
1: สูตรรสน้ำตาล
0: รสเกลือโซเดียม
1: รสเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ท่านต้องไม่พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
1: ตลุ่มตุ่มมง
0: ไก่ย่างถูกเผาได้เลยได้เลยนะคะพี่วัดขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ โอ้ยนะแต่ว่าสำหรับคนที่เลี้ยงจริงๆเนี่ยเขาก็มีความรักความแบบเหมือนบุคคลในครอบครัวแต่พอรู้ว่ามันก็เข้าใจว่ามันเป็นอาหารน่ะแต่พอนึกภาพว่าเออน้องไก่ที่น้องเมย์เคยเลี้ยงน่ะตอนนั้นเหมือนเขาดันเป็นอะฮิวามั้งตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งเหมือนถูกกักโรคหรืออะไรสักอย่างแล้วมันมีมดขึ้นไปกัดลูกตาเขาเสียชีวิตอ่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปกินหรือเปล่านะแต่อะฮิวาไม่น่าจะได้กินเพราะว่ามันก็เป็นโรคเนาะเออหนูก็ไม่รู้กันแต่ว่าตอนนั้นอะโกรธพ่อมากแบบพ่อเอาไปไหนหนูนอนกอดไก่อยู่ทุกคืนพ่อเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะในบ้านคนมันก็ไม่ควรเลี้ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเราก็แต่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอะเออเขาก็ไม่น่าจะป่วยปะแล้วเลี้ยงในบ้านด้วยเลี้ยงแบบระบบปิดอะ เลี้ยงเป็นหมาแมวอยู่ในบ้านเลยน่ารักมากๆตอนเช้าก็ยืนเคารพธงชาติเรียงกันอย่างเงี้ยกับพี่กับน้องแล้วก็ไก่อีก2ตัวอุ๊ยสวัสดีพี่สุรัญญาด้วยนะคะพี่โซคลอง16ไกลมากจริงๆมันมีถึงคลองอะไรอ่ะ21เหรอใช่มั้ยหนูก็ไม่แน่ใจนครนายกใช่มั้ยตรงธัญญะไล่ไปเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นช่วงลำลูกกาอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆหนูไม่รู้ว่ามันมีถึงคลองอะไรอ่ะแต่รู้ว่าแบบ เยอะมากมีหลายคลองมากๆนะคะมีพี่บอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์ระยองฝนตกหนักมากเลยขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอเพลงกำลังใจของหนูเล็กด้วยมอบให้กับทุกเสียงทุกสายก็พิเศษ FM 95ด้วยนะคะพี่วรลบเหมือนหายไปหลายวันเหมือนกันนะเนี่ยหายไปนานเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีพี่พลกิจด้วยนะคะจากนิคมบางปูบอกฝนตกหนักมากๆเลยครับช่วงนี้จริงหรอที่นี่ยังไม่ตกเนาะยังเนียนๆเดี๋ยวยังกริบกริบอยู่บางทีนี่จัดรายการอยู่เนี่ยเดินออกไปโอ้โหครึ่งล้อน้ำท่วมนะคะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะมีการปรับปรุงเรื่องของแบบท่อเรื่องของอะไรบ้างแล้วนะจ๊ะวันนี้4ผลงานเพลงค่ะคาถาคุณแผนนะคะจากการทัศนะพ่อเนื้อทองจากปวารีพรพิมลนะคะวอนหลวงพ่อรวยจากไอ้มอนแคนแก่นคูณณหน้าทองจากโจอี้ภูวศิษฐ์อุ๊ยไม่ค่อยได้เปิดแบบพาเลตเพลงด้านนี้มาสักพักแล้วนะจัดให้

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เสียน้ำตาให้บักหลาน้อยนะคะจากนุ่มนิ่มพิมพรค่ะจาก My Music Record นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้มนครินทร์เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับเพลงกลางดาวจากไรอันกาบัณฑิตและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาแล้วนะอ่ะตอนนี้นะคะมาอัปเดตราคายางกันก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนนะวันนี้วันที่20โอ้ยวันนี้ไม่มีอัปเดตเออแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้พี่กว้างไม่ได้ขอ SMS มาเมื่อวานขอเพลงอะไรนะหนูจำไม่ได้แต่ว่าลองหาดูแล้วพอดีว่าทีมงานจำได้แต่หนูหาดูแล้วมันไม่มีอ่ะโอ้ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีเพลงอื่นมาทดแทนนะคะมีแนะนำมาโดยพี่แอดจากอุดรเพลงแม้ว่าจะพิเศษโลโซนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองส่วนใครนะคะที่ดูทางทีวีดูโทรทัศน์นะคะก็สามารถเปิดมาได้ที่ช่อง MCOT นะคะ30 HD ช่วงเวลาประมาณ5 โมงเย็นนะจ๊ะจนถึง6 โมง 15ประมาณนี้ก็จะได้พบกับน้องเมย์ในรายการเรื่องพบค่ำทุกๆวันจันทร์และวันพุธนะคะ2 วันอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันแล้วละจ้าแก้ว1ใบเสร็จความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีสองถึงตีห้านะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพนะครับของแม่พึ่งพุ่มบนดวงจันทร์นะครับแล้วก็เดือนเพ็ญนะครับจากพี่โจวงพอสนี่แล้วก็แสนแสบนะครับจากพี่เทพอุเทนพรหมินทร์นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมและก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับทักทายไปถึงทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีครับผมพี่สังทองสีใสขอเพลงปล่อยของพี่ปู่พงศิษฐ์นะครับนี่แล้วก็สวัสดีอีกหลายๆท่านนะครับที่ขอเพลงมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะครับไม่เป็นไรนะฮะส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีครับผมไปถึงพี่เอ้ยน้องสุจิตรานะครับทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเลยนะครับนี่พี่จรูนพี่ศักชัยพี่คิวเองนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่จุรีครับพี่อดิศักดิ์นะครับพี่สมโชคทักทายนะครับผมขอเพลงสามัญบทสำนึกนะครับผมนะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เดฟหานจิตหรือว่าป่าเดฟนะครับทักทายครับผมบอกว่าน้องเพชรครับสวัสดีครับวันนี้ชั่วโมงแรกเลยแย่แล้วครับฝนฟ้าทำท่าเหมือนจะตกนะครับผู้คนก็เลยเงียบเหงาวังเวงนะฮะอยากจะทานลูกชิ้นก็สั่งได้นะครับผมนี่ป่าเดชลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นตกหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่อสมทแถวพระราม9ราชดายังไม่ตกนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุภาพนะครับคุณชายบอยทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นุเจริญทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับนะ02-248-1366นะครับจัดไปครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: โอเคดีใจเนาะเป็นซิงเกิลแรกของพี่จอยเนาะที่ทำให้จอยมีวันนี้ทุกท่านได้รู้จักพี่จอยด้วยผมเองนี้ครับเอามาฝากครับกับเป้าสุกปองไม่รู้ว่าสุกปองอยู่ที่นี่หรือเปล่า

0: นุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คัดลายนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามีสายหน้าใหม่นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงกระเป๋าสมปองจากพี่จอยโรมิดนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวหิวใจพร้อมแล้วนะครับน้องกวางฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพ่อมครับพี่เล็ก
2: ครับ
1: พี่เล็กโทรศัพท์มาจากสุราษฎร์เหมือนเดิมนะ
2: ครับ
1: กำลังกรีดยางเหมือนเดิมนะ
2: ครับ
1: ครับได้ยินเสียงอยู่นะฮะและฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ที่สุราษฎร์ครับ
2: โอ้ไม่ตกมา2วันเลย
1: ไม่ตกมา2วันนะ
2: ครับ
1: ครับผมดีแล้วเนาะเราจะได้แบบกรีดยางสะดวกนะ
2: คร
1: ับ เรียกจะฟังเพลงอะไรครับ
2: วันนี้เอาเว็บนกนกเอาลัดแกง
1: ลัดแกงจากวงลูกคลักนะครับ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบไปรู้ทุ่งว่านะคนทุกเชียงทุกใต้เลย
1: ได้เลยครับผมอ่ะผมจัดตรงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับ
1: รักษาสุขภาพ
2: เอาเบฟทันทุกทันทุกไม่ต้องไปรักเองเคย
1: ได้เลยได้เลยได้เลยครับพี่เล็ก
2: เก่งงานไง
1: ถูกต้องครับอ่ะพี่เล็กครับผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: จริงจริง
1: ครับผม
2: เพลงนี้จริงเลยเรื่องรักเองเนี่ย
1: เนาะ
2: ครับ
1: เข้าใจเลยผมเข้าใจเลยนะฮะ
2: ทุกงานเลย
1: เข้าใจนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่เล็ก
2: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่เล็กจากสุราษฎร์นะฮะขอเพลงรักแกงจากวงลูกคลักนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจป่ะฟังเพลงกันเลยครับจัดไป

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบคักหลาย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็โอ้รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับจบไปอีก2เพลงมีสัญญาหน้าฝนจากวงคาราบาวสัญญาบ้านนาตามคำขอนะครับจากวงสันติภาพแล้วก็3เพลงก่อนหน้าที่เราจะไปฟังโฆษณากันนะครับยังรักกันเลยไหมนี่จากน้องใสอาสยามครับลอกกันไซนะครับแล้วก็พี่อันดานะครับรักลวงโลกจากพี่บาวีอาสยามนั่นเองนะครับทั้ง3เพลงเลยตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook ครับพี่สุคนกราบเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาวขามนะฮะพี่จุรีพี่รัตนาพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับผมก็มีพัดลมเขาเรียกว่าไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับพัดลมไอเย็นมาฝากนะครับคู่พลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับและก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นนะครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเอาละครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับน้องกวางรอรับสายครับในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะครับจัดไปกับอีกหนึ่งบทเพลงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับบทเพลงจากวงโลโซครับอะไรก็ยอมครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมจังหวัดเชียงรายครับ
1: โอ้ยคนเชียงรายคนบ้านเดียวกันเลยนะครับอยู่อำเภอไหนครับอำเภอไหน
2: ผมอยู่อำเภอจากแดดอำเภอป่าแดดครับผม
1: อ๋ออยู่ป่าแดดเน
2: า
1: ะ
2: คร
1: ับ นะครับบ้านป้อผมเนี่ยอยู่แม่สาย
2: อ๋อ
1: เป็นคนแม่สาย
2: หัวแฟนผมพวงเล
1: ยใช่ๆครับใช่ครับป้อไกลสอนแสงอนันต์ครับ
2: ไกลสอนแสงอน
1: ันต์ใช่ๆครับ
2: หน
1: ัง
2: เด
1: ีย
2: วก็
1: นะครับ
2: พระเอกหนังเจ
1: ้
2: าก
1: ็
2: คร
1: ับ อ๋อใช่ครับคนนั้นแหละฮะคนนั้นแหละ
2: เรื่องหนังแท้หลายเร
1: ื่อง
2: อย
1: ู่เอาเว้ยครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วพี่วิทูลที่เชียงรายตอนนี้อากาศดีไหมอากาศร้อนไหมครับ
2: โอ้ร้อนนิดหน่อยครับผมอัน33องศาครับ
1: 33นะแต่ว่าตอนกลางคืนก็เย็นๆสบายๆเนาะ
2: โอ้สบายครับผมโทรหาน้องเมย์จ้ะน้องเมย์โอนสายมือเพ่แหละ
1: อ๋อแล้วครับอุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่วิทูลแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ขอเพลงแค่เสื้อผ้านี่นะครับที่ขอเจ้าครับ
1: ของเพลงสนุกสิงห์มาศเน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: อยากจะมอบให้กับใครไหมครับ
2: มอบให้ดีเจน้องเมย์และน้องลูกตาลและน้องอุ้มด้วยครับ
1: ครับผมให้ดีเจสาวๆเลยนะ
2: ครับและแมงปอชนทิชาด้วยครับผม
1: โอ้ให้กับแมงปอชนทิชาด้วยนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้เลยนะครับผม
2: ขอบคุณดีเจเพชรด้วยครับ
1: โอ้ยขอบคุณจ้าดนักเนอร์ไ
2: อ้
1: นะครับ
2: คนเมียเหมือนกันครับผม
1: คนเมียง
2: ครับ
1: เนาะคนเมียงเนาะคนเมียง
2: ครับแม่พุ่มพวงอยู่จังหวัดอย่างครับ
1: แม่พุ่มพวงอะครับแม่เขาเกิดชัยนาทครับเกิดชัยนาทแต่ว่าไปโตที่สุพรรณ
2: โอ้
1: ใช่ครับผมก็เลยแบบกลายเป็นคนสุพรรณไปเลย
2: 03เ
1: ลยอะไรนะครับ
2: ก็เลข3เ
1: นี่ย04ครับ
2: 04อ๋อเก่าเดียวก็ผมครับ
1: 04
2: ครับใช่ผมสายเนี่ยปี64เนี่ยครับ
1: อ๋อเข้าใจเลยนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่วิทูลเดี๋ยวพูดสโลแกนพูดสโลแกนได้ไหมครับ
2: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรเนาะพี่วิทูลครับฮัลโหลฮัลโหลอ้าวสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับพี่วิทูลจากจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับสายหลุดนะฮะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์มาขอเพลงแล้วกันนะครับช่วงนี้ครับขอขอบคุณด้วยครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดครับมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับจัดไปพี่วิทูลขอเพลงแค่เสร็จผ้านะครับสนุกสิงมากเนาะจัดไปนะครับทั้ง4เพลงครับจัดให้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำกันก่อนนะครับแค่เศษผ้าจากคุณอาสนุกสิงห์มาศน้ำตาหยุดยังกดไลค์ cover by เสถียรทำมือนี่แล้วก็สวนทางนะครับจากวงกางเกงวีเทิร์นครับจากท็อปมอสอฟิชเชอริงอาร์มชุติมานะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง Facebook นะครับ LTMFM 95นะครับพี่สุคนพี่รุจิราพี่ละอองนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนิสาพี่เอกสินนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทักทายทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะฮะแล้วก็ทักทายทางหลังใหม่ด้วยนะครับ022481366นะครับผมนี่พี่วิทูลครับพี่บอยนครศรีพี่เล็กสุราษฎร์นะครับพี่หน่อยเจียงใหม่ทักทายนะครับพี่อะไรนะพี่คิวเองพี่สาวครับนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้เพลง13รอน้องจากวง Sky Pass Featuring Moss ขจรจารุกุลนะครับสังกัดดาการดาสตูดิโอนะครับโอ้โหคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปิ๊กขจรจารุกุลเรียบเรียงโดย KOK Record นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของไปคิดมหานครชาร์ทขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จัดไปทั้ง2เพลงครับมีเตอร์สังลาจากTrex นะครับแล้วก็พบหมอหน้าห้านจากอุงอิงเพชรบ้านแพงสวัสดีทักทายนะครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่สุคนกับเชิงครับพี่พิสารพี่นิภาพรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นันทาพี่ไทยรัตน์แตงโมนะครับพี่ละอองนะครับมีใครอีกคุณยายออดสามย่านนี่พี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่พิสารนะครับทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณนะครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับทักทายไปถึงคุณพี่เอิร์กใช่ไหมครับพี่แดนสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะครับพี่ละอองครับพี่สุคนกับเชิญคุณยายออสสามญาติพี่นิพาพรนะครับทักทายพับพี่คนสวยด้วยนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อในช่วงเพื่อนเพลงหวานครับช่วงมองหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับผ่านน้องกว้าง02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในชั่วโมงที่3ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปก็เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงในช่วงของเพลงฮิตนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ต้องขอแนะนำกันหน่อยฮะมีจบแบบงงๆนะครับจากน้องกวางจีรพันธ์และก็คาคอครับจากน้องเบลถาคณิตสวัสดีทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่พิธวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่คำเตยพี่ไผ่ตะกัวปาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่รัตติยานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับเมื่อกี้นี้ Facebook เพิ่งหลุดไปแต่อ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วน้องกวางจัดการให้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงจบไปมีไอ้ตายเซไฮน้ำบอนะครับบทเพลงจากพี่เพชรสหรัฐและก็ดาวมีไว้เบิ่งนะครับจากพี่ไหมไทยสวัสดีครับทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับพี่ CEO สวนยางพี่ละอายครับพี่อนุภาพพี่สุนีพี่จุ๊บแจงนะครับพี่อินลิสาพี่หนูวันพี่สาวคามนะครับพี่น้องณัฐพงษ์นะครับสวัสดีครับชื่อสุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ซีเอลสนใจบอกว่าสลามครับผมอุ้ยอะไรกลุ่มสลามเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรลองไปฟังกันดูนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยครับ
2: ขอเสียงสาวสุราษฎร์หน่อยครับสาวนครศรีธรรมราช

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 3เพลงจบไปนะครับเพลงสบายๆเหมือนที่ผมบอกนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับจัดไปทั้ง3เพลงทักทายไปทาง Facebook นะครับพี่สมพรครับพี่ละอองนะครับพี่หนูริงพี่เฉลียวนะครับพี่ละไอนะฮะน้องสุจิตรายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับที่ทักทายกันมานะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเลยนะครับทักทายทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับทักทายนะครับนี่แล้วก็พี่ใครละหนูสวยหนูสวยนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับอ่ะก็ตอนนี้พูดถึงเพราะว่าเราพูดถึงอีกเรื่องนึงดีกว่านั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับร่วมกับอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ครับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆนะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้กับน้องและดีที่สุดแห่งความบันเทิงครับมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพสุพัฒน์โจโจ้โดมิเนนปีเตอร์ฟอร์ติฟายจอยบิยอนแล้วก็เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครนะครับอาทิเช่นว่าพี่วาสุเลิศจันยานะครับพี่มีคณัชชัยพี่พิมดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2ครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะฮะอย่าลืมครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา11ถึงบ่าย2โมงนะครับหน้าโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับเจอกันได้แน่นอนนะฮะเอาละครับตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ด
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

โมงนะครับนี่จบไปสำหรับบทเพลงนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับไหนก็ดูซิมีใครกันบ้างนี่สวัสดีครับไปถึงคุณยายออส3ย่านครับพี่เจเฮอร์ครับพี่สุพนัทครับพี่ละไอพี่สุมาลาพี่เฉลิมลาบนะครับพี่โอฟรานนะครับพี่ประเทืองนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2:00 ถึง 5:00เหมือนเดิมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: ใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

จบอย่างนี้หรอรีบมาเลยรีบมารีบเข้ามานะคะ5:12 นเสาร์วันพุธ27 พฤษภาคมสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะชาววิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ชาวเฟซ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นนะคะ5:00 ถึง 7:00 มาเจอกันกับเรา2คนคุณโด้งจามอนกิจสาวภาคด้วยนะคะสวัสดีพี่ CEO สวนยางนะคะ FC จากหนองคายบอกโต๊ะแต่เช้าใช่เลยนะคะเกลียดความโกรธใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุณพีบอกเกลียดความโกรธไม่ชอบความจนก็จริงเนาะใครจะมาชอบนะความจนมันรู้สึกว่าหากินลำบากเนาะเมื่อวานนี้มีอยู่รายนึงเราเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหน่าเห็นใจเนาะร้านหมูกระทะพนักงานก็รอลูกค้ารอแล้วรออีกรอนะคะไม่มีลูกค้าเข้าร้านเนี่ยร้านหมูกระทะร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวอยู่แถวไหนนะเมื่อกี้เมื่อวานนี้น่าเห็นใจมากนะในบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งก็เนี่ยวันนี้ก็สะท้อนอ่ะว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวเขาว่าอย่างนั้นเนาะจนกระทั่งค่ำเนี่ยมีหรือเปล่านะเดี๋ยวแถวรังสิตนะคะนี่เป็นร้านหมูกระทะแถวรังสิตทั้งคืนไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวโอ้โหแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะร้านหมูกระทะนี่คือเขาขายของสดเนาะอาหารสดอะไรต่างๆนะทั้งผักทั้งอะไรมันก็ต้องสดทั้งนั้นนะคะโอ้โหนี่แค่ให้กำลังใจร้านหมูกระทะย่านรังสิตทั้งคืนไม่มีลูกค้าเลยพนักงานก็ยืนลุ้นหวังว่าจะให้มีคนเข้านี่บรรยากาศก็ดีนะยังมีโต๊ะ1 2 3โอ้ยนับไม่ถ้วนเลยนะคะเป็น10โต๊ะเลยนะคะเนี่ยเป็นปีที่คนทำธุรกิจต้องปรับตัวทำยังไงก็ได้เพื่อความอยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ที่ยังแบบไม่สู้ดีเลยนะคะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารนะคะหลายคนยกธงขาวไปต่อไม่ได้นะคะสำหรับคนทำบางรายก็ยอมกัดฟันนะคะสู้ต่ออีกสักเครือกหนึ่งรอซิว่าวันที่1มิถุนายนนี้จะผ่านพ้นไปได้ไหมยังไงนะคะหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการโครงการไทยช่วยไทยพัฒนะคะหวังว่าอะไรจะดีขึ้นนะคะร้านนี้ชื่อร้านว่าถังเงินหมูกระทะรังสิตคลอง1ค่ะคืน25 พฤษภาคมที่ผ่านมาแอดมินของเพจถังเงินหมูกระทะโพสต์อย่างนี้ไม่มีจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์ยกให้วันนี้เป็นวันที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาถ้าจะเงียบขนาดนี้น่าจะปิดร้านแล้วพาพนักงานหนีลูกค้าไปเที่ยว10 ถึง 20 วันวงเล็บหัวเราะแห้งนี่คือเจ้าของร้านโพสต์นะคะเขาก็บอกว่าเอาจริงๆคิดว่าเมื่อคืนที่ร้านเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยมีแค่เราคนเดียวที่เครียดแต่ความจริงเปิดกล้องไปน้องๆพนักงานก็คงกังวลและเครียดไม่ต่างกันเจอน้องไปยืนเดินถนนหน้าร้านมองถนนซ้ายทีขวาทีปกติเวลาลูกค้าเยอะๆน้องก็จะบอกชอบบอกว่าขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดเลยนะสนุกดีค่ะเจ้าของร้านก็มองโลกแง่ดีดูเขามองบวกมากนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค้าขายมันต้องมีวันที่ดีวันที่ขายดีและขายไม่ดีแค่ร้านเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เท่านั้นเองน้องคงงงพี่ก็งงแต่พี่เชื่อเดี๋ยวก็ดีขึ้นพี่หาหนทางแป๊บนี่คือเจ้าของร้านโพสต์นะมองบวกมากในโพสต์เนี่ยมีคนเข้ามาให้กำลังใจ

ในร้านจำนวนมากนะบอกว่าขอให้ผ่านช่วงเวลาแย่ๆแบบนี้ไปได้ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารบางท่านก็มาแชร์ข้อมูลว่าร้านเขาเองก็เงียบแบบนี้เงียบไม่ต่างกันเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่มีแม้แต่โต๊ะเดียวค่ะถังเงินหมูกระทะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวรังสิตคลองหนึ่งนะคะแวะไปอุดหนุนกันหน่อยนะช่วงบ่ายๆค่ำๆนะเพราะร้านหมูกระทะส่วนใหญ่ก็จะเปิดเวลาเย็นๆค่ำๆนะคะนี่คือมันสะท้อนถึงบรรยากาศเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ว่าก็เป็นอย่างนี้เนาะจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้นะคะให้กำลังใจทุกท่านนะคะทุกสาขาอาชีพค่ะที่ฟังลูกทุ่งมหานครสำหรับตอนนี้นะคะตื่นขึ้นมาก็เตรียมที่จะไปทำงานเตรียมจะไปขายของเตรียมจะไปไหนก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้มีความสุขอารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสบางทีด้วยสถานการณ์มันอาจจะแจ่มใสไม่ค่อยจะเต็มที่ก็ไม่เป็นไรแจ่มใสไว้ก่อนนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะ1สายรออยู่ค่ะเดี๋ยวรอน้องดงสักแป๊บหนึ่งนะคะพี่ผู้ใหญ่วันบอกว่าที่ไหนก็เหมือนกันเลยตอนนี้ลำบากมากครับน้องสีพี่สุริยาบอกว่าไม่ได้ฟังมาครึ่งเดือนแล้วที่พังงาฝนตกยาวๆเลยนอนตื่นสายเอ้าเราก็นึกว่าเหตุผลด้วยเรื่องอะไรพอฝนตกยาวเลยนอนตื่นสายไม่ได้ฟังเนาะสวัสดีพี่นายสีดำพี่คมคายบอกเศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะน้ำมันก็ขึ้นเอ้าขึ้นเอาเนาะสวัสดีพี่เปื้องสวัสดีพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์นะคะพี่อารมณ์ก็บอกว่าไม่ได้จัดยาเหมือนกันเนาะวันนี้ฝนกำลังตกนะคะพี่หนูบอกสงสารจังใช่เนาะสงสารจริงๆนะคะแล้วก็ใครอีกพี่สะอาดนะพี่ณลือโมนพี่ฟาติมะสวัสดีนะคะพี่ทิพย์ตื่นแล้วเนาะญาติทิพย์อมรทิพย์นวลแก้วพี่มายาลาภค่ะพี่เอวิไลวันคุณแม่ลูก3โอ้โหคุณแม่ลูก3มันก็ต้องยิ่งรีบตื่นเลยเนาะเพื่อจะเตรียมกันไปโรงเรียนพูดถึงคุณแม่คุณพ่อลูก3ลูก4เนาะนี่ก็เป็นปัญหาความยากจนเหมือนกันนะคะก็มันมีบทความเราเข้าไปอ่านในสำนักข่าว BBC เนาะเขาแปลมาแล้วนะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ที่ไทยนะคะเป็นผู้สื่อข่าวประจำเอเชียใต้เขารายงานข่าวที่ประเทศอัฟกานิสถานมันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจมากนะคะก็ในจังหวัดชื่อจังหวัดกอนะฮะจังหวัดกอกอไก่ออ่างรอเรือการันอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานเขาบอกว่ามีผู้คนออกมายืนเรียงรายอยู่ริมถนนด้วยใบหน้าที่เหนื่อยล้าหวังว่าจะมีใครสักคนเดินผ่านมาเสนองานให้เพราะงานที่นั่นจะเป็นตัวกำหนดว่าครอบครัวนี้ครอบครัวไหนจะมีกินหรือไม่มีกินวันนั้นหรือไม่โอ้ยเรานึกถึงซอยกีบหมูเลยแถวมีนบุรีนะคะซอยกีบหมูอ่ะก็จะมีบรรดาคนงานเนาะมีบรรดาช่างแต่นี่เขามีงานนะอุ้ยช่างแถวกีบหมูนี่ราคาแพงนะเราเคยโทรไปจะขอใช้แรงงานที่นั่นอุ้ยช่างเขาราคาแพงมากวันนึงประมาณ800-900ถึงพันนู่นแต่ที่เมืองกอจังหวัดกอนะคะของอัฟกานิสถานเนี่ยก็บอกว่าโอกาสที่ประชาชนของเขาจะได้งานทำนี่ต่ำมากนะคะมีอยู่คนหนึ่งชื่อนายจูมาขานอายุ45ปีนะมาหางานเหมือนกันเหมือนคนอื่นๆที่มายืนรอหางานนะคะเขาจะหางานได้แค่3วันในรอบ6อาทิตย์ก็เดือนกว่าเนาะเดือนครึ่งนะคะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า6อาทิตย์แล้วเขาเพิ่งมีงานทำ3วันได้รับค่าจ้าง150-200อัฟกานีคูณเป็นเงินไทยก็78บาทถึง104บาทต่อวันค่ะเดือนครึ่งแล้วเขามีงานทำ3วันก็เท่ากับว่า300บาทเท่านั้นเองเดือนครึ่งมีรายได้300เขาบอกว่าลูกๆเข้านอนด้วยความหิวโหย3คืนติดต่อกันแล้วเมียก็ร้องไห้ลูกก็ร้องเหมือนกันเพราะว่าร้องด้วยความหิวโหยคนที่เป็นพ่อนะก็ไปขอเงินจากเพื่อนบ้านมาเพื่อซื้อแป้งนะคะอาการที่ฐานก็คือเขากินอาหารแบบประเภทแป้งอ่ะ

ว่าขณะนี้อยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าลูกๆจะตายเพราะความหิวโหยเรื่องนี้ใน BBC รายงานว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกในประเทศอัฟกานิสถานปัจจุบันนี้มีประชากร3ใน4ที่ไม่สามารถหาอาหารได้อันนี้คือเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานนะไม่มีตามรายงานของสหประชาชาติเลยนะคะนักข่าว BBC ก็เลยรายงานว่าเนี่ยที่ประเทศนี้อัตราการว่างงานสูงมากระบบสาธารณสุขไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะบ้านเรานี่แบบดีเลิศประเสริฐแล้วนะคะมีแบบมีบัตรทองที่อัฟกานิสถานเนี่ยนะคะระบบสาธารณสุขอยู่ในภาวะยากลำบากความช่วยเหลือที่เคยให้ปัจจัยพื้นฐานที่เคยมีขณะนี้ลดลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่เคยมีมาในอดีตผู้คนนับล้านเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขแล้วนะคะประเทศอัฟกานิสถานกำลังเจอกับภาวะอดอยากในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคาดการว่าประชากรราว 4.7 ล้านคนหรือมากกว่า1ใน10ของประชากรอัฟกานิสถานทั้งหมดกำลังใกล้จะประสบภาวะอดอยากตายจังหวัดเนี้ยที่พูดถึงเนี่ยจังหวัดกอเนี่ยเป็น1ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะสิ้นหวังจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากฆ่าตัวตายแต่เขาคิดว่าฆ่าตัวตายไปก็ไม่มีประโยชน์รอให้ตายเองดีกว่าประมาณนี้เขาพูดกับนักข่าวว่าอย่างนี้นะแล้วก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะ ลูกเนี่ยลูกคนโตเสียชีวิตก็เลยต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะแก่แล้วก็ต้องออกมายืนหาเงินอย่างนี้ค่ะเผื่อว่ามีใครจ้างอะไรบ้างนะคะไม่มีใครจ้างเลยคนนี้เพราะว่าแก่แล้วมีร้านเบเกอรี่อยู่ร้านหนึ่งนะคะเปิดทำการเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็พอขายไม่หมดตอนเย็นนะเขาก็แจกเขาใช้คำว่าขนมปังเก่าๆแจกให้กับฝูงชนภายในไม่กี่วินาทีขนมปังก็ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆชายผู้ชายส่วนใหญ่ก็ออกจากบ้านนะผู้หญิงไม่ค่อยออกไปหางานเนาะผู้หญิงก็จะอยู่บ้านกับลูกๆนะคะเขาบอกว่ามีผู้ชายอย่างน้อย6คนกำลังยื้อแย่งขนมปังอันมีค่าเหล่านั้นเพื่อเอากลับบ้านไปให้ลูกๆชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเพราะต้องการจ้างคนงาน1คนเพื่อไปแบกอีกแต่มีชายหลายสิบคนพุ่งตัวเข้าหาเขาว่าให้เลือกเขาเลือกเขาประมาณนี้ค่ะใน2ชั่วโมงที่อยู่ที่นั่นนะในนี้นักข่าวรายงานว่ามี3คนเท่านั้นที่มีคนมาจ้างงานที่เหลือก็คอตกกลับบ้านไปค่ะมีอยู่คนนึงที่นักข่าวสนใจเป็นพิเศษนะคะคนนี้มายืนหางานเหมือนกันแต่ไม่มีงานมีลูกชายฝาแฝดวัย7ขวบแล้วก็มีลูกอีก1คนเขาบอกว่า1คนนี้เป็นผู้หญิงนะเขายินดีจะขายลูกสาวคนนี้แต่เขาประกาศขายลูกแบบร้องไห้นะไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่ใยดีลูกนะเขาร้องไห้แต่เขาจำเป็นว่าเขาเป็นหนี้อยู่หมดหนทางจริงๆมันยากจนก็เลยขอขายลูกสาวเพื่อที่จะเอาเงินไปดูแลลูกที่เหลืออยู่ที่บ้านเขาบอกว่ากลับบ้านจากที่ทำงานด้วยริมฝีปากแห้งผากหิวกระหายน้ำทุกข์ใจและสับสนลูกๆมาบอกว่าขอขนมปังหน่อยแต่ไม่มีแม้แต่นิดเดียวเขายินดีจะขายลูกสาวนะคะเพื่อที่จะนี่แหละเอาเงินไปเลี้ยงลูกที่เหลืออย่างน้อยได้4ปีเขาบอกว่าถ้าเขาขายลูกสาวได้1คนเนี่ยนะเขาจะมีเงินไปเลี้ยงลูกที่เหลือได้อย่างน้อย4ปีค่ะมันก็เจ็บปวดใจมากแต่ก็เป็นหนทางเดียวที่เขาจะมีขนมปังกินกับน้ำร้อนไม่มีแม้แต่น้ำชามีอะไรนะคะไม่มีเลยเอาแค่นั้นจริงๆค่ะการยกเด็กหรือว่าการขายเด็กให้คนอื่นตั้งแต่อายุยังน้อยสำหรับที่นั่นก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกไม่มีเงินจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็เลยหวังแต่ว่าจะมีคนมีเงินมาซื้อลูกสาวของเขาถ้าขายได้ก็จะมีเงินยังชีพไปอีก4ปีโอ้โหคือเข้าไปดูภาพเนาะเชื่อไหมว่าลูกเขาหน้าตาดีมากเนาะคนอัฟกานิสถานเนี่ยนะคะหน้าตาดีนะเนี่ยค่ะหน้าตาดีหน้าตาแบบแต่นี่คือเขาถูกบีบให้ต้องขายลูกเพื่อความอยู่รอดนะคะเพื่อที่ว่าลูกคนอื่นจะอยู่ต่อได้อีก4ปีถ้าขายได้นะ

0: ทำไมมันถึงขนาดนี้เลยวะนี่คือประเทศอัฟกานิสถานนะที่ BBC เขารายงานนะปัจจุบันนี้ว่าเนี่ยความยากจนกำลังคืบคลานไปสู่ประเทศเหล่านี้ไม่ใช่ช้าๆด้วยนะคืบคลานแบบเร็วๆด้วยนะคะสำหรับในขณะนี้ค่ะน่าเห็นใจมากนะคะกลับมาที่บ้านเราณขณะนี้เราก็ไม่รู้ว่าในวันที่1มิถุนายนนี้เศรษฐกิจบ้านเรามันจะดีขึ้นมันจะคึกคักขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะใครที่มีคำถามมีอะไรอยากจะระบายก็โทรมานะคะ022481366ค่ะร้องกวักน้องกวางรอสายอยู่นะคะในขณะที่เมื่อกี้รายงานข่าวจากอัฟกานิสถานนะคะกลับมาบ้านเราคนไทยที่รวยมากหรือยังไงไม่รู้มิจฉาชีพก็หลอกอยู่นั่นแหละล่าสุดคุณตาวัย71นะคะถูกมิจฉาชีพหลอกสูญเงินไป500,000กว่าอุตายเลยเมื่อวานนี้ท่านปลัดหญิงปลัดสุภลักษณ์นามมั่นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอเมืองยะโสธรนะคะพร้อมด้วยปลัดศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีคุณตาวัย71ถูกมิจฉาชีพหลอกเสียเงินไป500,000กว่านะคะก็ทางภรรยาให้ข้อมูลว่าอย่างนี้เมื่อวานคืนนะคะ9 โมงเช้าทีใครไม่รู้อ้างว่าชื่อชูชาติและพวก2คนมาติดต่อขอเช่าบ้านคือจะเช่าบ้านให้คนงานอยู่ประมาณนี้เนาะต่อมาคุณตาบอกกับผู้เสียหายเดี๋ยวนายชูชาติเป็นไงก่อนเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้แล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะซื้อที่ดินแต่เงินไม่พอก็เลยมาขอยืมคุณตาอ๋อคุณตาเป็นคนข้างบ้านขอยืมหน่อย50,000 500,000นะไม่ใช่50,000นะ500,000เงินหายเลยค่ะคุณต้องหรือใครไม่รู้เข้ามาแล้วนะคะอ๋อสายเข้ามาแล้ว
1: ค่ะพี่มาแล้วครับ
0: โอ้กำลังเล่าว่า
1: สวัสดีครับ
0: คุณตาเนี่ยน้องร้อง500,000หายไปวับเลยอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นนะพี
0: ่เหมือนกับเทสก่อนๆที่เราเคยเล่าเลยค่ะมีคนอ้างว่าจะไปซื้อที่ดินแล้วเงินไม่พอแล้วก็จะยืมคุณตาแล้วก็เอาคุณตานั่งรถเก๋งไปที่ธกส.ยะโสธรไปเบิกเงิน500,000
1: แล้วหลอกคุณตาว่าจะได้อะไรฮะ
0: คืออ้างว่าจะซื้อที่ดินแต่เงินไม่พอขอยืมก่อนเฉย
1: ๆ
0: แล้วซื้อที่ดินง่ายๆขนาดอย่างนี้เลยอ่ะคุณตาอายุ71แล้วนะคะ
1: คร
0: ับ คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวคุณตาชื่อทวีชัยเนาะมาขอเช่าบ้านของคุณตาก่อน เพื่อให้คนงานเนี่ยได้อยู่คนเนี้ยไอ้คนที่มาหลอกเนี่ยเขาบอกว่าตามาขอเช่าบ้านนะเดี๋ยวคนงานจะอยู่2คนมันชื่อนายชูชาติเขาอ้างว่าชื่อนายชูชาติแล้วบอกว่าแต่เช่าบ้านปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อที่ดินตรงเนี้ยใกล้ๆกับบ้านคุณตาด้วยเงินมันไม่พอขออยู่คุณตาก่อนสิทำทีเป็นเช่าบ้านคุณตาก่อนแล้วเช่าคุณตาก็ตกลงให้เช่าแล้วทำทีว่าเดี๋ยวจะซื้อที่ดินข้างๆเนี่ยซื้อที่ดินนางเพ็ญที่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเงินมันยังไม่พอขอยืมคุณตาก่อนนะ500,000หลังจากนั้นไอ้นายชูชาติกับพวกเนี่ย2คนพาคุณตาไปที่ธกส.ไปกดเงินไปถอนเงินออกมาเกลี้ยงเลยค่ะ500,000กว่าหลังจากได้เงินแล้วมันก็เอาคุณตานี่นะคะไปทิ้งไว้ที่ร้านขายเครื่องเขียนที่ในตลาดไม่ง่ายเลยค่ะนี่เป็นแก๊งต้มตุ๋นนะเป็นแก๊งหลอกลวงนะคะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะไม่ง่ายเลยอ่ะ
1: โอ
0: ้คุณตาแล้วก็คุณยายภรรยาก็ยังงงอยู่เนี่ย
1: โอ้ค่ะ
0: ทิ้งเอาไปทิ้งด้วยนะมันพาไปกด
1: เงินอย่าง
0: น
1: ี้มันเหมือนใต้ยาด้วยหรอพี่หมายถึงว่าทำไมไม่งั้นคนเราอ่ะจะหลงเชื่ออะไรง่ายๆด้วยไหมเนาะ
0: นั่นสิเขาบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งป้ายยาหรือเปล่าทำไมถึงไปง่ายๆขนาดนี้เนาะ
1: เหมือนถึงว่าทำไมถึงดูเคลิ้มไปเขาไปซะทุกอย่างอะไรเงี้ยบางทีผม

0: ว่ามันต้องมี
1: ปลัดอำเภอไปเยี่ยมคุณตาที่บ้านก็ยังนั่งงงๆอยู่นะว่าจะช่วยยังไงเนี่ยเพราะคุณตาไปกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยไปเมื่อวานนี้ศูนย์ดำรงธรรมก็ไปแล้วว่าจะช่วยยังไงงงไปหมดงงจริงๆกับเคสนี้นะคะว่าโอ้ยตายแล้วคนไทยทำไมหลอกกันง่ายขนาดนี้เนาะเนี่ย500,000นะคะลุงหายไปวับเลย
0: โอ้โหผมนี้ต้องฝากตำรวจช่วยหน่อยนะ
1: ต้องช่วยตามเลยเนี่ยค่ะเพราะว่ามันป้าย
0: มันง่ายตามง่ายกว่าคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันมีตัวตนเนี่ย
1: แบบมันมีนายชูชาติ
0: มันมีดูรถที่ขับเส้นทางหลบหนีเส้นทางที่พาไป
1: เ
0: ฮ้ยโอ้โหมันย่ามใจมาก
1: ย่ามใจจริงๆนะคะเดี๋ยวไปรับสายคุณเบียร์กันสักหน่อยนึงนะคะมาแล้วค่ะ
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะ

0: เบียร์อยู่แถวสมุทรปราการนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณดงพี่จามอน
3: ครับพี่เบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เก็บที่นอนยังครับ
0: พักผ้าห่มแล้วค่ะเรียบร้อยเก็บที่นอนได้ยัง
2: พี่สีผมอยากถามว่าผมเคยคุยพี่สีแล้วอ่ะคุณจามอนแล้วอ่ะเรื่องประกันน่ะแต่ทีเนี้ยหลานสาวผมอ่ะเขาเรียนจบป.6 แล้วแล้วเขาสอบติดพระจอมเกล้าแต่ทีเนี้ยจะปรึกษาว่าจะถามว่าการกู้เรียนกยศ.เนี่ยเขาจะทำได้ไหม
0: น่าจะทำได้นะไปติดต่อที่มหาวิทยาลัยหรือยังอะคะ
2: ก็จะต้องถามไปเพราะข้อมูลที่หลานสาวเขารู้มาเขาบอกว่าถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ติดแบ็คลิสต์เนี่ยจะกู้ไม่ได้จริงไหมครับ
0: โอ้ยไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวน้องดงเนาะ
3: เนาะเพราะว่าเขาช่วยนะเดี๋ยวผมดูหลักเกณฑ์ให้นะ
0: ไม่น่าจะเกี่ยวเรื่องพ่อแม่ติดแบ็คลิสต์อ่ะผู้กยศ.ตอนนี้หลานสาวเข้าไปเรียนแล้วใช่ไหมลงทะเบียนแล้ว
2: ครับสอบติดแล้วครับมอบตัวเรียบร้อยแล้ว
0: โอ้สอบเก่ง
3: โอ้พ่อแม่สอบถูกมากๆด้วยนะ
2: เพราะว่าผมคำนวณดูแล้วว่าปีนึงอ่ะถ้าเกิดจบปริญญาตรีเนี่ยจะใช้เงินถึง600,000แล้วทีเนี้ยพ่อแม่เขาก็อายุมากแล้วแล้วก
0: ็ทำไมถึงใช้เงินเยอะจังเลยเรียนอะไรอ่ะสาขาอะไร
2: เทคนิคการแพทย์นะครับ
0: อ๋อเรียนเทคนิคการแพทย์ใช้ทุนเองเขาต้องกู้กยศ.เอาน
3: ี่หลักเกณฑ์ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เลยพี่แต่ว่า
0: ไม่เกี่ยว
3: ถ้าเกี่ยวก็คือนิดเดียวว่ารายได้พ่อแม่เนี่ยเกิน360,000ต่อปีไหม
2: มันน่าจะเกินนะครับ
3: อ๋อแล้วอันนี้ของพ่อแม่ก็เกินใช่ไหม
2: ใช่แต่เขาอายุมากแล้วไงพ่อแม่เขาว่า50กว่าแล้วอ่ะ56 57แล้วอ่ะ
0: พ่อแม่ได้มาจากไหนครับพี่ที่เกิน360,000อ่ะทำอาชีพอะไร
2: ก็คือเขาเป็นแบบว่าไต่เตะไต่กงแพปลาพี่ขี่แล้วแม่เขาก็ทำงานแบบว่าแม่บ้านออนไลน์อย่างเงี้ย
0: แม่บ้านออนไลน์แต่มีรายได้ดีเหรอคะ
2: รายได้ก็คือพออยู่ได้ครับก็คืออยู่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ทิ้งเปลือยอ่ะเขาอยู่ได้อ่ะ
3: 300,000ไม่ต้องเดือนละ30,000เองพี่สี
0: 360,000ต่อปี
3: 360,000ต่อปีก็คือเดือนละ30,000เนาะเดือนละ30,000มันก็ไม่ยากมันก็ไม่มาก
0: ก็ถือว่าไม่ได้ลำบากนะพี่นะสามารถส่งให้ลูกเรียนได้นะถ้ารายได้30,000อ่ะ
3: ไม่แต่ว่าถ้าเกิน 360,000 เนี่ยกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนพี
2: ่อ๋ออ
3: ่ามันจะต่างแต่ถ้าแบบถ้าต่ำกว่านั้นเขาจะให้ค่าครองชีพด้วยอีก
0: 3,000 ใช่มีค่าครองชีพ 3,000
2: อ๋อแต่ไม่เกี่ยวพ่อแม่ใช่ไหมครับว่าจะติดแบ็คเล็กไม่ถึงหรือไม่ติดแบ็คไม่เกี่ยวกัน
0: ใช่ค่ะใช่เลยให้น้องไปติดต่อที่แผนกกยศ.ของมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะก็มีอยู
2: ่อ๋อครับว่าผมอยากรู้แค่นี้ไงว่าจะโทรหลายครั้งแล้วไม่กี่นาทีเอง
3: ใช่จะได้ช่วยแบบเบา
0: ได้แล้วนะ
3: ด้วย
2: เพราะว่ามีอะไรอ่ะผมต้องปรึกษาคุณจามอนกับพี่สีก่อนเลยเพราะว่าเขารู้เรื่องแน่ๆทุกอย่างเพราะผมฟังทุกเช้าไงผมออกมา4:00 นี่ก็รอเปิดละมาขับเป็นไรเดอร์
0: อ
2: ๋
0: อเป็นไรเดอร์เนาะพี่เบียร์โอเค
2: ครับ
0: ขอบคุณ
2: ครับขอบคุณมากครั

0: ก็แค่ดอกเบี้ย101ต่อปีนะเท่ากับพวกกู้ออมสินกู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: อือ
0: ฮึแล้วก็เป็นโอกาสทางการศึกษาเนาะนะครับ
1: ใช่
0: สำหรับคนที่ขาดโอกาส
1: ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวว่าพ่อแม่จะเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่านั่นแหละมันมีอยู่หน่อยนึงที่ว่ารายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 306,000 ต่อปี
0: ครับผมแล้วก็
1: คนใครที่กู้อยู่กู้แล้วจบแล้วก็ส่งกลับด้วยนะคะเขาประกาศอยู่เนี่ยวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะต้องส่งแล้วนะ
0: เพื่อให้ได้นะรุ่นน้องๆต่อไปเนาะได้มีโอกาสการศึกษาเหมือนกับ
1: จะได้มีโอกาสได้เรียนต่อนะ
0: ใช่นะครับ
1: ถ้าคุณไม่ส่งกลับนี่เนาะน้องๆก็กู้ยากขึ้นว่าไหม
0: ใช่ใช่พี่ใช่
1: กู้ยากขึ้นเงินมันก็จะน้อย
0: ครับ
1: ฉะนั้นก็เนี่ยรีบส่งกลับเพราะว่าเห็นบอกว่าเนี่ยใครที่ส่งก่อนจ่ายเป็นก้อนเนี่ยเขาลดให้ด้วยนะ
0: จ่ายเป็นก้อนออกมันถือว่าเป็นเจรจาได้ใช่ไหมพี
1: ่ใช่ใช่เขาลดให้ด้วยงวดแรกไม่ใช่5มิถุนายนนี้นะ5กรกฎาคมนะคะตอนนี้ที่จะครบกำหนดอ่ะ 200,000 คนใครที่เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ 200,000 คนนะคะที่กู้กยศ. อยู่หนังสือน่าจะไปถึงบ้านกันแล้วทุกคนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้จริงๆใครที่กู้อยู่เขาคิดดอกเบี้ยแค่ 1% ต่อปีเท่านั้นนะแต่เปิดโอกาสว่าถ้าเผื่อว่าใครจะส่งก่อนจะให้สิทธิประโยชน์ลดเงินต้นให้
0: 3%
1: แบบปิดบัญชีลดไปเลย 3% นะคะใครปิดบัญชีลดให้ 3% ก
0: ็ลองไปเจรจาดู
1: จริงอันนี้ก็ดีนะจะได้ไม่เป็นหนี้นะคะ
0: จริงพี่นะครับ
1: 200,000คนรีบไปเร็วแล้วไปรีบไปรีบไปเขาผ่อน15ปีนะที่เราเพิ่งรู้กยศ.นี่คือชำระ15ปีนะไม่ใช่น้อยๆ นะคะ
0: ผ่อนไปแบบเรื่อยๆอ่ะนะ
1: เรื่อยๆอ่ะเอออ ื
0: ม
1: สิส่งกลับเขาด้วยนะใครที่เป็น
0: หนี้ผมส่วนใครที่เป็นหนี้นะฮะแบงค์ต่างๆนะครับนี่ฮะโครงการนี้เลยครับพี่สีโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบน LINE แอดแล้วนะครับก็สามารถแก้หนี้เสียได้เองนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากจะแก้หนี้เสียนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนาะบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางนะครับไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับรวมถึงสถาบันการเงินนะฮะก็ได้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณได้แก้หนี้เสียได้เองนะครับผ่านไลน์ทางการแอปแซมโซเชียล AMC นะครับก็คือแซมนี่ก็ SAM นะฮะโซเชียลนะครับ SOCIAL แล้วก็ AMCนะครับมีไลน์แอดด้วยนะครับก็ทำให้ทุกครบขั้นตอนในไลน์สะดวกง่ายจบในที่เดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์นะครับถ้าเช็คสิทธิ์ผ่านแล้วก็ถือว่าเราลงทะเบียนแล้วนะครับก็ยืนยันตัวตนแล้วก็เลือกแผนชำระหนี้นะครับที่เหมาะกับคุณมี2แผนครับจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวไปเลยหรือจะผ่อนชำระอันนี้ลดเงินต้นสูงสุด 30% แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด36งวดแบบไม่มีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเงินตามแผนที่เลือกนะครับที่สำคัญนะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะครับเพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยเป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วก็ยิ่งได้ผ่อนนานนะครับค่างวดต่อเดือนก็ต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอเราปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรเราก็จะกลับมาดีครั้งหนึ่งทีนี้แหละเราก็จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้ละนะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครเลยนะครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันได้นะครับ
1: นะคะมีหนี้ก็ต้องจ่ายหนี้นะคะ
0: ครับผม
1: ไปติดคืออย่าเงียบอ่ะ อย่าหายอย่าเงียบและหายปรึก

0: าเจ้าหน้าที่ได้ตลอดก็พร้อม
1: ครับผม
0: อ๋อค่ะตอนนี้ก็รอสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดนั้นมีการเฝ้าระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างโครงการนี้เพื่อไปก่ออาชญากรรมออนไลน์ล่าสุดกระทรวงดิจิทัลหรือกระทรวงดีอีนะคะสั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยดำเนินมาตรการเชิงรุกในการติดตามและเฝ้าระวังการแอบอ้างอย่างเข้มข้นตอนนี้การตรวจสอบข้อมูลนะคะพบว่ามีข้อความที่ไปเกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมทั้งสิ้นถึง 327,000 ข้อความมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันแล้วก็ตรวจสอบนะคะปรากฏว่าไม่มีข่าวปลอมด้วยอ่ะ20เรื่องนะคะข่าวบิดเบือน3เรื่องข่าวจริงมีแค่16เรื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีการเตือนกันนะคะว่าขอให้ทุกคนระมัดระวังในการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข่าวปลอมที่อาจจะสร้างความสับสนและความเข้าใจผิดในสังคมแม้แต่แอปเป๋าตังค์ยังมีปลอมเลยน้องๆคิดดู
1: โอ้เป็นเหมือนการ
0: ที่ว่ามีคนสร้างแอปปลอมขึ้นมาเนี่ยก็ขอให้ทุกคนยึดหลัก4ไม่นะคะไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนเอาสี่ไม่นี้ก่อนเลยไม่กดลิงก์ที่ใครก็ตามส่งมาไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนนะคะในส่วนของแอปเป๋าตังค์นั้นเนี่ยก็ดูนิดนึงว่า เวลาเข้าไปแล้วเนี่ยในแอปเป๋าตังค์นั้นมันจะมีข้อความมีข้อมูลอะไรนี่นะคะก็ขอเอ๊ะนิดนึงก่อนว่าที่คนส่งลิงก์มาเนี่ยมันเป็นแอปจริงหรือแอปปลอมอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราเข้าไปโหลดเองดีกว่านะคะใน Play Store ของเราหรือถ้าใครใช้ iPhone ก็นะครับเข้าไปที่ App Store เนาะซึ่งทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคือใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจก็ถามเพื่อนๆถามผู้รู้ดีกว่านะคะอย่าไปกดลิงก์ใดๆขณะนี้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยนะคะจะไม่มีการส่งลิงก์ใดๆหรือว่าส่ง SMS เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการเด็ดขาดถ้าใครเจอลักษณะข้อความแบบนี้เนี่ยอย่าหลงเชื่อจะไม่มีหน่วยงานภาครัฐส่งลิงก์ไปให้กับประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะน้องดง
1: ครับผมอีกก็ส่วนหนึ่งนะก็เลยทำให้แบบบรรดาคนผู้สูงอายุต่างๆนะก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเอาทัวร์ไปกรุงไทยดีกว่าบรรยากาศมันก็เลยเป็นแบบนี้แทบทุกจังหวัดเลยนะพี
0: ่เมื่อวานเรื่องล้มหลามอยู
1: ่เพื่อนอยู่ที่กำแพงเพชรส่งรูปมานะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เอารองเท้าไปต่อค่ะนะพี่ใช้รองเท้าวางต่อคิวมันยาวเหยียดเลยเพราะว่าแดดมันร้อนมากไปยืนหรือไปนั่งต่อแถวกันไม่ไหวก็เลยใช้รองเท้าวางแล้วตัวก็ไปหลบอยู่ข้างๆในที่ร่มๆอ่ะ
0: ก็ดีนะจริงๆก็เป็นวิธีการหนึ่งใช่ไหม
1: ครับแต่รอกันเป็นวันเลยนะ
0: มีทะเลาะกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจ
1: บางที่เห็นมีนะเห็นแบบทะเลาะกันเนี่ยนี่รองเท้าฉันนี่คงวางอยู่ตรงนี้ฉันก็เดินก็เปล่าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จะไปห้องน้ำอะไรอย่างงี้เอาก็จริงๆนะถ้าผัวว่ามีเวลายืนเข้าแถวอ่ะเราก็จำหน้าคนหน้าและคนหลังไว้สิว่าเนี่ยเราขอไปนี่แป๊บนึงถ้ายังไม่ถึงคิวเราก็ขอมาแทรกกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมมันน่าจะได้เนาะ
1: ใช
0: ่ก็คือว่าเนี่ยเอาคนหน้าคนนี้คนหลังคนนี้แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเราขอออกจากแถวไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาก็ขอเหมือนเดิมนะก็ไม่น่าจะมีปัญหา
1: ใช่ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันเพราะว่าเป้าหมายเราเดียวกันนะคร
0: ับใช่ค่ะเป้าหมายเดียวกันคือเราก็เนี่ยแหละอยากได้ในส่วนของสิทธิ์ของเราที่รัฐเขาให้มาเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: ทุกคนจะเย็นๆนะคะ
1: เดี๋ยวเมื่อวานที่ตรังนะครับสาขาห้วยยอดนะครับพี่เขาใช้แจกคิวนะสมมุติ5เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาแจกบัตรคิวเขาบอกวันนี้เนี่ยได้แค่250คิวนะปรากฏว่าคนเนี่ยไปกันเกินนะครับมีคนที่ต้องผิดหวังกลับบ้านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยกลับบ้านประมาณอีก300อ่ะ
0: โอ้
1: 300นี่คือไม่ได้ก็แบงก์ก็วิทย์ให้เอกสารไปให้เอกสารในการลองดูซิว่ากลับไปบ้านแล้วจะหาคนที่แบบพร้อมที่จะทำเป็นเนี่ยทำตามขั้นตอนแบบนี้1 2 3 4เนี่ยได้ไหมถ้าเกิดว่าได้ท่านก็กลับไปทำที่บ้านถ้าไม่ได้ขอให้วันนี้มาติดต่อใหม่ก็เหมือนเดิมจะรับอีก250คิวทีละ250คิวเพราะเขาบอกว่าเกินกว่านี้มันก็เลยเวลาแบงค์ปิดพอดีผมได้หมายความว่าสมมติว่าผมได้คิวที่250เนี่ยนะฮะกว่าจะจากตีห้าเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยผมเผลอบ่ายสองบ่ายสามนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหจะได้ไปทำอะไรก่อนใช่ไหมไปทำอื่นก่อน

0: ั่นแหละก็คือว่าให้จำคนที่อยู่ข้างหน้าเราเอาไว้แล้วก็
1: ถ้า
0: ว
1: ่า
0: เนี่ยเดี๋ยวไปที่รับ
1: สาขาไหนไม่ได้แจกบัตรคิวเนาะ
0: ตรงนี้เหมือนเดิมได้ไหม
1: เออ
0: เนาะ
1: หรือไม่สูตรนี้แหละผมว่าเอารองเท้าไปต่อกันแล้วก็จะได้ไปนั่งพักกัน
0: ใช่เนาะก็อารมณ์มารวยกันนะคะยังไงก็ขอให้ได้ทุกคนจริงๆเราไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะทุกครั้งเนาะที่มีโครงการอะไรแบบนี้ไม่ชอบเลยพอไปเห็นคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงวัยมารอมาอะไรอย่างนี้นะมันรู้สึกมันเวทนานะเอาจริง
1: ๆครับ
0: ไม่ชอบแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไง
1: คือมันพอเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วมันก็ต้องยอมรับว่ามีกลุ่มคนที่เขาไม่เอาเขาไม่ทันอ่ะ
0: ไม่ทันจริง
1: จะให้เขาไปฝึกอย่างต้องยอมรับอะอย่างรุ่นพ่อแม่เนี่ยถ้าเราไม่ไปลงไม่ไปกดให้เนี่ยเขาก็อาจจะแล้วมันยังไงต้องทำยังไง
0: ก็ไม่ได้ไง
1: ใช
0: ่ค่ะก็ไม่ได
1: ้ทำไม่เป็นอีกเพราะคงต้องเป็นหนึ่งในตัวพ่อแม่เราถ้าเราไม่ทำให้ต้องไปอยู่ในกลุ่มรอคิวกรุงไทยเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: จริงก็นี่แม่ไม่เอาเลยแม่ไม่ยอมไม่ไปไม่เอา
1: พี่
0: สลักจิต
1: ต้องไหว้แม่แล้วก็จับศีรษะแม่มาสแกนเลยฮะมีครับเห็นเขาลงคลิปเป็นภาพน่ารักอ่ะลูกช่วยกันแบบ
0: ลองแก้ทำก็แม่
1: ต้องบังคับหน้าแม่เอาแม่เอียงนิดนึงเอาแม่หมุนคอพยักหน้าแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: ลองแล้วแม่เปิดตาอยู่ระบบมันบอกว่าให้ลืมตาแม่บอกเอ้าก็กูลืมตาแล้วเนี่ยคนแก่ลืมตาไม่ขึ้นแล้วอ่ะ
1: ให้ถางให้เลยเปิดตาแม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้มันก็จ้าอย่างเงี้ยเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วคนมันไม่ทันนะฮะ
0: โอ้ยก็เอาเห็นใจจริงๆนะคะขอให้ทุกคนผ่านไปด้วยดีนะคะใจเย็นๆ
1: ครับผม
0: อีก3วันใช่ไหมอีกกี่วัน
1: ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า
0: สามวันนะคะสามวัน
1: เดี๋ยววันจันทร์หน้าเราได้เริ่มใช้กันแล้วเมื่อวานไปเดินตลาดที
0: ่
1: ซอย4เนาะที่เราขอมาทอข้างหลังนะครับก็นึกถึงบรรยากาศนะแอบถามแม่ค้าทุกเจ้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเคยเปิดระบบ
0: พร้อมยังพี่พร้อมยังจะสแกนแล้ว
1: รับส่วนใหญ่ก็รับอะไร
0: เงี้ยพร้อมยังพี่แม่ค้าก็เตรียมพร้อมนะคะจะได้แบบคืออย่างน้อยก็กระจายรายได้นะคะให้เหมือนคึกคักก็เนี่ยเมื่อช่วงต้นอ่านร้านหมูกระทะแถวลำลูกกาอยู่ว่าทั้งคืนไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวน้องดวง
1: ทั้งที่มันเป็นอาหารแบบว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยนะ
0: ใช่แต่ไม่มีแม้แต่โต๊ะเดียวก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันแย่เอามากๆถูกไหม
1: ใช่
0: มันแย่เอามากๆไงเพราะฉะนั้นร้านหมูกระทะร้านนี้ก็ลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวคนก็จะไปใช้บริการว่าไห
1: ม
0: ในช่วง4เดือนนี้4เดือนนี้นะสังเงินหมูกระทะให้กำลังใจด้วยแล้วก็ร้านอื่นๆด้วยนะคะ
1: ดูสู้นะครับเพราะว่าไหนจะหน้าฝนไหนจะเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยนะพ
0: ี่
1: น้องเรารู้เลยเปิดเทอมเนี่ยคนมันใช้เงินเนี่ยค่าเทอมค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน
0: ค่าเรียนพิเศษเดี๋ยวนี้ต้อง
1: ค่ารถรับส่ง
0: ใช่สารพัดอาหารนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้การบ้านก็ต้องเรียนพิเศษนะเพราะว่าคุณแม่คุณยายทำไม่เป็นก็ต้องเรียนพิเศษการบ้าน
1: ก่อนกลับต้องสอนมาเลย
0: มีไหมทำไหมจ้างไหมจ้างครูใช่ไหม
1: จะโรงเรียนผมเขาจะบังคับคาบสุดท้ายเป็นแบบให้เด็กทำการบ้าน
0: ใช่ก็ต้องจ่ายเพราะว่า
1: ต้องใช่แต่ก็ต้อง
0: สอนเองมันรู้สึกว่าเราไม่ทันสมัยแล้วก็เลยต้องจ้างพิเศษการบ้านก็ไปอีกนะ
1: ใช่เขาจะบังคับเรียนเลยแล้วก็มีเก็บส่วนต่างนิดนึงเพราะว่าเป็นค่าสอนการบ้านค่าสุดท้าย
0: ใช่และโอ้แสดงว่าเหมือนกันทุกโรงเรียนนะเดี๋ยวนี้เน
1: าะต้องการเป็นเด็กหญิงเรื่อง4โมงกว่านะพี่โอ้โหเรียนอะไรนัก
0: ปกติ3โมงครึ่งก็ยืดไปอีก1ชั่วโมงหรือ40นาทีก็ประมาณนั้น
1: ใช่
0: นะคะ
1: ก่อนเราเลิก กี่โมงอ่ะ3โมงกว่ามั้งก็เรื่องกันมั้ง

0: เห็นเด็กสี่บ้านเกิดขึ้น
1: โรงเรียนเมื่อวานนี้ค่ะน้องๆที่โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์นะคะก็มีการมีเพจของโรงเรียนโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องเอมมี่นะคะเอมมี่วัย12ที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายเสียชีวิตอันน้อง
0: โอ้ที่มัวเราเล่าว่าแม่โดนจับขัง
1: ใช่ใช่ค่ะที่หนองบัวลำพูน้องหน้าตาน่ารักมากเลยนะเรียนอยู่ชั้นม.1แล้วนะคะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเพจกู้ภัยตามหาเด็กใช่ไหมที่เรารายงานเมื่อวานนี้นะคะไม่นานชาวบ้านก็รับแจ้งว่าเจอคนถูกทำร้ายมาขอความช่วยเหลือก็เป็นแม่ของน้องอะค่ะว่าแม่ก็ถูกพ่อเลี้ยงใช้มีดฟันเข้าที่หัวเลือดอาบตอนนี้แม่อาการสาหัสอยู่นะส่วนเด็กนั้นเนี่ยถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ในบ้าน2วันแล้วนะคะล่าสุดนั้นตำรวจก็จับกุมพ่อเลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้เพจของโรงเรียนโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ก็โพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องเอมมี่นะคะวัย12ขวบเท่านั้นเองค่ะ
0: โอ้โห
1: เศร้า
0: พ่อเลี้ยงเห็นบอกเสพยาบ้าด้วย
1: พ่อเลี้ยง
0: ไม่รู้ทำอะไรน้องบ้างนะ
1: นั่นสิ
0: โอ
1: ้โหใจร้ายมากนะคะก็แสดงความเสียใจนะก็ยาบ้ายังมีอยู่ค่ะตอนนี้เนาะ
0: ครับผม
1: ขนาดเมื่อวานนี้นะที่เดี๋ยวนะเขาตรวจฉี่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านน่ะ
0: เจอทั้ง
1: 47คน
0: จุ่มตรวจใช่ไหมจุ่มตรวจ
1: จุ่มตรวจใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ ยังเจอเลยดูกำนันผู้ใหญ่บ้านน่ะยังเสพยาเลยอ่ะ
0: แล้วที่บ้านจะเหลืออะไร
1: นั่นแหละนี่คือการกวาดบ้านตัวเองนะคะเป็นโครงการกวาดบ้านตัวเองของกรมการปกครองนะคะปรากฏว่าตรวจไป 286,000 กว่าคนเจอฉี่ม่วง47คนนะคะนี่ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนตำรวจเมื่อวานนี้สภ.เชียงคำก็ตรวจฉี่ตำรวจเหมือนกันนะคะโรงพักนี้158นายไม่พบฉี่ม่วงเป็นตำรวจสีขาวทั้งหมดเลยก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะสภ.เชียงคำจังหวัดพะเยาประกาศให้หน่อยนะคะแล้วคิดดูไม่ไว้ใจกันขนาดต้องตรวจฉี่ตำรวจแล้วอ่ะ
0: เออหน่วยงาน
1: คิดดูนะฮะจะไปจับคนอื่นได้ยังไงเออคนตรวจฉี่คนตัวเองก่อนโอเคเป็นตำรวจสีขาวนะคะโล่งใจไปนะแต่ว่าตำรวจผู้ใหญ่บ้าน47รายนี่ต้องออกนะคะ
0: โอ้ขนจัดแสดงทันที
1: ใช่ต้องปลดเลยค่ะอยู่ไม่ได้หรอก
0: ครับผมครับผม
1: อ่ะก็สักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอบหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำ

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ข่าวเล่าบันเทิงนะคะ6นาฬิกา14นาทีชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ด้วยนะคะ
1: ครับผมมานะคะอยู่กันถึง7โมงเช้า
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนะมีใครบอกเลขเด็ดอะไรมาเพียบเลยนะคะคืออะไรนะพี
1: ่วันนี้วันนี้
0: พี่สมพร
1: พี่27เองนะเรื่องเลขเนี่ยเดี๋ยวรอนะพรุ่งนี้เขาจะมีการจับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ด้วยนะ
0: 28ใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับดวงเราไหมเกี่ยว
0: เอาเหร
1: อครับผม
0: อ๋อเดี๋ยวก็จับกันแล้วเหรอเขาสมัครกันแล้วยังอ่ะ
1: พรุ่งนี้เลยครับพี่พรุ่งนี้สมัครแล้วจับเลย
0: พรุ่งนี้สมัครเลยนะคะอ๋อ
1: จะได้เบอร์กันเลย
0: ได้เบอร์กันเรียบร้อย
1: ยังดูเงียบๆอยู่เนาะทั้งที่แค่เดือนเดียวแล้วพอพรุ่งนี้จับปุ๊บเนี่ยเขามีเวลาหาเสียงเดือนเดียวแล้วก็เลือกตั้งเลยนะ
0: ใช่ไหมเออแต่ว่าดูจากผลโพลแล้วก็เนาะก็รู้สึกคุณชัดชาตินำโด่งเลยนะเออตั้งแต่ยังไม่สมัครอ่ะเออ
1: เออใช่
0: ตั้งแต่ไม่สมัครเราคิดดูนะคะ
1: คร
0: ับ ก็ดีเดย์พรุ่งนี้เนาะอ๋อเห็นบอกว่าทางคุณชัชชาติก็จะเปิดเวทีด้วยเหมือนกันนะมี
1: ตอนเย็นนะ
0: 250บวกนโยบาย
1: ครับ
0: โอ้โหเพียบเลยนะคะนโยบาย250ทัชจากทีมชัชชาติค่ะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้อ๋อพอลงสมัครปุ๊บเนี่ยเดี๋ยว6โมงเย็นคุณชัชชาติก็จะไปที่สเตเดียมวันอยู่ตรงไหนสเตเดียมวัน
1: ตรงสนามสุขพัชราสายเลยพี
0: ่อ๋อก็จะไปเปิดตัวเวทีแรกที่นั่นเลยค่ะ
1: อ
0: ่
1: าครับผม
0: นะคะ
1: เหมือนออฟฟิศที่ทำงานของกลุ่มเพื่อนชัชชาติเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนั้นหลังตอน4ปีที่แล้วตอนหลังเลือกตั้งแล้วก็ได้รับชัยชนะก็ไปแถลงที่นั่น
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: อื
1: มผลพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพวกรับสมัครสกด้วยนะพี
0: ่
1: การจราจรแถวกทม.2ดินแดงสนามไทยญี่ปุ่นน่าจะคนเยอะ
0: คึกคักเช้าคือที่เดียวกันใช่ไหมสถานที่รับสมัครผู้ว่ากับสก
1: ที่เดียวกันเลยครับพี
0: ่ก็ใช้ที่เดียวกันนะคะ
1: ห้องเดียวกันเลยใช่ครับ
0: ใช่ไหมสกนี่จำเป็นต้องสังกัดพรรคไม่ก็ไม่จำเป็นนะสมัครแบบอิสระก็ได้เหมือนผู้ว่าเนาะ
1: อิสระได้
0: ได้หมดเออแต่ว่าตอนนี้สกในเขตกรุงเทพก็หลากหลายอยู่นะมีหลายพรรคการเมืองอยู่นะคะมีทั้งพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์พรรคประชาชนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ภูมิใจไทยก็น่าจะส่งหรือเปล่าหรือใครอาจจะลงแบบอิสระก็ได้นะคะอย่างน้องน็อปเนี่ยอดีตดีเจของคลื่นเราก็เป็นสกอยู่นะเป็นประธานสภาด้วยใช่ไหม
1: ใช่ไหมฮะรู้สึกนะแต่ว่ารู้สึกปีนี้น้องจะแยกออกมาสมัครกลุ่มอิสระแล้วนะใช่ไหมชื่อกลุ่มคนทำงานอ่ะ
0: ใช่ไหมน็อกน้องน็อกที่ทำงานในพื้นที่ตลอดนะ4ปีที่ผ่านมาแล้วแป๊บเดียวนะดูสิ
1: ครับ
0: เออจำได้ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเขาลารายการแล้วก็ไปสมัครเป็นสกแล้วก็แป๊บเดียวที่4ปีเลือกอีกแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: เอออ่ะก็นี่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะที
1: ่
0: ทำงานอยู่ในพื้นที
1: ่ใช่
0: กทม.นะคะ
1: ครับ
0: คึกครับสำหรับการตั้งกรุงเทพ
1: วันนี้ก็จะขออนุญาตเป็นพี่กล้วยมาแทน1วันพี่สีเพราะว่าต้องไปนี่แหละทำข่าวรายงานสดบรรยากาศการรับสมัครตั้งแต่ตีห้าเลยฮะ
0: ตั้งแต่ตีห้าไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ก็เลย
0: คร
1: ับพี่กล้วยมา1วัน
0: สวยมาเช้าพรุ่งนี้นะคะ
1: yeah.
0: ได้เลยนะคะค่ะพูดถึงการทำรายการแทน อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแทนคุณหนุ่มกันชัยตลอดเนาะหรือยังไงหรือว่าเฉพาะตอนคุณหนุ่มไม่ว่างเหรอหรือยังไง
1: ใช่เฉพาะเทปที่พี่หนุ่มไม่อยู่อะครับ
0: อ๋อก็คือเมื่อวานนี้เขาบอกว่าคุณหนุ่มอะบอกว่าไปติดต่อชวนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาร่วมงานเองคือชวนกันมานานแล้วนะแต่ว่าคาดเคลื่อนกันจนว่าง อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มาทำงานร่วมนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดรายการเป็นหวนกระทะให้สักรายการหนึ่งนะคะแล้วบอกว่าเทปแรกเนี่ยอาจจะยังมีเสียงค้านแต่พอเบรกที่2ที่3นะคะก็บอกว่าหลายคนก็พากันปรบมือชื่นชมในความสามารถและฝีปากของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะแล้วก็พร้อมบอกว่าต่อไปนั้นหนุ่มกัญชัยจะไม่ต้องมาแล้วนะพักยาวๆไปได้เลยจันยิ่งศักดิ์จะมาแทนประมาณนี้นะคะก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์จริงๆอายุก็ไม่น้อยนะ70แล้วนะ
1: โอ้70แล้วฮะ
0: 70แล้วอายุก็พอสมควรแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าเอาอยู่นะคะอาจารย์เอาอยู่ค่ะ
1: คือเมื่อก่อนอาจารย์อยู่ช่อง7เลยเนาะนี่ข้ามมาช่อง3เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยุคสมัยนี้นะฮะ
0: อยู่ช่องเจ็ดตอนอยู่ช่องเจ็ดอาจารย์ก็อยู่ช่องเก้านะ
1: เคยอยู่
0: ช่องเก้าจำได้ว่าอยู่กับคุณกนกอ่ะ
1: ครับ
0: อยู่พักหนึ่งใช่ไหมรายการยิ่งจักหกกนกอะไรสักอย่างอยู่นะจำชื่อไม่ได้แล้วเคยมาโปรโมทในรายการเราที่คลื่นความคิดแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปแล้วก็ไปช่องเจ็ดนะแล้วก็มาปัจจุบันก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักจัดรายการอิสระคนหนึ่งเหมือนกันนะเป็นพิธีกรอิสระเนาะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ก็เห็นคุณหนุ่มบอกว่าเคยไปทาบทามอาจารย์ไว้อาจารย์บอกว่าโอ้รับของนางช่องเจ็ดไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เลยบอกอาจารย์ว่าถ้าวันไหนอาจารย์ว่างเมื่อไหร่เนี่ยนะครับนี่จะขอเชิญมาแล้วก็ช่วงนี้จะว่างแล้วนี่ใช่ไหม
0: ว่างแล้วไม่ได้อยู่ช่องเจ็ดแล้ว
1: ครับผม
0: ก็ไปอยู่ช่องไหนก็ได้ค่ะคนมีความสามารถนะคะส่วนคนนี้ล่าสุดทำให้หลายคนเห็นแล้วรู้สึกอุ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่เบิร์ดภาพล่าสุดของพี่เบิร์ด
1: หรือ
0: ยังคือตอนที่ช่วงต้นปีอ่ะพี่เบิร์ดเคยทำให้แฟนๆเป็นห่วงหลังจากรีวิวของขวัญจากแฟนคลับแล้วมีบางช่วงที่ถูกสังเกตว่าพี่เบิร์ดพูดไม่ชัดลิ้นแบบลิ้นแข็งๆแปลกๆนะคะแต่เจ้าตัวก็รีบออกมายืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงพร้อมขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้ถึงขนาดมีหมอบางคนบอกว่าพี่เบิร์ดน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสโตรกไหมหรือไงพี่เบิร์ดก็ไม่มีอะไรปกติดีนะคะล่าสุดมีคุณหมอท่านนึงนะคะโพสต์ภาพคู่กับพี่เบิร์ดใน Facebook ของคุณหมอนี่หมอท่านนี้บอกว่าเจอพี่เบิร์ดระหว่างต่อเครื่องบินที่ซูริกในสวิตเซอร์แลนด์แล้วคุณหมอคนนี้ก็เขียนข้อความเล่าความประทับใจว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้นั่งใกล้กับพี่เบิร์ดบนเที่ยวบินสวิสแอร์ไปทักทายแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีหลังภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะเจอพี่เบิร์ดที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ความบังเอิญคุณหมอก็ดีใจนะคะแต่หลายคนไปโฟกัสที่หน้าของพี่เบิร์ดว่าโอ๊ยทำไมพี่เบิร์ดไม่แก่เลยยังเหมือนเดิมแล้วเป๊ะอีกแล้วนี่คือพี่เบิร์ดณปีนี้นะอายุเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวผมดูก่อน
0: เดี๋ยวพี่เบิร์ดอายุเท่าไหร่70หรือยังโทษที
1: เพราะว่า
0: 2501
1: 67พี
0: ่67 68แล้ว
1: 67แล้ว
0: อ
1: ันนี้คือข้อมูลจากวิกิพีเดียเลยนะ
0: พี่เบิร์ดเกิด2501ใช่ไหมหรือ2501 01ก็68
1: 68เนาะ
0: 68
1: จะเกิดปลายปีนะธันวา
0: ใช่พี่เบิร์ดเกิด25ใช่ๆ68 67ย่าง68
1: คร
0: ับ ก็ยังสุดยอดอยู่นะนะคะ
1: ถ้าได้ขนาดนี้ใช่ไหมแบบคนอายุ60 67 68นะ
0: มาดู68แถวบ้านดิไกลพี่ชายของเราพี่ชายพี่เองงอกเต็มหัวเลยค่ะ
1: ครับ
0: ผมขาวโพลนเลย
1: ไม่ต้องอะไรวันนั้นพี่ดีเจบอยครับแกไปเจอเพื่อนแบบสมัยเรียนกันมาเลยนะแต่ว่าเหมือนกับเขาก็ อาชีพเขาก็ผันไปทางแบบชาวสวนไปทางอะไรแบบนี
0: ้
1: โอ้โหแล้วก็มาเจอแกก็ถ่ายรูปมาแล้วก็เทียบกันนะอย่างพี่บอยเขายังแบบว่าต้องใช้อาจจะใช้หน้าตาทั้งวิทยุทั้งทีวีทั้งอะไรอย่างนี้นะเขาก็อาจจะมีดูแลตัวเองนะแต่ทางเพื่อนเขาอ่ะพอถ่ายรูปคู่กันแล้วแบบเขาบอกเนี่ยให้ทายเนี่ยอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาส่งมาให้ดูโอ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ว่าบางคนรุ่นเดียวกันเนาะมันต่างกันเลยเนาะ
0: ก็ไปไกลแล้วด้วยอาชีพด้วยอาชีพด้วยลักษณะการทำงานน่ะนึกออกไหม
1: ครับ
0: ก็ไปตามวัยใช่ไหมแต่พี่บอยนี่เข้าฟิตเนสอยู่ตลอดใช่ไหมน้องๆพี่เบิร์ดแหละคิดว่านะ
1: ใช่เข้าอีกสองอย่างนะเข้าฟิตเนสเข้าคลินิก
0: แค่นี้เองใช่ไหมเนี่ยคือมันมีอยู่คลิปหนึ่งขำมากอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะอาจารย์เฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์อ่ะแกเจอคือหมายความว่ามีนักท่องเที่ยวก็เป็นคนทั่วไปที่ไปเที่ยววัดล่องขุ่นใช่ไหมก็
1: คร
0: ับ คนหนึ่งก็นุ่งผ้าถุงไปอ่ะเป็นแบบชาวบ้านใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เฉลิมชัยก็ทักสวัสดีคุณยายก็คุยชวนคุยนู่นนะคุณยายมาจากไหนเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งแกก็ถามว่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้คุณยายอายุน้อยกว่าอาจารย์เฉลิมชัยปีนึงแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยแกก็ขำแกบอกว่าจะรีบแกไปไหนน้องทีนี้แกเรียกน้องแล้วจากคุณยายจานเฉลิมชัยบอกน้อง
1: รีบน้องไม่ทันเลยอ่ะเนี่ยน้อง
0: ขำ
1: เห็นที่พี่ว่า
0: เป็นคลิปที่ฮามากอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าแล้วน้องจะรีบแกไปไหนอายุน้อยกว่าอาจารย์เฉลิมชัย1ปีแต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นชาวบ้านเนาะอาจารย์เฉลิมชัยแกยังขับรถวิบากกับขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวอยู่อะไรอย่างนี้ไงแกแบบเป็นหนุ่มมาก
1: ขำจริงๆใช่ไหมเห็นที่พี่ว่าคน60กว่าเนี่ยถ้าต่างจังหวัดอยู่แถวบ้านนี่ก็ด้วยความเคารพเป็นคุณยายแล้วอ่ะ
0: ใช่จริง
1: ใช่ไหมเป็นคุณยายแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเขาก็อาจจะดูแลตัวเองนะดึงหน้าดึงตาไม่ให้มันยืนหย่อนย้อย
0: ใช่
1: เพราะว่ากันไป
0: ป
1: ั
0: จจุบันนี้มีคลินิกทั่วไปเยอะมากนะคลินิกศัลยกรรมความงามคือทำนิดทำหน่อยก็ได้นะมันไม่ได้ถึงขนาดต้องแบบว่ายกทั้งหมดใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ได้แล้วช่วยได้นะคะทำให้คน

0: ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเทคโนโลยีช่วยได้ค่ะตอนนี้ก็ขอให้มีตังค์เถอะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: อืมค่ะ
2: มาดูที่คุณนาวินต้ากันบ้างนะครับครอบครัวคุณนาวินต้าเนี่ยโดนดราม่าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าลูกดารายุค90ไปทำกระจกร้านแตก
0: ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
2: ใช่ไหมแล้วก็เหมือนจะทางร้านเนี่ยโทรไปก็ทางดาราคนนี้กดตัดสายกดตัดสาย
0: โอ้
2: เหมือนจะไม่รับผิดชอบ
0: โยงไปที่ลูกนาวินต้าเหรอ
2: ใช่โยงมาที่ครอบครัวคุณนาวินต้าถูกโยนะครับล่าสุดภรรยาครับคุณไทโซน้ำหวานนะครับออกมาเคลียร์แล้วนะครับถึงเรื่องนี้กรณีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นครอบครัวของเธอที่ไปทำกระจกร้านอาหารเขาแตกเนี่ยนะฮะไทโซน้ำหวานนะครับได้มีการไลฟ์สดและมีการพูดถึงเรื่องนี้ยืนยันว่าครอบครัวเธอไม่เกี่ยวข้องนะครับ
0: ไม่เกี่ยวข้องเธอว่าอย่างนั้น
2: ใช่สงสารเด็กที่อยู่ในประเด็นนี้มากๆถูกคอมเมนต์ด่านะพร้อมกับบอกว่าดารายุค90คนเนี้ยถ้าอยากจะจ้างทนายมาฟ้องคนที่มาด่านะให้มาปรึกษาเลยเดี๋ยวจะช่วยออกค่าทนายให้ด้วยนะครับเธอบอกว่าถึงจะไม่ใช่ครอบครัวเธอแต่เธอแบบเข้าใจหัวอกเลยอ่ะนะฮะโดยเฉพาะพวกคอมเมนต์แรงๆอ่ะเธอบอกว่ามีคนส่งข่าวมาให้ดูทุกคนก็พิมพ์ว่านวตลูกนวตเนี่ยไปทำกระจกแตก
0: ขนาดนี้เลยเหรอ
2: มีคนนี้เลยนี่ฮะคุณละมานบอกขอโทษนะคะเด็กที่เขาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกใครเนี่ยเด็กไม่รู้เรื่องไปว่าเด็กไม่ได้โทษเด็กไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นลูกใครเนี่ยก็ตามเนี่ยวันนึงเด็กเขาก็ต้องโตขึ้นแล้วถ้าเขาไม่ทำล่ะเขาคงไม่อยากให้พ่อแม่เขาเสียเงินนะแต่ผู้ใหญ่กลับไปยัดเยียดความผิดให้กับเด็กนะครับก็เนี่ยเธอบอกเลยว่านะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผู้เสียหายตัวจริงอ่ะนะครับอยากจะฟ้องเนี่ยนะติดต่อมาได้เลย
0: โอ้
2: เขาบอกแล้วคนที่ไปคอมเมนต์นะไปว่าพ่อแม่เขาสอนไม่ดีเนี่ยคุณไฮโซน้ำหวานก็ตอบกลับแรงนะว่าลูกคุณน่ะไม่เคยทำอะไรผิดไม่เคยทำอะไรพลาดเลยเหร
0: อ
2: สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้โอกาสนะการมานั่งคอมเมนต์นั่งหาแสงแบบนี้ขอให้ออกไปสักทีออกไปจากสังคมนี้สักทีนี่นะฮะอยากสร้างบรรทัดฐานขึ้นใหม่ไม่งั้นคุณจะถูกฟ้อง
0: ก็คือเธอก็มั่นใจว่าไม่ใช่ลูกของเธอแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นลูกของคนอื่นก็เธอก็บอกว่าไม่ได้ผิดที่เด็กถูกไหม
2: ครับ
0: อ๋อแต่ก็ต้อง
2: ถือว่าอย่าไปตำหนิเด็ก
0: นะถ้ากระจกร้านแตกก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายไหมอ่ะ
2: ใช่ก็ต้อง
0: เออ
2: ต้องคุยกันเรื่องความเสียหายเนาะอย่าไปว่าแบบทำไมเด็กมันซนจังทำไมเด็กมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อุบัติเหตุมันเกิดไปแล้วพี่ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
2: เป็นเราแล้วคงไม่อยากให้ลูกเราวิ่งไปชนกระจกของอันตรายจะตาย
0: จริงเอาสมมติถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะอาจจะเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจนะพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบ
2: ครับ
0: แค่คน
2: เงียบหายอย่างเงียบหาย
0: คนจะคุยก็คือคุยกับเจ้าของร้านนั่นแหละว่าต้องชดใช้อะไรกันยังไงใช่ไหม
2: ครับ
1: คร
0: ับ นะคะก็เคลียร์กันนะคะมาดูคนนี้สักหน่อยนานาไลดีนาเงียบไปหลายเดือนพอสมควรนะคะข่าวร้อนแรงเมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อนๆหลายคนก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนัดขึ้นศาลนะคะในวันที่25พฤษภาคมก็เลยจับตาว่าคืนเงินกันไหมฟ้องกันหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะล่าสุดนานาโพสข้อความชี้แจงประเด็นนี้ว่าขอชี้แจงทุกท่านจากกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนานาได้รับทราบทุกความคิดเห็นมาตลอดและผ่านที่ผ่านมาเลือกที่จะไม่พูดหรือตอบโต้ใดๆเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งดีที่สุดคือใช้เวลาในการจัดการและแก้ปัญหาให้เหมาะสมตามกำลังที่ไหวณตอนนี้เธออธิบายว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่ไม่นำรายได้จากการทำงานไปใช้หนี้และพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตล

0: จ้าหนี้ที่มีการคุยกันเจรจากันพยายามหาจุดที่ลงตัวทั้งในเรื่องของจำนวนเงินและเวลาโดยมีการทำข้อตกลงร่วมกันและทยอยผ่อนชำระไปตามกำลังที่สามารถรับผิดชอบได้ตลอดส่วนกรณีเจ้าหนี้ที่มีการดำเนินคดีกันขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายยังมีขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยเจรจารวมถึงการพิจารณาของศาลนานาบอกว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการในแต่ละกรณีของแต่ละท่านที่มีรายละเอียดและข้อแตกต่างกันออกไปก็คือหลายคนน่ะนะคะเธอบอกว่าเธอเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมและพร้อมยอมรับผลของการพิจารณาไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะทีนี้เธอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพยายามจัดการอย่างเต็มที่ตามกำลังความสามารถอาจจะไม่รวดเร็วหรือทันทีทั้งหมดแต่พยายามอย่างต่อเนื่องต่อไปสุดท้ายเธอสัญญาว่าจะต้องใจทำงานและค่อยๆแก้ปัญหาทุกอย่างเต็มความสามารถแม้อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดในครั้งเดียวแต่พยายามดำเนินการให้ดีที่สุดตามกำลังและตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นก็คือว่าตอนนี้เธอก็ยังไลฟ์สดขายของอยู่ค่ะหาเงินใช้หนี้อยู่ทุกวันเธอว่าอย่างนั้นนะคะก็คือไม่ได้ละเลยว่าจะนิ่งเฉยจะอะไรอย่างเงี้ยเธอก็บอกว่าพยายามเต็มที่เพราะว่าหูหลักร้อยล้านเนี่ยต้องคิดดู
1: ครับครับ
0: นะคะ
1: เพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าบรรยากาศตอนไปเจอเพื่อนเก่านะฮะอย่างคุณเจนสุดา
0: ไปใช่ไหม
1: ใช่ไปนั่งอยู่ในศาลด้วยกันนะ
0: แ
1: ต่เขาไม่คุยกัน
0: คือไม่คุยกันเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันแล้วอะเนาะ
1: คือถึงจะเป็นเพื่อนกันนะเขาบอกว่ามีสบตากันแต่ไม่คุยกันคุณเจนบอกไม่มีอะไรต้องคุยความเป็นเพื่อนมันหมดไปแล้ว
0: ของคุณเจนนี่40กว่าล้านนะคะ
1: เขาบอกมันหมดไปแล้วอะ
0: สุดาพันโตนี่40ล้าน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือเลิกคบกันไปแล้วอะนั้นไปอยู่ในศาลก็นั่งคนละมุมกันไปแล้วอ่ะนะครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อแต่วันนี้คุณนานาเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมพี่
0: เขาเคลื่อนไหวแล้วแต่ว่าข่าวบอกว่าตอนที่ไปศาลเมื่อวันที่25นะคะทางฝ่ายจำเลยก็คือนานาและเวเนี่ยแถลงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะที่มีโจทยื่นพยานเอกสารไป71ฉบับพยานบุคคล38ปากปรากฏว่านานาและเวแถลงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าไม่มีเจตนาช่อโกงแต่เป็นเพียงการผิดสัญญาทางแพ่งที่ไม่สามารถชำระนี้ได้ตามกำหนดเท่านั้นนี่แสดงว่าทนายความเตรียมมาดีมากเลยนะคะก็ของเจนสุดาเนี่ย40กว่าล้านแล้วก็มีไฮโซข้าวโพดนะคะอีกกี่ล้านก็ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบตัวเลขชัดเจนนะคะซึ่งเจนบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะเธอพูดเลยนะกับผู้สื่อข่าวบอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่าเขาเป็นพี่สาวเจนไม่มีพี่น้องบทเรียนครั้งนี้สอนว่าอย่าไว้ใจใครเลยให้เชื่อตัวเองไม่มีอะไรจะพูดกับเขาแม้แต่คำเดียวก็ไม่มีจะพูดค่ะเจนสุดาปันโตก็เยอะนะความเสียหายมันร้อยกว่าล้านอะเนาะนี่เฉพาะของเซียนคนเดียวก็40ล้านแล้ววะน้องร่วมคิดดู
1: ใช่คือมันเรื่องของความไว้ใจกันไปแล้วเนาะเราเคยไว้ใจเธอเราเคยเชื่อเธอแต่เธอทำลายมันลงไปแล้ว
0: สุดท้ายก็ต้องมังฟ้องร้องเรียกเงินตัวเองคืนน่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเธอปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจจะหลบหนีหลบเลี่ยงมันเป็นความผิดพลาดกับบริหารเงินอะไรประมาณนี้ในการแถลงต่อศาลของนานาประมาณนั้นนะคะก็เป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เนาะ
1: ครับผม
0: ผิดใจกันมาเยอะแล้วนะคะอย่าว่าแต่เพื่อนเลยมาพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเดียวกันก็ยังมีเรื่องนี้เนาะ
1: ค่ะครับ
0: ถูกใช่กีฬาไหมวันนี้สรุปเอาไงบอลโลกจะได้ดูไหมถามทุกวัน
1: ก็
0: อีกสิบ
1: แนวโน้มตอนนี้เริ่มริบรีนะครับริบรี
0: ริบรีจริงๆ13วันจะแข่งแล้วนะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: จะเตะกันแล้วเนี่ย
1: เขาบอกมีชาวเน็ตเขาเทียบนะบอกว่ากัมพูชาเขาได้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์

0: เอ้ยเหรอใครซื
1: ้อเอากัมพูชาเขาซื้อแล้วนะพี่เขาซื้อคนในประเทศเรา
0: เหรอเขาขายกัมพูชาเท่าราคาขายไทยหรือเปล่า
1: แต่ว่าราคาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากเราอ่ะเคยซื้อในราคาที่สูงมาก่อนนะครับมียุคหน
0: ึ
1: ่งนะเยอะยุคหนึ่งถ้าเอกชนแข่งขันกันนะครับแล้วก็เหมือนกับซื้อไว้ในราคาที่สูงเพราะฉะนั้นฟีฟ่าเขาก็จะอิงราคาเดิมนะเมื่อวานในมีอดีตกสทช.ท่านหนึ่งนะครับท่านออกมาบอกลองอย่างนี้ไหมท่านเขียนในเฟซนะฮะบอกว่าลองดัดหลังฟีฟ่าสักเมื่อหนึ่งครั้งนี้คนไทยเรายอมอดดูเราไม่ซื้อเราไม่ซื้อเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกสปอนเซอร์หลักๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปบี้ทางฟีฟ่าเองว่าเฮ้ยอ้าวทำไม
0: คุณขายแพง
1: ทำไมไม่มี
0: ไม่มีมาตรฐานอะแต่ละประเทศทำไมถึงไม่เท่ากัน
1: เขาก็ตั้งราคาแล้วแต่เขาอะแล้วแต่เขาก็อ้างว่าจำนวนคนดูในแต่ละประเทศยิ่งคนเยอะเขาก็ขายแพงเพราะว่าคุณสามารถไปขายให้กับคนในประเทศคุณได้หรืออะไรแบบนี้
0: ไปหาสปอนเซอร์เอา
1: เขาก็จะอ้างว่ากัมพูชาจำนวนประชากรเขาน้อยเขาคิดจากหาประชากรของไทยเราเยอะเขาแพงขึ้นเพราะจำนวนคนไทยเราเยอะผมเชื่อว่าเขาก็ต้องอ้างแบบนี้แหละทีนี้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะทางอดีตกสทช.ท่านบอกว่าอยากให้เราเนี่ยไม่ซื้อไปเลยทางนี้จัดหลังฟีฟ่าไปเลยหนึ่งครั้งหน้าเขาจะได้เริ่มมาเจรจาด้วยความที่แบบเฮ้ยไทยมันไม่เอาด้วยถ้าเกิดแพงกว่ามันก็ไม่เอานะ
0: เอาไว
1: ้ลดราคาลงมาสองบรรดาสปอนเซอร์สินค้าที่ไปสนับสนุนฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาก็ต้องเหมือนกับตำหนิไปทางรู้แหละว่าอ้าวแล้วทำไมไม่มีประเทศไทยอ่ะสินค้าเขามีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยด้วยนะ
0: ม
1: ันไปบี้ทางฟีฟ่าไปตำหนิทางฟีฟ่านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มีผลกระทบต่อทางฟีฟ่าเหมือนกันเนาะแต่คนไทยก็ต้องยอมไม่ได้ดูไปหนึ่งครั้งนะ
0: ก็ลองดูเนาะนะมีขำมีคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าเอ้ากู้เงินมาตั้ง400,000,000ไปซื้อสิมันจะไปยากอะไรรัฐบาลกู้เงินตั้ง400,000,000ลงทำไมมันที่เหนียวอะไรกับเงิน1,000,000,000อ่ะซื้อสิคนนี้คอมเมนต์อยากรู้มากเดี๋ยวรอดูนะคะนับถอยหลังกันแล้วนะสำหรับฟุตบอลโลกค่ะในช่วงวันที่10 มิถุนายนนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะอุ้ยนี่ปัตตานีโดนปรับไปแสนกว่าเหรออ
1: ๋อที่เมื่อวานเราบอกว่าเขาวิ่งลงสนามมาพี
0: ่สรุปแล้ว
1: กองเชียร์ลงมาดีใจในสนาม
0: แสนสี่เนี่ยแสนสี่นะคะโอ้โห
1: จะเป็นการถือว่าเป็นการจัดงานฉลองที่มีมูลค่านะครับโอ้โหนะ
0: ทุกคนเข้าไปเป็นหมื่นเนาะแสดงว่าเป็นอะไรที่แบบประสบความสำเร็จนะกับการเปิดบ้านนะแต่ว่ามันด้วยวินัยมารยาทก็ต้องถูกลงโทษนะเนาะ
1: ครับ12,800คน
0: โอ้โหมากเลยเนาะ
1: หมดเลยลงสนามหมดเหรอมันเรื่องความปลอดภัยอันอย่างนักเตะทีมเยือนเนี่ยเขายังไม่ทันออกสนามเลยนะเขาแพ้เนาะเขาก็ลงไปนอนกำลังเสียใจกันอยู่ในสนามอยู่โอ้โหแฟนบอลปัตตานีลงมาเต้นไปหมดละคือไม่มีเวลาที่เสียใจอ่ะเขาต้องรีบออกมาละครับ
0: ค่ะโดนไปเสียแสนสี่143,333 บาท
1: โอ้ครับผม
0: ปิดค่ะกีฬาและบันเทิงค่ะ
1: ครับ

0: มาดูการเมืองกันต่อสักหน่อยนะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจว่ายังคงอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมน้องโ
1: บครับผม
0: กลับมายังไม่แน่ใจ
1: น้องนักข่าวเราเมื่อคืนส่งข่าวมาอยู่นะฮะ
0: ยังไม่กลับทีมไทยแลนด์ก็ยังอยู่ครบครันที่ฝรั่งเศสนะคะสำหรับรอบนี้แต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่รองนายกฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์มินประพันธ์ส่งเอกสารคำชี้แจงการกู้เงิน400,000,000,000ของ5

0: ยงานให้ตรวจสอบทางออนไลน์แล้วนะคะก็ส่งให้นายกดูที่ฝรั่งเศสก่อนจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกว่าเห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเอกสารที่จะไปชี้แจงต่อศาลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็พยายามทำการชี้แจงให้ได้ดีที่สุดแต่สิ่งที่มั่นใจคือไม่ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าทำเพราะต้องการหาเสียงแต่ทำเพราะต้องการเพิ่มความนิยมหรือทำเพราะต้องการความนิยมเพราะว่าความนิยมของรัฐบาลนี้เกิดขึ้นตั้งแต่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วประชาชนตัดสินแล้วว่าให้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารทีนี้เข้ามาก็ต้องทำงานสิ่งที่ดำเนินการก็คือใช้นโยบายการกู้เงินก็ต้องดูด้วยว่าการกู้ตรงนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอื่นๆเป็นการกู้ในสกุลเงินบาทกู้ภายในประเทศเพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นทุกบาททุกสตางค์ถูกส่งต่อไปยังประชาชนโดยตรงไม่ใช่หน่วยงานไหนกระทรวงไหนจะสร้างหรือลงทุนอะไรต้องใช้เวลาลงทุนอีก8ปี5ปี3ปีถึงจะเห็นผลไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ๆแต่ที่ลงไปเพื่อกระตุ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและประเทศนั่นเองยืนยันว่ากู้ครั้งนี้ช่วยเหลือทุกฝ่ายจริงๆทางด้านระบบการเงินก็สามารถปล่อยเงินกู้อยู่ในระบบเงินฝากมหาศาลการที่เขาเอาเงินมาให้รัฐบาลกู้หลักง่ายๆคือถ้าเขาไม่มีความมั่นใจใครจะให้กู้ซึ่งคุณอนุทินก็มั่นใจนะคะว่าไม่ทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญถ้าขัดก็ทำไม่ได้นะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ทำแต่นี่คือไม่ขัดมันเป็นสิ่งที่สมควรทำนะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อรัฐบาลต้องทำเพื่อที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเมืองกันครั้งนี้คือประชาชนชี้แจงประมาณนี้ที่ฝรั่งเศสเมื่อวานว่ามั่นใจไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแน่นอน
1: เดินหน้าลุยแน่นอนไทยช่วยไทยครับ
0: จะว่าอย่างนั้นใช่ไทยช่วยไทย
1: เห็นท่านบอกโอ้เป็นปลื้มเลยนะครับเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยนะไปลงทะเบียนแล้วเนี่ย25ล้านคน
0: ยังไม่ครบ30ล้านหรอ
1: ยังที่ยังเหลืออีก5ล้านสิทธิ
0: ์โอ้เยอะเลย
1: ก็แสดงว่าอย่างที่บอกมันคงได้ทุกคนจริงๆนะครั้งนี้นะไม่ต้อง
0: ไปได้เพอเพื่อสิทธิ์นี่จะเหลือด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ยุ่งยากมากไม่อยากไปธนาคารไม่อยากไปต่อคิวมันก็เลยทำให้คนเนี่ยมันกับถอดใจอย่างนู้น
1: ครับ
0: เยอะเลยเพราะนั้นและกระทรวงการคลังต้องหาวิธีการมีกลุ่มใหญ่เลยที่ยังไม่ได้ปิดตรงนี้
1: ครับ
0: เนาะมาลองดูว่าจะออกวิธีไหนยังไงมาตรการจะช่วยคนกลุ่มเนี้ยกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน
1: จะทำยังไงจะช่วยยังไง
0: เ
1: นาะหรือไม่ก็เนี่ย3วันที่เหลือให้ช่วยระบายคนที่ไปรอคิวกันที่กรุงไทยเนาะเพราะมันจะไอ้ขั้นตอนวิธีอื่นมันคงไม่มีแล้วนะพี่นะเพราะยังไงมันก็ต้องยืนยันตัวตนต้องลงทะเบียนต้องอะไรแบบนี้
0: ไม่
1: ว
0: ่
1: าครั้งต่อไปที่สีเคยบอกว่าทำยังไงดี
0: ก็กรุงไทยแล้วก็เห็นใจแต่ว่าลองจัดเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจให้สำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะไหมคือไม่ต้องไปปนกับคนที่มาเปิดบัญชีมาถอนเงินมาฝากอะไรไม่ต้องก็คือเอาเฉพาะกิจไปเลยตั้งเต็นท์ไปเลยอะไรอย่างนี้ได้ไหมคิวก็แยกไปเลยอย่างนี้มันจะได้แบบเร็วขึ้นหรือเปล่าเนาะแล้วธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่มันอยู่ใจกลางอ่ะถ้าไม่ใช่ที่ห้างอ่ะมันก็ล้นออกมาบนถนนมันอยู่ใจกลางบนใจกลางเมืองอ่ะนะ
1: ครับ
0: คือหาที่อยู่ไม่ได้เนี่ยบอกว่าอย่างนั้นคนก็เลยต้องเอารองเท้าไปวางเป็นคิวไว
1: ้มันอยู่กลางแจ้งกลางแดดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องให้คือว่าให้ได้ทุกคนน่ะอย่างที่บอกอย่าให้ตกหล่นอย่าให้ตกหล่นนะคนก็จะได้รู้สึกว่าไม่เป็นลูกเมียน้อยอ่ะบางคนเนี่ยคือน้อยอกน้อยใจเราเห็นเลยว่าบางคนเนี่ยนะคะกระปัดกระเปียดเพราะว่า1ทำไม่เป็น2อาจจะไม่ได้อยู่ในเค้าเรียกว่าระบบดิจิทัลเพียงพอคือมีมือถือนั่นแหละแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทำถูกต้องไหมจะอะไรอย่างเงี้ยมีความกังวลอยู่สูงมาก
1: คร
0: ับ นะคะอย่าให้เขารู้สึกว่าน้อยใจอย่างนี้ดีกว่านะคะรัฐบาลต้องดูแลนะเล็กๆน้อยๆนะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่มันไม่ใช่เล็กน้อยสำหรับคนที่แบบเขาอยากให้รัฐบาลดูแลเขาให้ทั่วถึงนะคะ
1: ใช่วันมีคุณยายต่างจังหวัดบอกถ้ามันยุ่งยากขนาดนี้ไม่เอามันก็ได้นะ
0: เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะใช่แต่ถามว่าเวล

0: ีเสียงสะท้อนนะ
1: เขาเออเวลาเขาให้จริงเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจมันไม่เป็นธรรมอ่ะนึกออกไหมเออมันดูไม่เป็นธรรมสำหรับคนกลุ่มนี้ทำยังไงค่ะ
2: ครับผม
1: อย่าลืมเขาค่ะจริงสดไหม
2: ได้เลยครับพักสักนิดนึงครับ
1: พักเพลงนะคะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโค

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวรอ
3: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: รจะใช้ตราฉลากทองไงเหม
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิตโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: สามารถช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับถามไปที่พิษณุโลกนิดนึงนะครับพี่โอ้โหเด็กนักศึกษานะเขาอุตส่าห์จะเหมือนช่วยพ่อแม่นะครับหารายได้นะครับด้วยการมาเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ไปสั่งซื้อเสื้อผ้ามาขายนะครับขายในโลกออนไลน์นี่แหละนะครับน้องเรียนอยู่ที่ราชภัฏพิบูลสงครามนะครับที่พิษณุโลกก็คือว่าโดนโกงสั่งเสื้อผ้ามาขายเนี่ย 4,800 บาทปรากฏว่าโอนเงินไปแต่ไม่ได้ของนะครับโอ้โหนะเนี่ยคนนะจะมาท้อเหมือนกันนะพี่สีเนาะคนจะทำความดีก็เจอมิจฉาชีพกะว่าจะช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระนะครับหาค่าเงินหาค่าขนมนิดๆหน่อยๆกะว่าแต่ละเดือนจะได้ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่เนี่ยหมดกำลังใจเลยนะครับน้องไปแจ้งความแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: น้องไปแจ้งความให้ช่วยตามแต่จริงไหมมันค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันโอนไปแล้วพี
2: ่
3: มันเป็นการแบบให้โอนเนี่ยมันยากด้วยอ่ะ
2: ก็ไอ้พวกบัญชีม้านี่เลยเนาะ
3: ครับผมไม่ส่งสินค้านะ
2: พวกนี้มัน
3: เพราะฉะนั้นเราถ้าเราถึงเราไม่ได้ลงทุนเนี่ยเราก็ต้องระวังเนาะสั่งสินค้าอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ต้องระวัง
2: อ
3: ือฮึจะเข้าทางเลยสั่งเยอะด้วย 4,000 กว่าบาทเกือบ 5,000
2: เออเยอะนะสำหรับนักศึกษาเนาะ
3: ครับผมเห็นบอกว่าที่พิษณุโลกเนี่ยมีคนโดนอีก35คนนะพอไปแจ้งตำรวจบอกว่ามีคนมาแจ้งไว้แล้วเนี่ยไอ้ประเภทกับเว็บเนี้ย35คนนะพี่รวมมูลค่านี่หลักแสนนะแสดงว่ามันยังเปิดเพจเปิดเว็บหลอกคนอย่างต่อเนื่อง
2: ฮะไอ้พวกนี้มันแปลกเนาะมันไม่กลัวอะไรเลยหรอชีวิตนี้เนาะ
3: โอ้ไม่สนใจเลยพี
2: ่ไม่กลัว

0: กฎหมายไม่กลัวอะไรเลย
1: โอ
0: ้แปลกมากแปลกมาก
1: นะครับเจ้าของเพจเนี่ยมีชื่อเล่นว่าอายนะครับถ้าเกิดว่าใครไปติดต่อซื้อเสื้อผ้าถ้าชื่อเล่นอายเอ๊ะไว้ก่อน
0: เอ๊ะไว้ก่อน
1: ทางพี่เขาบอกว่ามันเปิดขายมาแล้ว 4-5 ปีนะแล้วก็มีคนแนะนำว่าเนี่ยเพจเนี่ยเชื่อถือได้ที่ไหนได้ครับไม่ส่งของติดต่อสุดท้ายก็ไม่มีเลขรหัสสินค้าอะไรมาให้
0: ค่ะ
1: เรียบร้อยเลยครับ
0: ค่ะส่วนแม่ค้าคนนี้เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงน้องดงเขาสงสัยอยู่ๆก็มีคนเอาเหรียญบาทมาวางไว้ที่รถแทบทุกวัน2ปีแล้วนะคะ
1: เอาเหรียญบาทมาวางที่รถ
0: เหรียญบาทมาวางไว้เธอบอกว่าใครพอทราบไหมการเอาเหรียญมาวางแบบนี้หมายความว่าอะไรโดนมาแบบนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วคือเหรียญมาวางที่รถประจํา 4-5 ครั้งต่ออาทิตย์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะแทบทุกจุดรอบรถและรถเข็นขายของเธอก็ไม่รู้ความหมายหรอกว่าคืออะไรแต่ว่ามันก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเธอต้องทำแบบนี้ตลอดเลยเหรียญเนี่ยมาวางอยู่ตรงกันชนหลังของรถกระบะของเธอค่ะแล้วก็จากนั้นเธอก็โพสต์คลิปอธิบายว่าเริ่มสงสัยเพราะว่ามีแต่เหรียญบาทไม่มีเหรียญอื่นเลยนะวางไว้ท้ายรถบางครั้งก็วางที่ขอบรถกระบะบางครั้งก็ตรงกระจกไปตัดหมอกตรงล้อรถก็วางเมื่อก่อนก็ไม่เอะใจอะไรเพราะว่าบ้านอยู่ติดตลาดเป็นไปได้ว่าคนที่มาซื้อของอาจจะแบบมีทำเหรียญหล่นอะไรพวกนี้แต่ทำไมเนี่ยเป็นมาอย่างนี้เอะใจแล้วไม่รู้มันคืออะไร
1: มาวางทุกวันเนี่ยคงไม่ใช่คนเผลอแล้วแหละนี่นะ
0: คนก็เลยนึกไปถึงว่าเหมือนเวลาไปพักโรงแรมอ่ะชอบโยนเหรียญไปใต้เตียงเหมือนซื้อที่นอนอย่างนี้หรือเปล่า
1: เขาบอกว่าโดนเล่นของเงี้ยเหรอ
0: นั่นแหละเขาบอกว่าเคยได้ยินมาว่าใครที่โดนเนี่ยจะขายของไม่ได้ไม่มีคนเข้าร้านซึ่งเธอก็บอกว่าใช่ตอนนี้กำลังเป็นอยู่ตอนนี้แกงเนี่ยขายไม่หมดต้องทำยังไงก่อนที่จะมีชาวเน็ตมาช่วยกันบอกวิธีว่าจะแก้เท็จแบบไหนยังไงประมาณนี้ค่ะสงสัยหนักมากมันคืออะไร
1: แต่ถ้าคิดอีกมุมโดนมาเป็นปีนี่ได้300กว่าบาทแล้วนะ
0: ไม่ใช่บาทเดียวด้วยนะไม่ใช่บาทเดียวมันหลายบาทเขาบอกว่า
1: เอาได้หลายบาทได้หนึ่งพันถ้าเราได้3บาทปีนึงนี่พันนึงแล้วนะ
0: ไอ้คิดใน
1: อีกมุมนึงนะว่าต้องมีคนมาให้เงินจะปีละพัน
0: ใช่ไหมปีละ 1,000 บาทเอาเก็บใส่กระปุกไว้อย่างนี้เหรอก็ไม่รู้คืออะไรบางเรื่องมันก็

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่3ค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ออกอากาศทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook รวมทั้งทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 ฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ฝากกดเลิฟกดไลค์ให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รู้ด้วยนะครับว่าเรามีการนำเสนอข่าวจาก Good Morning ASEAN ในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อแล้วก็ไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีสังนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เรามีทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่คุณไม่ควรจะมาพลาดเลยเนี่ยนะครับมานำเสนอก็คือ The Legend's Tale 2แควร์อยุธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองพระราชสมภพสู่ราชธานีศรีอยุธยา3 วัน 2 คืนนะครับเดินทางกันในวันที่5 3-5 กรกฎาคมนี้